0: ซื้อแล้วแกก็เป็นคนชอบทำบุญงวดที่แล้วไอ้รถคันเก่าที่เพิ่งขายไปพอขายรถเนาะก็ซื้อทะเบียนรถคันเก่าถูก50ใบงวดที่แล้ว
1: โอ้โห
0: คนจะมีดวงเนาะคนชอบทำบุญนะครับว่าแกบอกว่าที่แกถูกเงี้ยเพราะว่าแกเป็นคนชอบทำบุญเนี่ยนะโดยเฉพาะพระธาตุกลางน้ำที่หนอง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกา
2: ต้อนร
1: ับ
2: คุณฟังครับ
1: ค่ะเชิญพี่ต้นเลยค่ะใจตรง
2: เชิญครับในช่วง7 นาฬิกานะครับเราสองคนก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวในช่วง7 นาฬิกา 10 นาทีนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับท่านก็จะพาเราไปคุยนี่แหละเรื่องของตกลงกันแล้วว่าจะได้สงครามเนี่ยยังจะจบหรือยังไม่จบหรือยังไงนะฮะสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยสงบมีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ตอนนี้พี่เจเจครับเชิญไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับของผมจะเห็นใน TikTok ก็จะเห็นมีคุณ108นะครับที่มาทักทายเรานะครับบอก Good morning น้องเจเจครับแทนคุณ128นะครับ108คุณ102008นะครับแล้วก็มีคุณมีนะครับคุณไอออนเกิร์ลนะครับทักเรามาจากหาดใหญ่บอกว่าฟังคุณธีระแล้วหิวเลยอ่ะ
1: จริงนี่ฟังทางนี้ฟังไปนี่ก็แบบว่าท้องร้อง
2: ใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เห็นคุณฟิสิกส์คุณติ๊กนะครับคุณโมกินะครับมาทักทายเราทาง Facebook พี่จะเห็นใครบ้างครับ
1: Facebook นะคะเนื่องจากว่า Facebook แรกไลฟ์แรกนั้นหลุดไปนะคะก็เลยมีไลฟ์ที่2เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เห็นคุณอะไรนะนะคะที่บอกว่าอยากทานบะจ่างรอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กรุณาไปหาภาษาจีนมาให้ด้วยนะคะว่าเทศกาลบะจ่างเรียกว่าอะไรนะคะมีคำจีนมาด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเรื่องโกฏจุฬาลัมพานะคะบอกว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรมีปลูกแล้วก็เคยแจกด้วยค่ะ
2: โอ้ดีจังเลยของผมเนี่ยยังมีค้างเก่าอยู่นะผมเห็นคุณสุภชัยนะครับแล้วก็มีคุณศัชชิมามาทักทายเราในเช้าวันพุธนี้ทักทายพี่เจเจมาด้วยนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยา24 องศาคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชบอกติดตามมาจากปากผนังนครศรีธรรมราชอากาศดีมากนะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีคุณเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็คุณตึงตึงคุณอัมพรคุณพงศักดิ์คุณเสือนอนไม่หลับคุณลักษดาแล้วก็คุณกันตนาพักจากภูเก็ตคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีนะครับ23 องศาคุณเกริกชัยนะครับมาทักทายเราขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุนะคะฟังเราเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้การเดินทางไปทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยนะคะเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เจหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของไรเดอร์นะบรรดาที่ไรเดอร์ทั้งหลายในประเทศเวียดนามค่ะมีการรายงานจาก VN Express International นะคะบอกว่าเป็นเวลานับ10 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่บริษัทHail Riding นะคะซึ่งก็คือ Grab หรือว่า Uber แบบนี้เข้าไปในประเทศเวียดนามนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นไรเดอร์

0: นะคะเป็นคนขับเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจแบบกิ๊กเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้เป็นงานประจำนะคะมีมากถึง600,000คนละนะคะที่เป็นบรรดาไรเดอร์ทั้งหลายนะคะที่คอยส่งอาหารบ้างนะคะส่งผู้โดยสารบ้างแต่เชื่อหรือไม่คะว่า10ปีผ่านไปเนี่ยจนถึงขณะนี้นะคะบรรดาไรเดอร์ในเวียดนามที่ร่วมงานกับ Grab กับ Uber เนี่ยยังเป็นบุคคลที่สื่อเรียกว่าเป็น business partner ค่ะไม่ใช่เป็นพนักงานนะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการแบบประกันภัยหรือว่าคุ้มครองการเสี่ยงภัยซึ่งอันนี้ต่างจากประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าเอแล้วพี่ๆไรเดอร์ในบ้านเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Grab หรือเป็น Line Man นะก็ปรากฏว่าบ้านเราก็ดีกว่าเขานะเพราะว่าบรรดาพี่ไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะมีได้รับสวัสดิการนะคะในการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันการได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างบางแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรียกว่าพร้อมเซฟนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะจากประกันภัยแต่ว่าที่เวียดนามไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเวลา10ปีแล้วด้วยที่บรรดาคนขับไรเดอร์ทั้งหลายที่มีอยู่ราวๆ600,000คนเนี่ยต้องอยู่แบบรักษาตัวเองนะต้องคอยประคับประคองตัวเองนะเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้นคะเพราะว่าการจราจรถ้าหากว่าใครไปเวียดนามก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ารถเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นคนหันมาใช้รถเก๋งรถโดยสารกันมากขึ้นเนี่ยแต่คนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีหน่วยงานนะคะที่คุ้มครองนะสิทธิของแรงงานเนี่ยค่ะพากันออกมาเรียกร้องนะคะให้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาไรเดอร์มากยิ่งขึ้นและก็รวมไปถึงเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเหล่านี้ด้วยซ้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าพี่ๆไรเดอร์ของเรานะครับที่ทำบริการทางด้านเนี้ยยังมีสถานภาพที่ดีกว่าที่เวียดนามอันนั้นบ้านเราดีกว่าเขาแต่คราวนี้จะพาไปดูที่สิงคโปร์บ้างครับบ้านเขาดีกว่าเรานะครับเป็นการเปิดเผยจากสื่อทางสิงคโปร์บอกว่าเชียงชางกีแอร์พอร์ต use less water electricity despite handling record passenger numbers นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีการรองรับผู้โดยสารเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าปีนี้นะครับตั้งแต่ปี25ถึงปี26เนี่ยเขามีผู้โดยสารที่ไปใช้สนามบินชางงีเนี่ยถึง70,400,000คนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของการใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยมันก็ลดลงโดยเฉพาะอย่างเรื่องของน้ำซึ่งในปี2018ถึง2019เนี่ยเขาใช้น้ำนะครับถึง3,000,000มิลเลียนลูกบาศก์หลักคิวบิกนะครับเมตรแล้วก็แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง 24.4% เลยทีเดียวนะครับคือเหลือ 2,320,000 คิวบิกเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่แบบมหาศาลนอกจากนั้นการใช้ไฟฟ้าของเขาก็ลดลงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณการคือบนตัวหลังคาอาคารเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์ไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนๆนั้นอยู่ในหลัก40ล้านแต่40กว่าล้าน50กว่าล้าน60ล้านตอนนี้เข้ามาเป็น70ล้านแล้วจากการใช้พลังงานของเขานั้นลดลงอย่างควบภาพเลยซึ่งก็เป็นผลดีต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเขาก็ยังได้หน้าอีกในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะว่าเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเครดิตน้อยลงในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาดูและพัฒนาบ้านเรานะครับ
0: ค่ะไปกันต่ออีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวความร่วมมือนะคะระหว่างลาวนะกับรัสเซียซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนะคะมีการรายงานจากจาการ์ตาโกลบนะฮะที่รายงานจั่วหัวแบบนี้ค่ะ Russia and Laos sign nuclear energy cooperation agreement ค่ะนะคะก็คือทั้งสองประเทศนี้เนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะคะในข้อตกลงกรอบข้อตกลงนะคะระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะว่าจะร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นในการพัฒนาแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะคะ

0: ก็คือเป็นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะในการในการเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้กับประชาชนชาวสปป.ลาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูทางค่ะไปสู่การหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะสร้างจะทำข้อตกลงนะคะก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์นะคะโดยรัสเซียในประเทศสปป.ลาวค่ะพิธีการลงนามกันอีกครั้งนี้นะคะที่ว่าจะร่วมมือกันด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่คณะผู้แทนระดับสูงของสปป.ลาวนะคะไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะและการลงนามในครั้งนี้นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งก็น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาก็มีมิตรประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่นะคะที่ไม่แพ้ประเทศใดด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะ
1: ก็เรียกเป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้วนะครับสำหรับเราเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์มารออยู่แล้วกับเรื่องสงครามยังไม่จบสหรัฐอิสราเอลอิหร่านความสงบมีจริงหรือไม่
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกา12นาทีค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศไทยนะคะจากเครือข่ายอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาพูดถึงประเด็นสงครามจบจริงหรือไม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: ท่านสังครับ
1: วันนี้อาจารย์เดินทาง
5: ใช่ครับวันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับอยู่ในรถแต่ว่าที่เองผมคิดว่าก็เป็นวันที่เราคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตามกำหนดเวลานะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยก็คือในวันศุกร์นี้นะครับตัวของบันทึกเข้าใจเจนีวานะครับเจนีวา MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่รุกรานเข้าไปในอิหร่านเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับมีการลงนามแล้วก็จะเปิดเฟสสู่การเจรจานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่มันยังไม่ใช่ส่วนที่สัญญาสันติภาพนะครับสงครามยังไม่ได้หยุดนะครับมีเพียงแค่คาดการว่าที่เจนีวาวันนี้จะมีการลงนามกันในบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเจรจาต่อซึ่งไอ้เนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยก็ยังไม่ใช่ฉบับทางการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแน่นอนว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ประกาศยืนยันผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวด้วยนะครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของทรัมป์เนี่ยขาวนะครับว่าข้อตกลงเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เรือสินค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะทดลองใช้เส้นทางเดินเรือสากลในช่องแคบฮอร์มุซได้บ้างแล้วนะครับในขณะที่ปฏิกิริยากลุ่มนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีรวมถึงแคนาดาเนี่ยนะครับได้ออกแถลงการร่วมกันนะครับต้อนรับนะครับแล้วก็ตอบรับ ตัว MOU วันนี้นะครับแล้วก็ส่งแสดงความหวังว่า

0: วิกฤตเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ซึ่งรวมตัวผมเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเอาตัวร่าง14ข้อของ MOU มาพิจารณาเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าห่วงกังวลอยู่เยอะนะครับว่าโอกาสที่จะเดินหน้าไปสู่สันติภาพเนี่ยมันคงยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับผมเองมองไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบันที่เป็นทิงค์แทงค์นะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือ CSIS นะครับแล้วก็ ISW นะครับ International Studies of War เนี่ยนะครับเรา Institute Study of War นะครับเราพบว่านาทีนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างแย่งชิง narrative กันอยู่มากกว่านะครับแย่งชิงการเขาเรียกอะไรล่ะสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพพจน์นะครับสร้างการตีความ MOU วันนี้นะครับโดยฝั่งอิหร่านเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับผ่านทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศว่าอิหร่านกับโอมานใช่ไหมครับอิหร่านเนี่ยดูแลฝั่งด้านที่เป็นอ่าวเปอร์เซียด้านในของช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่โอมานเนี่ยดูในฝั่งอ่าวโอมานที่จะเชื่อมระหว่างช่องแคบฮอร์มุซกับมหาสมุทรอินเดียนะครับบอกว่าทั้งสองประเทศจะเป็นผู้บริหารจัดการการจราจรทางน้ำแล้วก็ให้บริการทางเรือแล้วก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น freedom of navigation นะครับมันไม่ได้เป็นเสรีภาพการเดินเรือเหมือนกับหน้าน้ำสากลเหมือนในกรณีที่ทรัมป์พูดนะครับในขณะเดียวกันครับฝั่ง IRGC นะครับหรือว่ากองทัพปฏิวัติอิสลามที่เขามีกองทัพเรือที่เรียกว่า IRGC Navy เนี่ยก็ประกาศนะครับสวนทางกับทรัมป์บอกว่าเรือบางลำเนี่ยเริ่มออกมาได้นะครับแต่ว่า IRGC Navy ยังประกาศนะครับว่าในรอบ96ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการออกไปอนุญาตให้เรือพาณิชย์ลำไหนเดินออกได้เลยนะครับแล้วก็เตือนเรือต่างๆว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อการข่าวของฝั่งที่ยังไม่ได้มีข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าสงครามครั้งนี้ที่เริ่มขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการที่จะรุกรานสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลในการที่จะรุกรานแต่ว่าในการเจรจาเนี่ยอิสราเอลถูกกันออกไปจากการเจรจานะครับก็ใน14ข้อที่คุยกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงในทุกแนวรบซึ่งแนวรบหลักๆอีกแนวรบหนึ่งก็คือในเลบานอนซีเรียแล้วก็ในกาซาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวรบที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นผู้รุกรานแต่ว่ามันเป็นแนวรบที่อิสราเอลเข้าไปเป็นผู้รุกรานนะครับแล้วในเมื่ออิสราเอลเขาไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องกับ MOU ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรุนแรงที่แน่นอนชาวปาเลสไตน์เห็นฆ่าราวีต่อเนื่องมาหลายปีมากในกาซานะครับการเข้าไปยึดครองดินแดนในซีเรียในเลบานอนนะครับที่เขามีกลุ่มอย่างเช่นฮิสบอลเลาะห์กลุ่มอย่างเช่นฮามาสในการต่อต้านเนี่ยมันจะทำให้สันติภาพได้จริงนะครับรวมถึงต้องบอกกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือไม่ใช่ว่าวันศุกร์นี้ลงนามเสร็จทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสถานะปกติถูกไหมครับเพราะว่าการลงนามใน MOU เพื่อเปิดทางให้ไปสู่การเจรจาครับการเจรจาส่วนหนึ่งบอกว่าจะต้องมีการเปิดช่องแคบพอหมดแต่ว่าถามว่าในทางปฏิบัติอ่ะกว่าจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดได้หมดจะใช้เวลาถูกไหมครับกว่าจะสามารถที่จะกลับมาผลิตก๊าซในโรงแยกก๊าซในโรงกลั่นน้ำมันได้อีกรอบเนี่ยจะใช้เวลาอีกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นนักธุรกิจนักการค้านักการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นข่าวดีว่าห่วงโซ่ประทานมันจะกลับมาโอเปเรตได้ทันทีมันยังต้องมีเวลาที่จะต้องลำบากยากเย็นในการซอร์ซิ่งในการหาวัตถุดิบกันอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าอีก2ไตรมาสก็คือจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยก็คงยังจะมีประเด็นเรื่องเหล่านี้ที่ทำให้เรายังต้องห่วงกังวลกันอยู่นะครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์คือตัวท่านดอนทรัมป์เองเนี่ยท่านก็จะโดนกดดันหลายด้านเพราะว่าทางรัฐสภาก็กดดันว่าการไปทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันโดยไม่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาก็แล้วก็เลยกำหนดเวลาไปแล้วเนี่ยท่านโดนกดดันในเรื่องนี้โดนกดดันในเรื่องของสุขภาพโดนกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจในอเมริกาเองเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะรอดไหมครับงานเนี้ยจะรอดไปได้กี่น้ำ
0: ด้วยนะครับอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยที่การรุกรานเข้าไปมันต้องถูกหยุดชะงักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ FIFA World Cup ใช่ไหมครับฟุตบอลโลกทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้า

0: ภาพนะครับแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะเฉลิมฉลอง250ปี
1: Independent
0: การอพยพของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางการอิหร่านก็บอกแล้วนะครับว่าวันที่4กรกฎาคมจะเป็นวันจัดงานศพของโคมานีนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีงานใหญ่ที่คือต้องว่าในการที่คุณเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพใหญ่ที่สุดในโลกเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอภิมหาอำนาจเนี่ยวันที่4กรกฎาคมเนี่ยสายตาทุกผู้ควรจะต้องจับจ้องถูกไหมครับแล้วดูว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะแสดงสถานะการเฉลิมฉลองอิสรภาพได้อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ทุกคนจะตบเท้าเข้าไปแค่ไหนแต่ว่าอิหร่านก็เลือกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดงานศพของอายาตุลลอฮ์โคมานีผู้นำรุ่นที่2วันนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเป็นเล็กประเด็นน้อยนะครับที่ทำให้เราต้องดูต่อไปแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเรื่องที่มันลงตัวยากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้ไอ้เงื่อนไขอย่างที่ไม่ต้นพูดมาว่าสุขภาพตรงไหนแข็งแรงเจรจาก็ยังไม่จบแล้วมันจะต้องเคลมความสำเร็จให้ได้เพื่อที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนก็คือดีลเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิรักนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้ามันไม่ได้เงื่อนไขที่ดีไปกว่าสมัยที่โอบามาเคยทำได้เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าการสูญเสียงบประมาณมหาศาลการสูญเสียแสนยานุภาพมหาศาลการสูญเสียชีวิตแล้วก็ความเดือดร้อนของทุกคนในบริเวณอ่าวเปอร์เซียอ่าวอาหรับเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเพราะในที่สุดคุณก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมก็คือจุดที่โอบามาเคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำดีลซึ่งแน่นอนมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวของสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยมันมีการเซนทริฟิวส์มันมีการเขาเรียกอะไรล่ะเอนริชนะครับไปซะจนมันมีศักยภาพสูงมากขึ้นมากกว่าตอนที่โอบามาเคยดีลได้ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นแน่นอนก่อนที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนครับ
2: นับว่าน่าติดตามอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าท่าทีของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วที่ตอนแรกร่วมกันจับมือนะคะไปปฏิบัติการครั้งนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ยังพูดไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยซ้ำว่าจะต้องรับผิดชอบนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนนะคะอาจารย
0: ์ถูกต้องใช่ครับนั่นก็แสดงเห็นว่าตอนนี้พันธมิตรที่เนทันยาฮูเคยบอกว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เหมือนกับเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดภายใต้วิธีคิดแบบขวาจัดแบบยิวซานิสเนี่ยนาทีนี้มันเริ่มเกิดการปีนมันเริ่มเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดกันแล้วนะครับเพราะนี้ต้องดูว่าคนของล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลที่เป็นขวาจัดหัวรุนแรงที่มีอิทธิพลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจในทางสื่อในทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกดดันทั้งสองพรรคก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะต้องดูว่าถึงบอกว่าอย่าได้คิดนะครับว่าวันศุกร์นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพเพราะว่ามันยังมีอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะต้องดูต่อจากนี้ไปอีกอย่างน้อยที่สุดก็จนถึงปลายปีใช่ไหมครับพฤศจิกายนว่าทรัมป์จะสามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ครับ
2: ค่ะอ
1: ย่าง
2: โอฟัง
1: เรื่องของเรื่องของการกดดันของล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอลไอแพคนี่นะครับที่ผมได้ทราบมาเนี่ยคือสวเนี่ยเขาบอกว่า93คนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนในเรื่องการเลือกตั้งแล้วจากไอแพคทั้งมันแล้วก็รวมทั้งของบรรดาผู้แทนไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก iPad ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เหตุการณ์เนี้ยมันจะเหตุการณ์ที่ทำอิสราเอลพาสหรัฐเข้าไปสู่สงครามเนี่ยส่วนคนในอเมริกาเองก็เขาบอก 60% ตอนนี้ไม่เอาด้วยกับอิสราเอลอาจารย์คิดว่า iPad นี่ยังจะมีอิทธิพลต่อบรรดานักการเมืองของอเมริกาต่อไปนะครับทั้ง2พรรคเนี่ยครับ
0: มันทำให้เห็นนะครับว่าการยึดโยงกันของกลไกการบริหารของสหรัฐอเมริกาผ่านทางวุฒิสภาคือวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนการกลไกการบริหารรัฐในอเมริกานะครับแล้วที่เมื่อกี้คุณต้นบอกว่า93คนรับเงินจาก iPad ก็คือกลุ่มของยิวซานิสที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกานะครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าสวทั้งหมดมี100คนนะฮะ

0: 100 คนแล้วก็93 คนรับเงินอ่ะลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเขามีอำนาจขนาดไหนแล้วการเลือกตั้งสว.เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นรัฐใหญ่หรือรัฐเล็กถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะเป็นรัฐใหญ่มากๆอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเท็กซัสนะครับอย่างฟลอริดาอย่างเงี้ยก็มีสว.2 คนกับรัฐเล็กๆอย่างเดลาแวร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนโครงสร้างและความตั้งใจจริงของประชาชนถูกต้องไหมครับเพราะเมื่อกี้คุณต้นเพิ่งบอกว่าเวลาไปดูโพลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอากับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ไอ้ย้อนกลับมาครับ250 ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาแสดงออกว่าตัวเองเป็นผู้นำใช่ไหมครับในเรื่องของการสินค้าและบริการสาธารณะกับโลกผ่านกลไกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงอย่างเรื่องอย่างเงี้ยโครงสร้างประชาธิปไตยเองที่สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้นำอ่ะตอนนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตกลงมันยึดโยงกับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าระบบที่มันเกิดขึ้นในทีนี้เนี่ยมันมีคนแฮกระบบได้ซะจนอำนาจการผูกขาดในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปแต่มันกลับอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางสื่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้อีสต์แทนครับ
1: น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า
0: สถานการณ์
1: ว
0: ัน
1: นี้เนี่ย
0: ก็คือเราเองคงจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเราเคยโพสต์ประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดเรามีความมั่นคงทางอาหารไอ้ความมั่นคงทางอาหารที่เรามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาพูดถึงความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับนาทีนี้ผมคิดว่าคำที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่ายั่งยืนคำว่า resilience นะครับที่มันแปลว่ายืดหยุ่นด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าถ้าล้นเก้าชั้นที่เก้าเคยนำเสนอเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980-1990นาทีนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันครับพระชัยภาพแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์เนี่ยยาวไกลมากๆนะครับแล้วท่านเองก็พูดเรื่องนี้มาก่อนใครๆนะครับก่อน Sustainable Development Goals ก่อนหลายๆเรื่องนะครับเราเองก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: อาจารย์ครับเรื่องความมั่นคงอีกด้านหนึ่งเนี่ยอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงเราไหมครับ
0: ก็อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความหย่อนยานของภาครัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่จริงนะครับมันอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับรับเงินใต้โต๊ะในการที่จะอนุญาตให้กิจกรรมบางอย่างที่มันขัดหายนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีความโปร่งใสอ่ะจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เวลาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำแบบหวานอันนึงที่น่ากลัวอย่างเช่นบางประเทศเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆและเขาเคยได้ประโยชน์จากการที่เรามีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาได้ง่ายและเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีปรากฏอยู่ดีเขากลับโดนระงับวีซ่าแล้วต้องไปทำวีซ่าใหม่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังได้วีซ่าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับไปมันเป็นการหวานแหกขึ้นไปนะครับมันควรจะต้องไปดูว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอิสราเอลไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับคนอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดีมากด้วยนะครับผมเองรู้จักหลายท่านก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่ว่าอย่าให้คนจำนวนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีภาพพจน์ที่เลวร้ายกับทางประเทศนะครับแต่คนไหนที่เป็นคนที่มีความเลวร้ายคนไหนที่มาเพื่อเอาแต่ประโยชน์ในประเทศไทยแล้วก็ดูดกินทรัพยากรมายึดครองพื้นที่แบบนี้เนี่ยมาทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนไทยเพื่อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เพราะนั้นเราก็ต้องไปจัดการมากกว่านะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้เขาอย่างเดียวมันก็มีเราที่ผิดด้วยแล้วเราจัดการกับคนของเราที่ผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลหรือยัง
2: ว่าแล้วเชียวว่าฟังแล้วกลับไปนอนต่อไม่ได้นะครับวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆครับวันนี
0: ้
2: เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังกันไปเลยทั้ง3ท่านนะครับเราทั้ง3คนลาไปเลยนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะกับผมผู้เบสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเริ่มกันที่สำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งประดิษฐานณอาคารหน่วยราชการในพระองค์ศาลาสหทัยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่3นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครบ15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวรวมถึงมีภาพข่าวนะคะราชาซันมานซาอุส่งพระราชสารอาลัยพระองค์พาปวงชนรำลึกหนีพระเมตตาในหลวงและพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชาธิบดีซันมานและมกุฎราชกุมารซาอุดีเซาส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์ด้านคณะทูตนานาชาติองค์การยูนิเซฟ FOO และประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลท้องสนามหลวงรอร่วมถวายสักการะและลงนามอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาวันสุดท้ายเนืองแน่นก่อนทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระศพตั้งแต่วันที่27 มิถุนายนนี้ค่ะมีภาพพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาล

0: ลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันเนืองแน่นค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกราบพระศพ27มิถุนายนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระศพนิกรหลั่งไหลแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยเป็นวันสุดท้ายพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระศพ27มิถุนายนนี้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะ
1: ครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็เผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัสซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาข้อความในพระราชสารระบุว่าทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนด้วยความโทมนัสและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงประชาชนชาวไทยพร้อมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุสมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีข้อความแสดงเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันมีพาดหัวเป็นประเด็นใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์ซาอุทรงสารอาลัยคณะทูตยูเอ็นถวายสักการะประชาชนน้อมรำลึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดพิธีถวายความอาลัยพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยรำลึกพระเมตตาพระกรณียกิจเพื่อผู้ด้อยโอกาสครับ
0: มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบัตรคนจนรุ่นปัจจุบันจำนวน 13,180,000 คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี65รีบดำเนินการลงทะเบียนค่ะเพื่อขอรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทางค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย19มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 16:30 นาทีผ่านเว็บไซต์ของ2การไฟฟ้า2การประปาหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในรอบนี้ได้ทันทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดสรรงบประมาณเยียวยาในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะโดยการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับรอบบินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม69นี้นะคะไปจนถึงรอบบินสิงหาคม69ค่ะส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะก็มียอดค่าใช้จ่ายรวมกว่า32ล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าใช้นกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยพลัสก็ยอดใช้งานทะลุ 400,000 ครั้งหนุนผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพัฒนาการค้าขายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเตือนบัตรคนจน 13,180,000 รายลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก่อน19มิถุนายนไทยช่วยไทย16วันสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านชวนใช้ AI นกกระซิบกระทรวงการคลังเตือน 13,180,000 คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพภายใน19มิถุนายนนี้ก่อนหมดสิทธิ์เผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส16วันเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านรัฐบาลชวน

0: ร้านค้าใช้ AI นกกระซิบหนุนพ่อค้าแม่ค้าพัฒนาข้อมูลค้าขายค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังส่งสัญญาณบวกครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการจะช่วยปลดล็อกปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทำให้ราคาพลังงานโลกผ่อนคลายลงซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อและการค้าขายของประเทศไทยโดยอาจจะผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2ในขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงโดยจะรอประเมินความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหลังมีการลงนามสันติภาพเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็ยังเปิดเผยถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็นได้และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ตามเป้าหมายแม้จะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่กระทบต่อต้นทุนภาคการขนส่งอยู่ก็ตามครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมโดยเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9นะครับสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับที่ต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าราคาสูงในการผลิตโดยจะนำส่วนต่างที่เก็บได้เพิ่มเติมมาใช้อุดหนุนและลดภาระบินค่าไฟให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศพร้อมกันนี้เตรียมสะสางสัญญาณธาตุโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐโดยตัดงบความสูญเสียในระบบและไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฐานของประชาชนทั้งหมดส่วนการส่งเสริมพลังงานสะอาดจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโซลารูฟท็อปภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยสนับสนุนด้านเงินดาวและลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า EV ให้มากขึ้นครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสุภจีคาด GDP โต2โตเกิน 2% หากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพเชื่อสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นหลังเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแต่ยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยขณะที่สภาพัฒน์รอประเมินหลังการลงนามสันติภาพครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะซึ่งมีประเด็นเรื่องของผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะในส่วนของผู้ว่าและรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งก่อนการประชุมเนี่ย ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย

0: เข้าหารือเป็นการภายในบนตึกไทยคู่ฟ้าขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมารออยู่ด้านนอกซึ่งก็มีข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ตหลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายนในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยนายกก็ได้ตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้ว่าแซมเบ้ได้จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนเมื่อช่วงค่ำ15มิถุนายนซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกุ้งของภูเก็ตก็ถูกย้าย2คนนะคะผู้สื่อข่าวก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายงานว่าทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าบางทีก็มีการปรับเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าขออภัยค่ะนายกบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เห็นผมเนี่ยลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้นพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่มันเป็นการทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงานเราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆนานาและแอบอ้างอะไรกันจะให้ผมรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนไปสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนผมก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินโยนปลัดมท.ชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยโยกขึ้นตำแหน่งอันสิทธิ์แจงวุ่นไม่ใช่ลงดาบนายกหนูกอดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังถูกย้ายเป็นรองปลัดบอกมาอยู่ด้วยกันแซมเบ้ขอให้กระทรวงส่งกรรมการลงไปตรวจสอบความขัดแย้งกับรองผู้ว่าราชการซีฟู้ดลั่นเป็น40มา9ปีอาวุโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมารับน้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งมีหน้าที่ต้องเตือนให้น้องทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวัดพลังการก็เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยเชื่อเพราะเตือนไปจึงเป็นต้นเหตุความไม่พอใจปลัดป๊อปชี้เมื่อทำงานไม่เข้ากันก็ปรับยกทีมคนที่เข้าไปใหม่ก็ต้องทำงานแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนายกเรียกรัฐมนตรีภูมิใจไทยถกลับห้ามผู้ติดตามเข้าคาดเฉ่งแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ได้โดยเฉพาะในภูเก็ตค่ะ
1: ครับไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับนายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกคลิปหลักฐานการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าส.ว.ภาค2ครับโดยระบุว่าการไล่กล้องวงจรปิดและตรวจสอบสรีระเปรียบเทียบใบสมัครอย่างละเอียดเชื่อว่าผู้สมัครกลุ่ม1นะครับหมายเลข84ที่ปรากฏในคลิปคูหาเลือกตั้งระดับประเทศคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันซึ่งกล้องจับภาพชัดเจนนะครับณเวลา 19:02 นได้ยื่นเอกสารฉบับ1ให้กับนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ที่เดินเรียกเก็บโพยอยู่ในขณะนั้นพร้อมตั้งข้อคำถามนะครับชี้ตรงไปถึงประธานสว.ให้ตอบสังคมว่ามีพฤติการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตำแหน่งหรือว่ามีคนสั่งการเบื้องหลังโพยหัวดังกล่าวหรือไม่นายพริษฐ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าคำถามสำคัญถึงประธานวุฒิสภา5ข้อทั้งปมที่จะปฏิเสธหรือไม่ว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปเอกสารที่ยื่นคือโพยหมายเลขใช่หรือไม่ใครเป็นคนจัดทำและยืนยันได้หรือไม่ว่าไม่เคยมีส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จัดตั้งลงคะแนนกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในขณะเดียวกันยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าไปยังกกต.ที่ยังเงียบเฉยมาตลอด 2-3 วันว่าในวันที่เกิดเหตุกกต.เห็นอะไรในโพยและเห็นพฤติกรรมอย่างไรต่อการทุจริตหรือไม่เหตุใดจึงต้องเดินเก็บเอกสารและกล่าวตักเตือนผู้สมัครรวมทั้งได้นำหลักฐานชิ้นนี้เข้าสำนวนการสอบสวนที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่ด้วยหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับให้เป็นรายมาตรา2ประเด็นสำคัญ

0: โดยนายสุประชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าประเด็นแรกก็คือการยกเลิกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศเนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการคงหมวดนี้ไว้แบบตายตัวทำให้กลไกหลักของรัฐบาลขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาประเทศประเด็นที่2คือการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.สามารถตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้จริงยืนยันเป็นการแก้รายมาตราที่ส.ส.ทำได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องทำประชามติและเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้กล่าวตอบโต้ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันที่ยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยไล่ให้ทั้งสองคนไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่โพสต์ชี้แจงพยานหลักฐานทุกวันไม่ใช่ดีแต่โหนกระแสเพื่อหวังผลทางการเมืองมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้อนุทินชี้ขัดแย้งทำงานไม่ได้เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดโชตนรินทร์แทนไอติมข้องใจมงคลโผล่คลิปสว.มติภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามท.เด้งผู้ว่าภูเก็ตเส้นขัดแย้งรองซีฟู้ดส่งโชตนรินทร์นั่งแทนปชน.ข้องใจมงคลโผล่ในคลิปเลือกสว.ภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโละหมวดปฏิรูปประเทศครับ
1: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะครม.ตั้งสีหศักดิ์หัวหน้าทีมไทยเจรจาอันคลอสครม.ไฟเขียวสีหศักดิ์หัวหน้าคณะเจรจาอันคลอสฝ่ายไทยทูตทรงชัยนั่งรองพร้อมตั้งอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศชาวแอฟริกาใต้เยอรมันร่วมทีมสว.ปริญญาเรียกร้องรัฐบาลทบทวนทุกความช่วยเหลือต่อกัมพูชาค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เปลี่ยนตัวกราบเลย
4: โอเคโอ้ง
5: เอี้ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์กรอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
11: ตราฉลากทอง
10: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกองเพีย
13: รจะใช้ตราฉลากทองไง
14: เน่
15: ง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองนะครับในกรณีที่นายกรวีออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโต้กลับพรรคประชาชนกรณีแกนนำฝ่ายค้านออกมาปูดว่ามีการจ่ายเงินหลักล้านบาทนะครับเพื่อฝากเลี้ยงส.ส.ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะครับซึ่งยังคงมีเสถียรภาพเพียงพอในประเทศอยู่แล้วนะครับนายกรวีปริศนานันสกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนออกมาแฉนะครับว่ามีการฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านในสภาและค่าตอบแทนหลักล้านบาทเพื่อให้นั่งครบองค์ประชุมและโหวตตามสั่งโดยนายกรวีก็ตั้งคำถามกลับอย่างเจ็บแสบนะครับว่าการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเหตุใดการทำหน้าที่ตามปกติจึงถูกมองว่ามีคนเอาเงินมาจ้างพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันมีเสียงหนาแน่นถึง300เสียงมีเสถียรภาพเพียงพอในการบริหารประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปซื้อเสียงส.ส.ฝ่ายค้านมาเป็นองค์ประชุมทางนี้ก็ได้ท้าทายให้ผู้ที่ปล่อยข่าวนำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนว่าเป็นใครพรรคไหนหากไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรจะมาคาดเดาพูดให้สภาเสียหายเพราะพฤติกรรมแบบนี้เท่ากับการเป็นการดูถูกและก็ทำลายเกียรติของเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าช่วงเช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าลั่น300เสียงไม่ต้องซื้อกรวีท้าปชน.โชว์หลักฐานฝากเลี้ยงกรวีฟาดปชน.ปูดฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านหลักล้านย้ำรัฐบาลเสียงแน่น300ส.ส.ไม่จำเป็นต้องซื้อย้อนเจ็บถามฝ่ายค้านมาประชุมครบบอกขายตัวทั้งพรรคได้ไหมท้าคนปูดข่าวเปิดหน้าโกงหลักฐานส.ว.นะครับพริษสวนโต้เดือดพริษปมแฉคลิปเลือกส.ว.67ยันศาลพิพากษาแล้วพกโพยไม่ผิดกฎหมายกกต.รับรองแล้วตั้งคำถามคลิปหลุดจากสำนวนหรือไม่ซัดต้องการสร้างระบบต้องการสร้างระบอบส้มชี้เป็นเกมดิสเครดิตทางการเมืองสว.สุนทรแฉกลับอีกขั้ว

0: เปิดปมคลิปประชุมเมืองทองแลกโหวตขั้วประชาธิปไตยที่กกต.สอบสวนคืนความยุติธรรมสภาสูงประธานกกต.แจงคดีหัวสว.สอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงลั่นไม่อืดไม่ล่าช้าครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลงนามหย่าศึกอิหร่านสหรัฐยุติทุกสมรภูมิตามข้อตกลงจ่อเปิดฮอร์มุซผู้นำยิวยังกล้าวถล่มเลบานอนส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะนิวเคลียร์เงื่อนไขยุติสงครามหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์นักวิชาการประเมินข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเตรียมลงนามทางการ19มิถุนายนนี้เป็นเพียงพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าสันติภาพถาวรจับตา4ปัจจัยเสี่ยงปะทุขัดแย้งรอบใหม่โดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ชี้สงครามฉุด GDP โลกลดลง 0.2% ด้านผู้นำยุโรปเตือนทรัมป์ข้อตกลงชั่วคราวสหรัฐอิหร่านถ้าอ่อนแอเสี่ยงทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
0: ครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าปูพรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับโดยที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.และคณะผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมกว่า700คนพร้อมร่วมกันนะครับปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโบสนะครับมุ่งหน้าสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนำข้าราชการแสดงเจตนาเจตจำนงนะครับต่อหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่และก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 4.5 แสนคนจะได้รับบัตรเลือกตั้งรวม2ใบเป็นสีเขียวและบัตรสีชมพูครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับกทม.ชวนคนกรุงเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงออกไปใช้สิทธิ์น้อยปลัดกทม.นำข้าราชการบุคลากรกว่า700คนประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสชวนคนกรุง 4.5 ล้านคนเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงใช้สิทธิ์น้อยอนุชาบุกตลาดอมร1009พร้อมชนทุกปัญหาครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดซึ่งเมื่อจบไปเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฮาแลนด์ค่ะก็ประเดิมหรูนะคะเหมา2ลูกพานอร์เวย์ถล่มอิรัก4ประตูต่อ1ซิล3แต้มฟุตบอลโลก2026ค่ะส่วนอีกคู่นะคะตราไก่ก็ประเดิมดุเช่นกันค่ะเอ็มบัปเป้เหมา2ลูกพาฝรั่งเศสเร่งเครื่องในครึ่งหลังไล่บทเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอค่ะก็เป็นไปตามเป้านะคะก็เป็นรายงานข่าวจากสยามสปอร์ตเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะ
0: ครับชาวบ้านและเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีร่วมกับเจ้าหน้าที่แต่งแต้มสีสันและปรับพื้นที่จุดตรวจความมั่นคงให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพครับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นักเรียนโรงเรียนสิริราชสามัคคีรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้เป็นภาพการ์ตูนสดใสบนอุปกรณ์ประจำจุดตรวจโดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทาสีหรือวาดภาพแต่ว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนผ่านจุดตรวจความมั่นคงให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขของชุมชนที่ความปลอดภัยมาพร้อมกับความสบายใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความงดงามในพื้นที่ซึ่งทุกเส้นสายคือเครื่องหมายทดแทนคำสัญญาจากใจทหารพรานว่าพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์และเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวครับนอกจากจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้น่ามองแล้วยังช่วยลดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เวลา 20:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง 16-19 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไปโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2ส่วนได้แก่กลุ่มประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปและการหารือระหว่างอาหารกลางวันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวันถัดไปลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เจ็บ1นายช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ที่บริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ1นายคือพลทหารนราพงษ์หนูสงวนอายุ22ปีมีอาการแน่นหน้าอกโดยเพื่อนๆได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแว้งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข4057สุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง

0: อง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
6: จริง
7: ว้าว
5: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ Life Beyond Limits ขอชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบกรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026และลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร17 19หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
4: สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
5: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์

โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะ8นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะเจอกันกับดีเจแตงโรจนาสำหรับเช้านี้พบกับคุณผู้ฟังค่ะเช้าของวันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะประจำการหลังไมค์กันเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานก็ดีเจจินภัทรนะคะทำหน้าที่แทน1วันค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณกันด้วยก็ติดภารกิจกันนะคะเดือนนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าไปมานะคะมาไปนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแต่ก็มีทีมข่าวนะคะของเรามีดีเจที่จะมาช่วยกันทำหน้าที่ตรงนี้นะวันนี้เจอกันพุธกลางสัปดาห์ดูอากาศกันก่อนก็ค่อนข้างจะร้อนนะสำหรับช่วงนี้ฝนมีบ้างเล็กน้อยนะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อๆไปนะคะก็จะมีเตือนมาเป็นระยะนะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้มีประกาศเตือนอะไรมาเป็นพิเศษค่ะบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้อาจจะยังคงมีฝนบ้างอะไรบ้างนะคะความร้อนก็อาจจะไม่ได้ร้อนจัดเหมือนช่วงของหน้าร้อนแต่มันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงการแปรปรวนของสภาพอากาศเหมือนกันหลายคนก็ไม่สบายช่วงนี้เป็นหวัดบ้างอะไรบ้างก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะน้องๆหนูๆก็ไปโรงเรียนกันละนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆค่ะเช้านี้หลายคนยังอยู่บนรถนะคะอาจจะไปส่งบุตรหลานละก็เดินทางไปทำงานกันต่อรถก็ติดกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเข้าใจร่มๆนะค่อยๆแบบว่า

ขยงขยับกันไปอ่ะแบ่งปันกันมีน้ำใจกันซ้ายคันขวาคันนะบางจุดที่มันอาจจะเป็นถนนค่อนข้างแบบแคบๆนะบางทีเราก็จะไปเขาก็จะไปนะคุณผู้ฟังก็มีน้ำใจกันกันละกันมันก็จะได้ไปได้กันทั้งสองทำไมเกิดแบบอุบัติเหตุจะลงจะเลี้ยวก็เปิดไฟเลี้ยวกันสักหน่อยนะคันหลังเขาก็จะได้แบบทำถูกนะคะว่ากันเรื่องของการจราจรค่ะวันนี้เช้าชวนคุยค่ะหลักๆ ก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนๆ นะคะของเกาะภูเก็ตของเราหลังจากหลายที่หลายคนติดตามมาในห้วง2วันนะคะจริงๆร้อนมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแต่มาร้อนจัดเนี่ยก็คือ2วันที่ผ่านมานะ15แล้วก็16ในเรื่องการยกย้ายก็ต้องบอกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดนะคะรวมๆแล้วไม่ถึงเดือนราวๆ25วันค่ะคุณผู้ฟังก็ยกย้ายไปแล้วนะคือ8รายด้วยกันเดี๋ยวมาติดตามไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่นู่นเลยค่ะท่านนายกลงมาปราบปรามเรื่องของผู้มีอิทธิพลอ่ะเรื่องของมาเฟียต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกนะชายหาดซึ่งเป็นบุกรุกพื้นที่สาธารณะอะไรต่างๆก็หลายคนจะเห็นว่าภูเก็ตเราเนี่ยตอนนั้นเองนะคะทางนายกอนุทินตอนที่ลงมาที่หาดบางเทาเนี่ยนะท่านก็ยกว่าเนี่ยเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์นะคะเป็นเหมือนกับโมเดลอ่ะในการที่จะไปจัดการพื้นที่อื่นๆต่อไปในเรื่องของการบุกรุกหาดก็ดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบุกรุกป่าสงวนก็ดีนะตั้งแต่วันที่นายกลงมาจนถึงณตอนนี้ก็ถามว่ามีความคืบหน้าไหมนะคะมันก็มีความคืบหน้าไปเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการต่างๆแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะจากนั้นก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆหลายเหตุการณ์กับคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันก็แล้วกันนะคะวันนี้ตั้งแต่ประชุมเมื่อวันที่15เนาะนายกพูดว่าอะไรในที่ประชุมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังนะคะอาจจะฟังเฉพาะบางช่วงบางตอนนะคะไล่เรียงกันยังไงนะจนนำมาถึงการโยกย้ายแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็โยกย้ายท่านผู้ว่านะคะก็เดี๋ยวติดตามไล่เรียงกันส่วนเบรกที่2ก็ตามกันต่อกับน้องจิ๊บเพลินพี่จูเสนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ก็ไปตามประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก็มีการไปคุยกับทางภาคเอกชนนะคะผู้ประกอบการเหมือนกันว่าพอภูเก็ตเรายกย้ายกันแบบนี้บ่อยๆนะคะความมีเสถียรภาพนะในเรื่องของการบริหารการดูแลมันก็อาจจะสะดุดไปได้เหมือนกันนะคะก็มีสกู๊ปต่อด้วยในเบรกที่2แล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายอาจจะมีเก็บตกประเด็นอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังก่อนจะไปพักเบรกเนาะฟังเพลงการยินดีกับชาวภูเก็ตกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้โชคดีอีกแล้วนะคะถูกรางวัลที่1ค่ะสลากออมทรัพย์ของธกส.นะคะเป็นชุดหยกจักรพรรดิค่ะคุณผู้ฟังงวดมิถุนายน2569ก็รับทรัพย์ไป10ล้านบาทสำหรับชุดนี้นะคะยินดีด้วยนะคะเป็นผู้ที่ซื้อสลากธกส.นะคะจากสาขาธกส.สาขาภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งถูกบ่อยนะชาวภูเก็ตเนี่ยถูกสลากเนี่ยแทบเท่าที่อ่านมาเนี่ย3ครั้งละนะคะในห่วงที่ผ่านมาก็ยินดีด้วยนะคะถือว่าโชคดีก็จริงๆสลากออมทรัพย์ของธกส.เขามีหลายชุดเลยนะคะเช่นชุดมังกรหยกใช่ไหมคะชุดมังกรหยกคนที่ถูกรางวัลที่1อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคุณผู้ฟังส่วนชุดหยกจักรพรรดิอยู่ที่สาขาภูเก็ตนะคะ10ล้านมังกรหยกก็10ล้านเหมือนกันส่วนชุดกระพร้อมทองค่ะผู้ที่ถูกรางวัลที่1อยู่ที่กรุงเทพอันนี้20ล้านเลยนะคะแล้วก็ชุดมรกตค่ะผู้ที่ถูกรางวัลที่1อยู่ที่สาขาแม่เมาะลำปางนะรับไป20ล้านนะคะแล้วก็ชุดแผนมรกตค่ะผู้ที่ถูกรางวัลที่1อยู่ที่หนองบัวลำพูรับไป40ล้านค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสลากดิจิทัลนะคะ อยู่ที่สาขาพานจังหวัดเชียงรายนะคะ5ล้านบาทคือเขามีขายหลายชุดนะคะสำหรับสลากออมทรัพย์ก็6ชุดเนี่ยมีผู้โชคดีรอบนี้ก็เป็นชาวภูเก็ตนะคะก็ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วนใครที่ฝากสลากไว้ออมทรัพย์กันไว้แล้วก็ได้ลุ้นกันด้วยนะคะก็ลุ้นกันต่อไปหลายคนก็อาจจะลุ้นกันหลายๆทางนะคะในแต่ละช่วงในแต่ละรอบเดือนนะก็เป็นเรื่องของการลุ้นนะคะแต่

เรื่องของการทำงานค่ะเราก็ต้องทำงานกันต่อไปนะคุณผู้ฟัง8:20 น.พักฟังงานเพลงร่มๆใจร่มๆกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาไล่เรียงกันแบบยาวๆนะคะถึงประเด็นร้อนๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันค่ะ

0: ช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก24นาทีนะคะคุณผู้ฟังเช้าชวนคุยกับดีเจแจงโรจนานะคะอ่ะวันนี้ก็มาดูนะคะประเด็นร้อนๆค่ะในห่วงรอบเดือนที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกว่าไม่ถึงเดือนนะประมาณสัก25วันค่ะจังหวัดภูเก็ตในมีการโยกย้ายข้าราชการก็ต้องบอกเป็นระดับสูงของจังหวัดไปแล้วเนี่ย8รายนะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่านะคะรองผู้ว่า2ท่านค่ะปลัดจังหวัดป้องกันจังหวัดนายอำเภอ3คนนะคะถ้าย้อนไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมค่ะก็มีคำสั่งนะคะย้ายปลัดจังหวัดป้องกันจังหวัดแล้วก็นายอำเภอ3คนนะคะตอนนั้นหลังจากที่มีการร้องเรียนนะคะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสวยของสถานประกอบการนะคะก็ย้ายไปนะคะรอบหนึ่งนะส่วนเมื่อวันที่15มิถุนายนนะคะก็ย้ายรองผู้ว่า2ท่านค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดก็ยกย้ายนะคะตำแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ตนะคะไปไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะคะก็น่าจะสืบเนื่องมาจากนะคะตั้งแต่ห่วงที่ท่านนายกอนุทินนะคะลงมาเพราะว่าเรื่องของนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือบางคนอาจจะเรียกมาเฟียนะคะอะไรต่างๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะการบุกรุกชายหาดทวงคืนชายหาดพื้นที่สาธารณะต่างๆจังหวัดภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นจังหวัดเดียวที่มีปัญหานี้นะมันก็มีหลายจังหวัดนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็มาจุดเริ่มต้นกันที่ภูเก็ตนะคะนายกก็เรียกว่าเร่งในเรื่องการปราบปรามก็ลงมาดูด้วยตัวเองต่างๆนะคะแล้วก็ให้ภูเก็ตเราเนี่ยก็คือเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์นะคะหรือว่านำร่องในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่ชายหาดต่างๆนะคะก็ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆก็มีข่าวกันออกมาเรื่อยๆนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ลงไปตั้งแต่หาดฟรีดอมหาดนุ้ยหาดบางเทาอย่างที่หลายท่านก็ได้ติดตามข่าวจากทางอสมทกันไปแล้วด้วยนะคะทีนี้ประเด็นมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่15นะวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็มีการ เรียกนะคะเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการนะผู้วงผู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในประชุมนะท่านก็ถามเรื่องของการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลเนี่ยแหละนะคะว่าทำไมมันยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้สักทีนะคะก็เลยมีการหยิบยกเรื่องของจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาท่านนายกก็นั่งหัวโต๊ะประชุมนะคะก็มีการประชุมทั้งที่ส่วนกลางแล้วก็คอนเฟอเรนซ์นะคะต่างจังหวัดค่ะนายกก็อ่านนะคะข้อความในเพจนะของจังหวัดภูเก็ตนะท่านหยิบมาอ่านเลยนะคะที่มีการโพสต์นะคะพาดพิงเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าราชการระดับสูงที่อาจจะไปเอี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ในการบุกรุกพื้นที่หรือเปล่านะคะเช่นตัวอย่างรู้ไหมมาเฟียภูเก็ตยังอยู่ถ้ามีข้าราชการระดับสูงอยู่เบื้องหลังเนี่ยค่ะก็จะมีข้อความเหล่านี้ในห้วงที่ผ่านมานะท่านนายกก็อ่านไปท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้เชื่อข้อความอะไรนะคะที่เป็นเหมือนกับข่าวนะคะแต่ท่านก็บอกว่าอ่ะแล้วอย่างเงี้ยจะทำงานกันยังไงนะคะแชร์กันทุกวันเนี่ยจะบริหารงานจะทำงานกันอย่างไรนะคะท่านก็ถามว่าใครคือรองซีฟู้ดท่านถามในที่ประชุมนะคะเมื่อวันที่15ถามอยู่ 2-3 ครั้งนะคะจนปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ถามใครคือรองซีฟู้ดเหมือนกันวันนี้นั่นนะคะเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็อยู่ในที่ประชุมเป็นคอนเฟอเรนซ์นะคะเราก็ประชุมที่ศาลากลางจังหวัดค่ะท่านก็บอกว่าบอกพูดถึงเรื่องนี้นะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ถามอีกนะคะว่าใครคือรองกุ้งนะในที่ประชุมนะคะรองซีฟู้ดจนกระทั่งรองธีรพงศ์ช่วยชูนะคะก็ได้เปิดใหม่พูดนะคะในที่ประชุมค่ะบอกว่าภูเก็ตมีรองชื่อกุ้ง2คนคือผมแล้วก็รองอดุลชูทองนะคะแต่จะขอชี้แจงขึ้นไปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ที่ท่านนายกถามเนี่ยจะขอชี้แจงขึ้นไปเป็นหนังสือนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการพาดพิงบุคคลหลายบุคคลนะคะจากนั้นมาก็เลยมีคำสั่งในเรื่องการโยกย้าย2รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็คือรองกุ้งธีรพงษ์ช่วยชูไปเป็นรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็รองกุ้งอดุลชูทองไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานี่คือวันแรก15มิถุนายนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่นายกอาจจะพูดถึงท่านก็บอกเหมือนกับมีข่าวหรือว่าเนี่ยรองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตด้วยนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะคะท่านนายกอนุทินก็บอกว่าอาจจะมาโยกย้ายกันยังไงเป็นรองจะไปย้ายผู้ว่าได้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะคะแต่ล่าสุดเมื่อวานมีการประชุมครม.นะคะก็ที่ประชุมครม.เนี่ยก็มีคำสั่งค่ะโยกย้ายมาหลายคนก็นึกว่าจะจบไปตั้งแต่2รองใช่ไหมคะพอเมื่อวานก็มีด่วนมานะคะโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็คือสลับกันท่านผู้ว่าภูเก็ตก็ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สลับมานั่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามนายกว่าอ้าวแล้วย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะคะทำไมอย่างไรท่านก็บอกว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอขึ้นมาแต่ท่านก็บอกว่าย้ายเพราะว่ามันมีปัญหาในพื้นที่นะคะที่อาจจะบริหารงานไม่ได้ทำงานร่วมกันไม่ได้นะคะย้ายเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้สามารถที่จะทำงานได้นะคะส่วนปลัดมท.นะคะก็มีการพูดถึงนะคะเรื่องนี้ที่คือผู้สื่อข่าวก็ไปถามต่อนะคะพอถามนายกก็บอกว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าคือการทำงานเนี่ยก็จะต้องคลี่คลายปัญหาในพื้นที่ก็มีการเปรียบเปรยว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราสวมรองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในนั้นมันก็จะ

ทำให้เราเนี่ยเดินลำบากจึงจำเป็นต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อเททรายออกไปแล้วสวมเข้าไปใหม่ก็คือย้ายคนที่บริหารไม่ได้ทำงานร่วมกันไม่ได้นะคะออกไปก่อนเพื่อที่จะให้คนใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานนะคะให้การแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคือเดินหน้าไปได้แล้วก็บอกว่าการโยกย้ายไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าย้ายเพื่อที่จะให้มีการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตต่อไปเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ท่านก็เนี่ยล่ะพูดถึงว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะคะใดๆอยากจะให้เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นี่ก็คือเป็นเหตุผลของทางปลัดนะคะทีนี้ก็มีผู้สื่อข่าวก็ไปถามต่อนะคะถึงท่านผู้ว่าอีกหลายคนก็บอกอ้าวแล้วย้ายท่านผู้ว่าทำไมนะคะท่านผู้ว่านิรัตน์เองก็ได้ตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะซึ่งท่านก็ไปพบนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรัสเซียเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะท่านก็บอกว่าคือท่านผู้ว่าเองบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะท่านเนี่ยเป็นคนที่ลงมาแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยซ้ำไปถ้าไปดูตามเพจข่าวต่างๆความขัดแย้งเนี่ยมีก่อนที่ท่านจะลงมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่านะคะท่านผู้ว่านิรัตน์นะคะก็บอกว่าไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งท่านไม่ได้มีความขัดแย้งท่านลงมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้ท้อใจแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งท่านก็จะทำงานตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดรักษาความถูกต้องนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าให้ลองมาติดตามข่าวทางหน้าเพจดูนะคะท่านลงมาเนี่ยท่านก็พูดเสมอนะคะว่าให้ใช้เรื่องของกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะคะคือท่านก็บอกผู้ที่ทำงานนะคะว่า อย่าไปนะเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์นะคะใช้กฎหมายไปเรียกรับผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะท่านก็บอกไปดูได้เลยในเพจข่าวก็จะลงอยู่บ่อยๆแล้วก็ในที่ประชุมท่านก็พูดตรงๆจริงๆเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วประชุมผู้ประชุมกรมการจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังท่านก็พูดเรื่องนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ยืนยันได้ว่าท่านก็พูดจริงๆนะคะซึ่งตอนนั้นที่ย้ายปลัดจังหวัดไปใช่ไหมคะปลัดคนใหม่มาแล้วก็ในที่ประชุมกรมการท่านก็บอกอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับท่านบอกผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยนะคะมาทำงานที่นี่นะคะก็อย่าทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมายอย่าใช้กฎหมายไปเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าอย่าอ้างผู้บังคับบัญชาเนี่ยท่านก็ย้ำในที่ประชุมจริงๆอย่างที่ท่านบอกนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกค่ะบอกว่าเอ๊ะเป็นการแบบรับน้องหรือเปล่านะคะท่านผู้ว่านิรัตน์ที่ท่านลงมาเพราะว่าท่านย้ายมาที่ภูเก็ตเนี่ยพฤศจิกายน68จนถึงณปัจจุบันก็ประมาณ6เดือน7เดือนทางมาแก้ไขปัญหาต่างๆท่านก็บอกว่าผมนี่หรือน้องนะคะผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในระดับ40ปีที่9แล้วอาวุโสสุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครนะคะผมเห็นทุกคนเป็นน้องแล้วก็มีหน้าที่ช่วยให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนนะคะหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครแล้วก็ได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือว่าวัดพลังกันอันนี้ท่านผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะคุณผู้ฟังก็ท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกอะค่ะตอนนี้ก็คือมีการโยกย้ายกันไป เกือบจะยกแผงนะคะคือก็เหลือมีท่านรองสุวิทย์นะคะอยู่1ท่านนะคะแล้วก็จะมีรองทั้ง2รองมาใหม่นะคะก็จากสมุทรสงคราม1ท่านแล้วก็จากสงขลา1ท่านที่จะมาทำหน้าที่นะคะทีนี้การโยกย้ายค่ะอย่างที่บอกอย่างคนนครศรีธรรมราชเองก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะเขาก็ยินดีต้อนรับรองกุ้งนะซึ่งท่านเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะก็ย้ายกลับบ้านค่ะส่วนที่สงขลาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะสสจุรีนะเมื่อวานก็ดูข่าวด้วยบอกว่าเอ๊ะย้ายภูเก็ตทำไมไปสะเทือนถึงสงขลานะคะก็บอกว่าสงขลาเขาก็เสียดายรองรมดอนเหมือนกันคือก็เป็นรองใหม่ไฟแรงที่ไปทำหน้าที่ในสงขลาแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่วางแผนวางระบบอะไรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าคือถ้ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของฝนอีกก็หวังใจว่ารองรมดอนเนี่ยก็จะไปช่วยดูแลแก้ปัญหาเพราะว่าดูข้อมูลในพื้นที่หมดแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เริ่มที่จะทำงานในเรื่องนี้นะคะก็ย้ายมาที่ภูเก็ตซะก่อนอ่ะคนสงขลาเขาก็มองว่าการโยกย้ายแบบม้ากลางศึกอะไรพวกนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรือว่าตอบโจทย์ในเรื่องการบริหารจัดการนะคะจังหวัดแบบนั้นๆด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรียกว่าไล่เรียงนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งก็คงจะต้องติดตามนะคะข่าวต่อเนื่องกันต่อไปนะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟัง8:35 อ่ะล่วงเลยเวลาเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีสกู๊ปเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันต่อเนื่องนะคะ

0: จีเพลินพิจูเสียงของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปติดตามแล้วก็คุยนะคะกับภาคเอกชนด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการยกย้ายนะคะยกแผงของเกาะภูเก็ตนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
2: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: นายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก41นาทีนะคะเบรกที่2ของเช้าชวนคุยนะคะคุณผู้ฟังยังมีประเด็นข่าวฮอตๆนะคะเดี๋ยวมาตามกันต่อค่ะแจ้งข่าวดีกันก่อนนะคะสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะฉลองครบรอบ31ปีภายใต้แนวคิด Life Beyond Limit นะคะเพราะการมีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีอายุที่ยืนยาวแต่คือการมีสุขภาพแข็งแรงนะคะในทุกช่วงวัยเลยตามแบบที่เราต้องการค่ะมีการจัดแพ็คเกจนะคะโอ้โหแบบลดราคาคือดีมากเลยนะคะวันนี้เสนอชุดลุยเดี่ยวนะคะไม่ต้องกังวลค่ะกายไปตรวจสุขภาพเนี่ยจะไปเดียวไปเป็นครอบครัวนะคะก็ไปได้เหมือนกันค่ะส่วนชุดลุยเดี่ยวก็ต้องบอกว่าเหมาะนะคะสำหรับวัยที่เริ่มทำงานอายุเนี่ยอาจจะยังไม่เกิน30ปีหรือผู้ที่ไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนนะคะอยากจะตรวจสุขภาพครอบคลุมเป็นพื้นฐานที่สำคัญตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายตรวจระดับน้ำตาลไขมันในเลือดการทำงานของตับไตตรวจปัสสาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ทรวงอกด้วยนะคะก็คือเป็นชุดพื้นฐานนะคะจากปกติราคา 4,962 บาทค่ะครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเหลือราคา 2,000 บาทเท่านั้นนะคะก็ได้ตรวจเช็คสุขภาพกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีชุดลุยเดี่ยวแพ็ค10ราคาเพียง 1,800 บาทชุดลุยเดี่ยวแพ็ค20 1,600 บาทอันนี้จะเหมาะสำหรับองค์กรบริษัทหรือว่าซื้อเป็นกลุ่มนะคะยิ่งซื้อก็ยิ่งคุ้มอ่ะท่านอยู่บริษัทหน่วยงานต่างๆไปตรวจนะคะกันเป็นกลุ่มๆมาราคาก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะคะซื้อได้ภายใน30มิถุนายน2569นี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคมนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่บูธส่งเสริมการขายลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะ 8:00 นถึง 16:00 นอันนี้ไปสอบถามไปปรึกษากันได้นะคะหรือสอบถามไปที่Facebook นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็ได้เช่นกันค่ะหรือผ่าน LINE Official นะคะแอดแล้วก็ภูเก็ต Hospital ได้เหมือนกันหรือง่ายๆก็โทร1719ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็สอบถามกันได้ก่อนนะคะแพ็กเกจต่างๆโปรแกรมต่างๆนะคะเราเหมาะชุดไหนยังไงบ้างอ่ะลองสอบถามกันได้แล้วก็ต้องบอกว่า1ปีก็จะมีกันสัก1ครั้งนะคะครั้งนี้ก็โอกาสดีมาก31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะ 8:44 นาทีนะคะตามกันต่อประเด็นร้อนๆของจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้น้องจี้เพลินพิชชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ไปติดตามประเด็นต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการโยกย้ายกันไปเช่นกันค่ะมีเสียงภาคเอกชนนะคะมาด้วยนะคะว่ามีความคิดเห็น อย่างไรเกี่ยวกับประเด็นดังข่าวเดี๋ยวไปตามสกู๊ปนี้กันต่อค่ะ
2: ภูเก็ตเล็กๆที่มีเนื้อที่เพียง543ตารางกิโลเมตรและแบ่งการปกครองออกเป็นเพียง3อำเภอแม้จะเป็นจังหวัดไซจิ๋วแต่ในมิติทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติที่นี่คือขุมทรัพย์ขนาดมหึมายืนยันด้วยตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวทะลุกว่า 400,000 ล้านบาทต่อปีพื้นที่แทบทุกตารางนิ้วบนเกาะแห่งนี้จึงถูกตีราคาว่า

0: มีค่าไม่ต่างจากทองคำทว่าความหอมหวานของมูลค่าทรัพยากรก็นำมาซึ่งปัญหาเรื้อรังค่ะสัญญาณความอลหม่านเริ่มปะทุชัดหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้สั่งการเด็ดขาดให้จัดระเบียบที่ดินและชายหาดสาธารณะที่ถูกบุกรุกนำมาสู่คำสั่งย้ายข้าราชการปลิวพ้นเก้าอี้แบบช็อกสายตาคนทั้งประเทศค่ะเมื่อถอดรหัสไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนถึงวันนี้16มิถุนายนรวมระยะเวลาเพียง25วันโครงสร้างการบริหารงานของภูเก็ตถูกเซตซีโร่แทบจะ 100% ข้าราชการระดับสูงถูกเด้งพ้นพื้นที่ถึง8รายไล่ตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติการหน้างานนายอำเภอทั้ง3อำเภอปลัดจังหวัดป้องกันจังหวัดลามไปถึงระดับนโยบายอย่างรองผู้ว่าราชการจังหวัด2คนและจบที่การย้ายเบอร์1อย่างผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้คำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับกลไกอำนาจรัฐในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภาคประชาชนและนักธุรกิจในพื้นที่ภูเก็ตมองตรงกันค่ะว่าปฏิบัติการโยกย้ายแบบยกแผงรอบนี้มีกลิ่นอายของสวยทรัพยากรที่ทับซ้อนอยู่บนผลประโยชน์มหาศาลทั้งปมจัดระเบียบหาดสาธารณะและสวยสถานบันเทิงโรงแรมป่าตองที่ฝังรากลึกมานานแต่ต้องแยกออกเป็น2มุมในมุมหนึ่งคำสั่งย้ายด่วนถูกมองว่าเป็นการล้างบางผลประโยชน์สีเทาแต่ในมุมกลับกันต้องระวังเพราะนี่อาจเป็นเกมยืมมือโค่นข้าราชการน้ำดีบางคนที่พยายามเข้าไปแตะต้องรังแตนของกลุ่มทุนอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตด้วยหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: ใช้คำว่าล้างบางก็ไม่ได้นะเพราะว่าข้าราชการที่โยกย้ายซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดคำว่าล้างบางจะต้องตรวจสอบแล้วสอบข้อเท็จจริงแล้วและมีมูลเหตุน่าเชื่อได้ว่ามีทุจริตหรือคอร์รัปชันถึงล้างบางถึงโยกย้ายเข้าไปในปัจจุบันนี้เพียงย้ายออกไปเพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับพอเต้ากับที่เราดูคำสั่งโยกย้ายชุดแรก5ท่านก็มีกลับมาแล้ว2ท่านนะครับก็แสดงว่าเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแสดงว่าเขาไม่ปิด
2: เมืองเราเนี่ยโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยถูกไหมครับเพราะเรื่องเม็ดเงินเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
3: จริงแล้วคำสั่งที่สั่งย้ายออกมา
2: ครับ
3: ไม่ได้ระบุชัดหรอกว่าย้ายด้วยสาเหตุอะไร
2: ครับครับ
3: มันมีเหมือนเสียงเงียบๆในพื้นที่ที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลมาจากเรื่องการจัดระเบียบชายหาดสาธารณะหรือไม่เป็นผลเรื่องของการออกใบอนุญาตสถานประกอบการโรงแรมหรือไม่ประเด็นนี้พี่มองยังไง
2: ไอ้เรื่องนี้ก็เกี่ยวพันนะก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวพันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูว่าที่ไหนถ้ามันผิดใช่ไหมก็เป็นโอกาสนะของข้าราชการกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปตบทรัพย์ตีกินนะแล้วก็ขุดทองกับพื้นที่นั้นๆ
3: อ
2: ัน
3: นี้เราพูดรวม
2: รวมรวมใช่ใช่มันก็เลยกลายเป็นผลพวงตามมา
0: อย่างไรก็ตามในวันนี้มีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองและนายอำเภอถลางซึ่งถูกย้ายไปก่อนหน้านี้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิมขณะที่ในมุมของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตมองว่าความไม่นิ่งของกลไกภาครัฐเช่นการย้ายข้าราชการระดับสูงในภูเก็ตบ่อยๆกำลังกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงหัวใจหลักอย่างภาคการท่องเที่ยวของภูเก็ตเพราะการเปลี่ยนม้า กลางศึกบ่อยครั้งย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อการสานต่อโครงการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
4: เราเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงแต่ในขณะเดียวกันภูเก็ตเองก็มีความท้าทายสูงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นความท้าทายที่มันเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานไม่ได้เป็นหน่วยงานทางปกครองอย่างเดียวแต่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนจำนวนมากเนาะซึ่งว่าอันเนี้ยเป็นอันที่เป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะเข้ามาในพื้นที่เราก็อยากให้เข้าใจบริบทในเชิงพื้นที่แล้วก็อยากให้ตัดสินใจดีๆดูให้รอบคอบแล้วก็อยากให้ผู้บริหารเหล่านั้นเนี่ยได้มีเวลาพิสูจน์ผลงานนานสักนิดนึงนะครับคือการเปลี่ยนตัวผู้บริหารบ่อยๆก็เหมือนต้องเริ่มต้นกันใหม่ครับ
0: คำสั่งย้ายข้าราชการ8คนในเวลา25วันอาจจบลงด้วยการส่งทีมข้าราชการชุดใหม่เข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ตราบใดที่ระบบตรวจสอบผลประโยชน์ของภูเก็ตยังไม่โปร่งใสวังวนเดิมๆก็จะกลับมาฉายซ้ำหลังจากนี้พื้นหาดสาธารณะและธุรกิจสถานบันเทิงโรงแรมจะถูกจัดระเบียบเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆหรือจะเป็นเพียงแค่เกมเปลี่ยนมือของกลุ่มทุนอิทธิพลชุดใหม่เท่านั้นคือสิ่งที่สังคมต้องร่วมกันจับตาค่ะเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
5: ค่ะก็เป็นสกู๊ปข่าวที่น้องจี๊ดนะคะลงไปก็ฟังความคิดเห็นนะคะของกลุ่มภาคเอกชนด้วยนะคะก็คือถ้าเราพูดเส้นสมมุติเรามองประเทศนะคะว่าประเทศนักลงทุนจะเข้ามาลงหรือจะเศรษฐกิจมันจะไปได้ไม่ได้มันก็ต้องมีเสถียรภาพนะคะในเรื่องของทางการเมืองอย่างจะเป็นภาพใหญ่รัฐบาลก็ต้องนิ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะเช่นเดียวกันถ้าเป็น

าพเล็กในจังหวัดค่ะการยกย้ายบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นผลนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาที่เล่าให้ฟังไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่าก็ต้องการให้ท่านรองที่จะย้ายมาภูเก็ตซึ่งรู้ดีละปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะหาดใหญ่นู่นนี่นั่นก็หวังใจว่าจะแก้ปัญหาได้นะคะแต่ก็เนี่ยละค่ะก็ย้ายกลับมาอีกนะคะอันนี้ก็ด้วยบริบทองค์รวมทั้งหมดก็ต้องรวมกันทุกภาคส่วนว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาคประชาชนนะคะปัญหาในจังหวัดนั้นๆจึงได้รับการแก้ไขแล้วก็จะร่วมกันขับเคลื่อนไปได้อย่างไรมันก็จะมีหลายมิตินะคะพอมาสะดุดมากระทบเนี่ยค่ะก็อย่างที่หลายท่านได้รับทราบนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะที่ผ่านมาก็คือยกย้ายกันไปแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนนะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงก็ยังไม่ได้ปรากฏนะคะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ท่านใหม่ที่จะมาทั้ง3ท่านนะคะขออนุญาตนะคะให้ข้อมูลสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะครม.เห็นชอบแต่งตั้งค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมท่านก็เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มานั่งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่แทนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็คือสลับกันนะคะท่านผู้ว่านิรัตก็ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชนรินทร์เกิดสมปัจจุบันท่านอายุ57ปีนะคะก็เป็นชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเส้นทางราชการก็ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนก่อนที่จะย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่านเคยดำรงตำแหน่งที่ภูเก็ตด้วยนะคะตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าปภ.สุราษฎร์ค่ะก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดระนองนะคะแล้วก็ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อปี64ขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี65แล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี67นะคะแล้วก็กลับไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งท่านก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนใหม่ซะทีเดียวนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพราะว่าท่านก็เคยเป็นหัวหน้าปภ.นะคะอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะอันนี้ก็รอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะส่วนอีก2ท่านค่ะที่จะมาดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินจากรองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครก็จะย้ายมาเป็นรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะนายรอมฎอนหะยีอาแวรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาก็จะย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ท่านนี้ล่ะค่ะที่ชาวสงขลาก็เสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือหมายมั่นปั้นมือจะให้แก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีข้อมูลมีแผนอะไรต่างๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปนะคะตามวาระนะคะของข้าราชการค่ะซึ่งท่านใหม่ก็ท่านเดิมก็จะต้องไปรายงานตัวเมื่อวานนี้นะคะส่วนท่านใหม่ก็จะต้องมารายงานตัวนะคะที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เดินหน้าทำงานกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็รอติดตามกันนะคะว่า1มันก็ต้องแยกเป็น2ส่วนนะปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่การทวงคืนชายหาดปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะต่างๆการเรียกรับผลประโยชน์นะคะก็ยังคงมีอยู่แล้วก็จะแก้ไขกันได้อย่างไรนะคะคนที่จะมาดำเนินการตรงนี้นะคะจะแก้ไขได้ยังไงจะทำงานในพื้นที่กันได้อย่างไรนะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่มีการโยกย้ายก็ต้องยังคงจะต้องให้ความเป็นธรรมนะคะกับทุกๆท่านนะเพราะว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการนะคะขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะวันนี้ก็ครบจบท้วนนะคะในประเด็นต่างๆนะคะก็เรื่องหลักๆเลยคุณผู้ฟังช่วงท้ายนะคะอีกนิดนึงเรามีความคืบหน้าค่ะเรื่องของปัญหาขยะจริงๆปัญหาขยะเนี่ยท่านผู้ว่านิรัตเองเป็นเรื่องแรกเลยนะที่ท่านยกมาแล้วก็ติดตามมาแล้วก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรเหมือนกันนะคะเราพูดถึงปัญหาขยะของภูเก็ตปัญหาหนึ่งก็คือการไม่มีเตาเผาที่จะรองรับขยะได้อย่างเพียงพอขยะวันละ 1,200 ตันโดยประมาณแต่เผาได้อยู่ที่ประมาณสัก 500-600 ที่เหลือก็คือฝังกลบแล้วมันก็ล้นบ่อฝังกลบอันนี้คือสถานการณ์บวกกับการจัดการขยะต้นทางยังไม่ดีพอมันก็เลยล้นนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีการลงพื้นที่ของนายสุประโชคลองเพชรนะคะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยก็ไปที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเตาเผาขยะแห่งที่2ที่เราเคยนำเสนอไปว่าปลายปีนี้จะแล้วเสร็จใช่ไหมคะจากการติดตามนะคะนายกแตนก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็คือมีแผนนะ

0: คะทยอยนำขยะเข้าสู่ระบบบังเกอร์ล่วงหน้าประมาณ3เดือนระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน70เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงซึ่งเตาเผาขยะแห่งที่2จะเป็นระบบเตาเผาแบบปิดค่ะช่วยลดกลิ่นรบกวนแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบพร้อมกับรองรับการกำจัดขยะได้สูงสุดใน500ตันต่อวันซึ่งก็จะช่วยบรรเทาปัญหาขยะล้นเตาเผาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของภูเก็ตในระยะยาวนะคะก็คาดการณ์กันว่าก็จะแล้วเสร็จนะคะในปีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเดินระบบเนี่ยก็มีการแบบเทสกันก่อนนะคะมิถุนา70เนี่ยแหละค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าสมมุติเตาอีก1เตาเสร็จเตาเดิมก็อยู่ที่ประมาณ 500-600 นะคะเตาใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ500ขยะของภูเก็ตวันละ 1,100 ถึง 1,200 ถ้าเป็นช่วงหายก็ 1,300 1,400 คือถ้าเผาได้ประมาณสัก 1,000 ตันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเหลือเล็กๆน้อยๆไปที่บ่อฝังกลบแล้วก็ถ้าเร่งจัดการขยะสะสมเดิมได้อะมันก็จะค่อนข้างคลี่คลายไปได้พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังก็อย่าลืมค่ะว่าเรื่องของขยะเนี่ยมันจะยั่งยืนได้มันต้องจัดการตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็คือตั้งแต่คนทิ้งนะคะตั้งแต่ท้องถิ่นทุกแห่งที่จะต้องช่วยกันจัดการขยะนั่นเองนะคะเอาละฝากกันนะคะหมดเวลาเดี๋ยวค่อยมาติดตามประเด็นเพิ่มเติมกันค่ะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้าเจอกันอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างติดตามข่าวกันมาแบบเยอะๆนะคะเดี๋ยวมาฟังงานเพลงกันในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายราชการทันใจมุ่งเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะผ่านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนางสาวลลิดากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ประสานยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in กระดาษและเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Registเพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยประชาชนสั่งสคบเร่งตรวจสอบเหตุแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในบ้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟในบ้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันส่งผลให้ผู้พักอาศัยได้รับอันตรายพร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสคบตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันทั้งนี้จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง 6-14 มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่น254คดีผู้ต้องหา270คนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัด

0: ากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
4: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
3: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟัง9นาฬิกากับอีก12นาทีค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะคะก็วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ค่ะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากกันเหมือนเดิมเรารอเขาลืมเสียงร้องของพี่ฝนธนสุนทรก็เจอกัน2เบรกนะคะคุณผู้ฟังลูกทุ่ง M Cross Star แล้วก็เพลงรักจากเพศัตค่ะวันนี้อยากจะฟังงานเพลงอะไรค่ะก็ช่วยกันเลือกงานเพลงเข้ามาได้เลยนะคะ0762340098ค่ะอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงนะคะมีงานเพลงของคริสตี้ฝากให้ฟังกันก่อนเลยต่อเนื่องกันสำหรับช่วงของการฟังงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆค่ะ

งานเพลงทาแป้งรอเวอร์ชันสิรินทรานะคะจากแฟนรายการที่อนุสาวรีย์ค่ะของงานเพลงนี้เข้ามาก็เปิดให้ฟังกันด้วยนะคะเพลงนี้จริงๆก็ดังมาสมัยก่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงหลังก็มีแอนอรดีใช่ไหมคะเอามาร้องอีกรอบหนึ่งอ่ะโคเวอร์ก็เลยกลับมาดังนะคะเหมือนกันนะคะจากน้ำเพอของงานเพลงว้าเวนะคะก็เป็นเวอร์ชันผู้หญิงร้องเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็พี่สมปองจากลำวะนะคะของงานเพลงไร่อ้อยคอยรักค่ะของพี่หนูมิเตอร์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะขอบคุณจากหลายที่นะคะที่ติดตามฟังรายการกันอยู่แล้วก็ช่วยกันเลือกงานเพลงกันเข้ามานะคะเต็มกันในช่วงของการฟังงานเพลงลูกทุ่งก็หลากหลายสไตล์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอเป็นจังหวัดกลางๆจังหวัดช้าๆนะคะกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังมาดูกิจกรรมดีๆค่ะใครได้ดูฟุตบอลโลกกันบ้างเนี่ยรอบนี้ไม่ได้ดูเลยนะปกติก็ติดตามเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้วางที่จะแบบดูนะคะอ่ะใครที่ดูค่ะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนทุกท่านเลยนะคะร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026นะคะแล้วก็ยังได้ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทอีกด้วยง่ายๆเลยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะสามารถซื้อแพ็กเกจ mcot super fan เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดได้นะคะซึ่งแพ็กเกจก็จะเริ่มเป็นแพ็กเกจสตาร์เตอร์ค่ะเริ่มเพียง20 บาทเท่านั้นนะคะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดเนี่ย10 สิทธิ์ด้วยกันแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยก็เป็นแบบจัดเต็มแพ็กเกจสูงสุดก็จะเป็นแพ็กเกจ mcot super fan diamond ค่ะจะได้รับถึง300 สิทธิ์นะคะเมื่อเราได้รับสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ร่วมสนุกในการเชียร์ทีมโปรดได้เลยเชียร์ได้ตั้งแต่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงแบบรอบ32 ทีมสุดท้ายหรือว่าจะเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกกันได้นะคะซึ่งทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฟาริซอนนี่นะคะ EV MPV 1รางวัลแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3นะ5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็มี Go Gift Voucher นะจาก Super Risk ค่ะอีก5รางวัลด้วยนะรวมมูลค่าของรางวัลเนี่ยกว่า 2.6 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากสุด100อันดับแรกก็มีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะคะซึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ค่ะ cheer.mcot.net นะคุณผู้ฟังก็เริ่มกิจกรรมกันมาตั้งแต่11 มิถุนายนแล้วอ่ะใครที่ดูนะติดตามกันสำหรับการแข่งขันนะฟุตบอลโลกอ่ะโหวตกันได้ยิ่งโหวตยิ่งมันนะคือเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ยังได้ลุ้นสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลกันด้วยนะคะเป็นกิจกรรมจากบมจ.สมท.ของเรานะคะฝากประชาสัมพันธ์กันค่ะปิดเบรกการกับเงินเพลงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเพลงรักจากเพศสัตว์คุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
2: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
1: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: M

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2เช่นเคยนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะคุณผู้ฟังจันจนถึงวันศุกร์นะคะ9:35 นโดยประมาณจนถึง10:00 นวันนี้ก็กลางสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะอยากจะฟังงานเพลงอะไรก็ช่วยกันเลือกเข้ามาได้ทักทายดีเจเข้ามาได้นะคะสัปดาห์นี้ก็ประจำการกันนะคะช่วงนี้มาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์เลยแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะเรียกว่ากลิ่นหอมก็คือเกินห้ามใจเลยมีให้เลือกกันทั้ง3กลิ่นนะคะใช้แล้วชอบกลิ่นไหนกันบ้างอ่ะบอกกันได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองไม่เคยใช้สำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ก็แนะนำใช้กันได้เลยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงไร่อ้อยคอยรักนะคะของพี่หนูมิเตอร์ค่ะจากพี่สมปองนะคะฟังอยู่ที่ลำวะนาที่พังงาค่ะวันนี้ของงานเพลงนี้เข้ามานะคะอ่ะเปิดให้ฟังกันนะคะช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะเราก็มาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์กันเช่นเคยนะคะเป็นแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมแบบยั่วใจเลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นคุณผู้ฟังความหอมนี่คือเป็นเอกลักษณ์จริงๆไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะลองใช้กันได้เลยมี3กลิ่นก็คือหอมกันทั้ง3กลิ่นแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาถ้าสีเขียวก็จะเป็นเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่นะคะสำหรับสาวๆความหอมนี่แหละนะคะทำให้ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกเลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจค่ะอยากจะมีตัวหอมหอมใช้แล้วก็คือตัวหอมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะเป็นความหอมระดับตัวแม่เนี่ยก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์เท่านั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังลองกันได้ทาให้ลองกันนะคะใครที่ใช้แล้วดีแล้วก็บอกกันมาแล้วนะคะก็ใช้ต่อไปได้เลยนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเพศสัตว์ส่วนใครยังไม่ลองก็ทาให้ลองค่ะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสเขาก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่นะเลือกใช้กันได้สำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะส่งต่อเงินเพลงของต่ายอรทัยให้ฟังกันค่ะ

0: สั่งได้สั่งแล้วนะคะงานเพลงของต่ายอรไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเปิดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะฝากเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะดูนิดหนึ่งเนาะสำหรับในเรื่องของงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามามีของพี่ไม้พิรมพรนะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยเลยนะคะช่วงของการฟังงานเพลงตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเคยนะคะไปกันที่สบู่เพศกันก่อนค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: สำหรับสบู่เพศัตว์ก็มีกลิ่นหอมอาบกันแบบเพลินๆเช่นกันนะคะสำหรับใครที่ชอบอาบน้ำนานๆนะคะเพราะว่าได้เป็นช่วงเวลาที่จะดูแลตัวเองใช่ไหมคะยิ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปก็อาบเพลินกันไปเลยนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์คือหอมมากคุณผู้ฟังใครยังไม่เคยลองอันนี้แนะนำเหมือนกันรีบไปหามาลองเลยติดใจแน่นอนนะคะเขาหอมกันทั้ง2กลิ่นเขียวไรมิลก็จะหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวค่ะส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นแบบออกฟรุตตี้นะคะแล้วก็ใครที่อาบน้ำบ่อยอันนี้อาจจะกลัวอาบไป

บ่อยผิวจะแห้งหรือเปล่าถ้าใช้สบู่เพศาสตร์อาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ค่ะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะแล้วสบู่เพศาสตร์ก็ยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยต้องยกให้เพศาสตร์เขาเลยเรื่องของกลิ่นหอมค่ะหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็จะบอกว่าหอมติดผิวมากนะผิวก็ดูใสขึ้นด้วยใครๆนะอยากจะเป็นสาวตัวหอมผิวใสกันหรือเปล่านะใช้ได้เลยสบู่เพศาสตร์ไว้ดินิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบนะเขียวไรมิ้วมีความนวลๆละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่เขาจะหอมแบบใสๆกลิ่นผลไม้นะคะไม่เชื่อพิสูจน์กันได้เลยหอมทั้ง2กลิ่นจริงๆนะคุณผู้ฟังสำหรับสบู่เภสัชนะคะอ่ะไปต่อกันงานเพลงของพี่ไม้พี่อารมณ์พรขอจองเป็นแรงใจค่ะ

0: ที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ก้างตองทุ่งเงินแก้บนนะคะอ่ะเป็นเพลงลูกทุ่งช่วงท้ายๆขอบคุณพี่อาริสด้วยนะคะขอเงินเพลงกลับมาพร้อมกับคำว่ารักของออฟค่ะอ่ะน่าจะได้ปิดท้ายกันเลยนะคะช่วงของเพลงรักจากเพศศาสตร์คุณผู้ฟังอย่าลืมสำหรับแป้งเย็นเพศศาสตร์ของเรานะคะความหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครกลิ่นหอมที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะทั้ง3กลิ่นเลยเขาก็หอม

กันทั้ง3กลิ่นนะลองใช้ได้เลยแป้งเย็นเพศัสสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนร้าวใจส่วนฟ้าคาเมราก็เรียนรับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่หน่อยนะคะแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนรับรองใช้แป้งเย็นเพศัสสีแล้วคนใกล้ตัวติดหนึบแน่นอนนะคะไม่ยอมห่างไปไหนค่ะแป้งเย็นเพศัสสีมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศัสสีเท่านั้นค่ะให้ลองกันชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับเขียวปรินเซสหอมแนวแบบเซ็กซี่นะคะส่งท้ายกับงานเพลงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพักฟังข่าวตื่นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่นะคะสำหรับช่วงของการฟังงานเพลงลูกทุ่งไปแล้วนะคะชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจชายสวัสดีค่ะ

0: ังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิพัฒน์นำครม.บำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้า

0: 20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวรสิทธิ์ย้ำนายกสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่แจ้งเข้มภูเก็ตเหตุยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตแต่ทุกพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ย้ำว่าเราทำทั้งหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราย่อมทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกบุคคลอื่นผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่นายกลงไปดูในกระบวนการแต่ปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่จึงค่อนข้างจะซีเรียสเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรดังนั้นทีมที่นายกส่งเข้าไปทำงานคาดหวังในผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอนชัยชนกยินดีฝ่ายค้านสอบโครงการ THAI Passport เผยยื่นเลยไม่ต้องรอเริ่มโครงการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ปลัดกระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงถือว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องมอบนโยบายตรวจสอบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งจำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลคงจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน

0: Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
1: ้คิวดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
2: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ะครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของการฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็เพลงเพราะที่หยิบมาให้

คุณได้ฟังกันด้วยนะครับงานจากธนคำอภิรดีนะครับงานเก่าๆชื่อเพลงขอบคุณแล้วก็รวมไปถึงมีเธองานจากพี่ปุ๊โจก้องนะครับลึกสุดใจนะครับ3เพลงต่อเนื่องหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของโกโฮเซลครับคุณได้ฟังในช่วงของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทายนะครับแล้วก็จะบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยต่างก็มองหาแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนแล้วก็การสร้างโอกาสในการทำธุรกิจนะครับ Go Wholesale เนี่ยจึงจัดแคมเปญใหญ่แห่งปีนะครับชื่อ HORECA GO MORE นะครับช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่หรือว่าธุรกิจHORECA นะครับด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับสินค้าคุณภาพแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษมากมายที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเซฟวิ่งนะครับก็พบกับส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดสูงสุดกว่า 50% ก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้าGo for Go นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสุดสนุกนะครับต้อนรับช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็ชวนลูกค้ามาโชว์สกิลความแม่นกับกิจการกับกิจกรรมแตะบอลนะครับก็ไปลุ้นรับคูปองส่วนลดแล้วก็ของรางวัลพิเศษมากมายนะครับเพียงซื้ สินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ Go Festival นะครับก็คือเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่ที่ยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักผลไม้คุณภาพดีนะครับมาจำหน่ายในราคาสุดคุ้มเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับพบกันที่สาขาอันนี้เจริญราษฎร์แล้วก็รังสิตแล้วก็พัทยานะต่อมาโกเวิร์กช็อปนะครับอันนี้เป็นคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารแล้วก็เมนูสร้างรายได้โดยเชฟพูลแล้วก็เชฟอินก็จะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆนะครับที่จะให้คุณผู้ฟังนะครับไปต่อยอดเรื่องของธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้วยนะฮะพิเศษตลอดแคมเปญนะครับลูกค้าโกโฮเซลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มแล้วก็โอกาสในการเติบโตได้จริงกับแคมเปญHORECA GO MORE นะครับก็ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มเรื่อยไปถึง18สิงหาคม2569ที่ GO WHOLESALE ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.centralfoodwholesale.co.th แล้วก็ Facebook GO WHOLESALE คลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับ

จากพี่โก้เสกพลนะครับนี่คือเพราะเธอนะครับอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับหยิบมาให้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเคยไหมที่เจอเหตุการณ์ฉุกเฉินตรงหน้าแต่ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะนี่คือเหตุผลที่คุณผู้ฟังเนี่ยต้องเพิ่มนะครับในส่วนของ LINE OA ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญเลยนะครับไม่ว่าในมือถือเขาเรียกว่าจะเกิดไม่ว่าสมมติว่าเราเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเอ๊ยังงงๆว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครนะครับนี่เลยแนะนำคุณผู้ฟังให้แอดไลน์นะครับในส่วนของ LINE OA ESS Help Me นะครับก็ปักหมุดหยุดเหตุนะครับไว้ในมือถือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือโดนทำร้ายร่างกายนะครับกักขังนวงเหนียวเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศผู้คุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้ายมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้ายนะครับสิ่งเหล่านี้แจ้งได้หมดเลยนะครับการแจ้งเหตุนะครับก็เข้าไปที่ LINE ของ ESS Help Me ในช่องแชทนะจากนั้นก็กดแจ้งเหตุร้ายแจ้งเหตุร้ายนะครับเลือกเพียงเหตุการณ์นะครับกดแชร์พิกัดตำแหน่งเกิดเหตุแล้วก็กรอกเบอร์ติดต่อเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับเมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอนนะครับระบบจะส่งข้อมูลไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วนะครับระบบจะแจ้งเตือนสถานะการปฏิบัติงานมายังผู้แจ้งเหตุอีกครั้งนะครับก็แจ้งระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุด้วยนะครับโดยบุคคลที่สามารถแจ้งเหตุได้ก็คือผู้ถูกกระทำนะครับญาติพี่น้องคนรอบข้างที่พบเจอเหตุหรือเจ้าหน้าที่อพม.พมจ.นะครับสิ่งสำคัญก็คือขอให้ประชาชนใช้ระบบแจ้งเหตุความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงนะไม่ใช้เพื่อการก่อกวนเจ้าหน้าที่หรือว่าทำไปด้วยความคึกขนองนะครับเพราะว่าการแจ้งเหตุอันเป็นเท็จโดยเจตนาเนี่ยจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับอ่ะพบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ที่0762-12726 0762-12726นะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังนะครับก็โหลดเอาไว้ในมือถือเรานะครับ LINE OA ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุนะครับก็จะได้แจ้งนะครับเหตุการณ์ต่างๆได้ทันสมมติว่าเราอาจจะไปพบเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเรานะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันนะครับ

0: Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแม่เนี่ย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปงานจากทีชัยเดชลมหายใจนะครับเพลงฟลอยอีกหนึ่งเพลงที่หยิบมาให้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงหน้าฝนแบบนี้ยุงก็จะชุมเป็นพิเศษแล้วก็ใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับแล้วก็มีโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายที่จะตามมาด้วยนะครับถ้าเกิดเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเสียทั้งเรื่องของเงินเสียเวลาปัญหาต่างๆจะตามมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับกับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่คุณต้องวางเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านเนี่ยก็จะช่วยปกป้องคนในทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องเนี่ยได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับอย่าตกใจนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นย้ำว่า990บาทเท่านั้นโทรมาได้นะครับที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับเบอร์โทรย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

อีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเพลงนี้ก็โอ้ด่งดังอยู่นะมหัศจรรย์แห่งรักนะครับก่อนหน้านั้นรักเธอผู้เดียวนะครับ2เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์วันนี้ครับฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาแล้วก็วันนี้นะครับอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้ไกลแรงแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบแล้วก็พิเศษสุดเลยมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้วยใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมกับอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าเกิดโทรวันนี้เนี่ยรับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยนะครับตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้งที่026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งรับฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงต่อไปอ่ะหยุดตรงนี้ที่เธองานจากฟอร์ดปิดท้ายสำหรับชั่วโมงนี้

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำสสสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภาโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้แจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนพร้อมนำสมาชิกรัฐสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องพิธีสารจำนวน5ฉบับได้แก่การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสทั้งจัดตั้งองค์การค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงด้วยความอุดหนุนการประมงความตกลงการค้าเสรีระหว่างราช

อาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงสินค้าของอาเซียนความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและพิธีสารเพื่อยกระดับและเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วย

0: ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้าโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมมีหนังสือเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมครม.เกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร17บาทถึง45บาทขณะนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนออย่างไรโดยจงใจความสำคัญของร่างดังกล่าวคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารของรฟม.นอกจากนี้ระบบหลังบ้านต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าใครใช้ระบบดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการนายสิริพงษ์กล่าวว่าธงที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากทำให้ทันปี2570ศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงานปมฉุนถูกสั่งย้ายเกิดเหตุยิงการเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีอลหม่านที่เกิดเหตุภายในห้องงานทำงานศาสดีจังหวัดพบร่างพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุร้อยตรีชินกรเวชกามาเวชกามาอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากร้อยตรีชินกรไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลาสัยจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงจนบันดาลโทสะชักอาวุธปืนรัวยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณ
7: คุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถ

0: รีถึง30มิถุนายนนี
1: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

านจากนิวๆนะครับนิวซีซั่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเก่งไม่พอพีพีกริตต้าอูปอดใช่ไหมครับไม่ใช่สิปลด นะครับก็อ่ะหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาของเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอแล้วก็มีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุก็แน่นอนนะครับบางคนอาจจะอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเวลานะครับแถมไฟกับค่าไฟก็เพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนนะครับอันนี้เป็นปัญหาเลยเนาะนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเนี่ยด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง2500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาจุมากๆนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับก็ตอนนี้รับเลยนะครับเป็นเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับก็โทรเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะ

0: ถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่า

0: จะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะฮะงานจากแบมแบมนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วย FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับอ่ะช่วงเวลาของมุ้งครอบกันยุงครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หน้าฝนนะครับก็จะมีเรื่องของยุงนะครับที่จะเป็นปัญหานะครับหน้าร้อนเนี่ยก็มีเรื่องของแมลงใช่มั้ยครับอ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้นะครับอยากจะป้องกันยุงเวลาเรานอนนะครับเพราะว่าอาจจะกัดเราได้ใช่ไหมครับอ่ะหน้าฝนแบบนี้มีมุ้งมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นมุ้งที่ครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านแล้วก็กันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านแบบ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมก็ใช้กันแบบยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนก็สะดวกมากๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อนะครับที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะทุกวันนี้นะครับก็เรื่องของยุงนะครับยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับอันตรายนะครับอาจจะทำให้เราเกิดโรคต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคหลายอีกมากมายเพราะฉะนั้นปกป้องตัวเราแล้วก็คนที่คุณรักที่บ้านนะครับเวลานอนเนี่ยเราก็จะใช้มุ้งนี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยนะครับจากพาหะนำโรคนะครับอย่างยุงลายประมาณนี้นะครับอ่ะก็พกพาไปนอนที่ไหนก็พกพาไปได้สะดวกนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่021143990นะครับ

ันจากเล็กรัชเมศนะครับโลกทั้งใบแล้วก็ปรางทิพย์อสงไขยนะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับในช่วงท้ายแล้วก็ช่วงเวลาของดินเน่านะครับวันนี้หลายคนปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะครับคุณได้ฟังเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติก็เป็นชนิดจุลินทรีย์นะครับจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยแล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินเนี่ยให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะฮะธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมน้ำ200ถึง500ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังนะครับในราคาเพียง699บาทสนใจก็สั่งซื้อนะครับโทรเลยที่021143990 02114 3990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อ

สะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะทำให้การปลูกอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะหลายคนที่ชอบปลูกดอกไม้นะครับถ้าเกิดเวลาเราตั้งใจแล้วเนี่ยเนาะถ้าเกิดปลูกแล้วมันยังไม่เห็นดอกเราก็จะรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะรู้สึกแบบว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเนาะนะครับหลายคนก็รักต้นไม้กันมากๆนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ทำให้คุณตื่นมาแล้วเห็นดอกไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเบ่งบานนะครับมันออกดอกนะครับมันทำให้ชีวิตมีเขาเรียกว่ามีสีสันมีชีวิตชีวาก็นะครับดินเน่านะครับคุณผู้ฟังลองดูแล้วกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02-114-3990แล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับ

ได้เวลาส่งคุณผู้ฟังไปทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังสรุปข่าวพักเที่ยงบ่ายโมงนะครับดีเจแจงโรจนามาดูแลคุณต่อนะครับอสมทเพื่อชุมชนแล้วก็รวมไปถึงบ่ายสองโมงดีเจจินภัทรมาเปิดเพลงพร้อยคุณได้ฟังกันด้วยนะครับผมกลับมาพรุ่งนี้10 โมงเช้านะครับวันนี้ส่งท้ายไปแล้วนะสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาลสินดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาโดยนิมนต์

0: ธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์การมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลค่ะโดยในครั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในวาระนี้ทางกระทรวงได้ประสานองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่วกันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
0: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะเรียกบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสำเร็จอย่างมากแน่นอนค่ะ เมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะ

0: ฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
1: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทางเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองเป็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
0: กรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกส.ว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปาการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่า

0: ไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดับคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสัสดีอำเภอกำมาลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับผู้แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา

0: รวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูโครงการ THAI Passport ค่ะจากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการนี้นะคะทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่ายื่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ตนได้ให้ทางกระทรวงดีอีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งทำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะส่วนตัวคิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นทุกประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์หรือรวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกุมคดี

0: การพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพรบ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดที่มีการเล่นมีความผิดตามพรบ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้5ถึง10สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงษ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความแปรผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะโดยบอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งกองทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเจรจา60วันนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศส

0: ว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ
0: มีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่าน
1: ซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมรายการ UFC ซึ่งนายทรัมป์เข้าร่วมชมพร้อมกับแขกรับเชิญและคนสำคัญมากมายซึ่งตรงกับวันเกิดครบ80ปีของเขาค่ะ FBI ระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจาก Fox News ระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะคะยังคงอยู่กับทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเคยค่ะอยู่กับดีเจกระเพราค่ะ
1: ดีเจสายหมอกค่ะ
0: ค่ะเราสองคนก็ยังคงรับหน้าที่ตลอดทั้ง1สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะมีข่าวสารในพื้นที่มาฝากกันแต่วันนี้เป็นข่าวเบาๆเนาะ
1: ใช่ค่ะเบาๆซอฟๆ
0: ใช่ค่ะนะไม่มีเรื่องของการฆ่ากันไม่มีค่ะวันน
1: ี้ยิงกันไม่มีค่ะ
0: ปกติแล้วสุราษฎร์จะมีทุกวันเลยนะคะทั้งวันจันทร์ก็มีวันอังคารก็มีแต่มาวันนี้ก็คือแบบสบายๆนะคะก็เป็นข่าวสารสบายๆกลางสัปดาห์กันเมื่อวานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะ

0: สำหรับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกคนเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งยังไม่ใช่หน้าเรา ผ่านไปกี่งวดก็ไม่ใช่หน้าเรานะคะ งั้นก็ยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกๆคนเลยแล้วก็ยินดีกับ FC อสมท.ที่มีโชคมีลาภกันทุกคนเลยนะคะเฮงๆรวยๆค่ะมาวันนี้นะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็มีทีมงานดีเจสายใต้ของเราค่ะที่ได้สลับหมุนเวียนกันนะคะจัดรายการค่ะเพื่อเล่าสู่กันฟังนะคะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เราให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้เลยค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดConnect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะและรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ Facebook ของอสมททุกพื้นที่นะคะทั่วภาคใต้เลยค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมททรายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: วันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะยังคงอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.เพื่อเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดขึ้นนะคะณวัดคลองฉนวนหมู่ที่2ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพอ.สว.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นไปเมื่อวานนะคะสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.มีเป้าหมายสำคัญก็เพื่อการรักษาป้องกันส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็ห่างไกลจากการคมนาคมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานด้านการดูแลสุขภาพประชาชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยภายในงานนะคะก็มีการให้บริการสุขภาพแบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะอาทินะคะการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการแพทย์แผนไทยตรวจสุขภาพช่องปากบริการทันตกรรมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะรวมถึงการให้สุขศึกษาบริการด้านสวัสดิการสังคมรวมทั้งนะคะมีการมอบยาตำรับหลวงพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนค่ะบูรณาการร่วมกันทำงานกันได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงมีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.ทรายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: สุราษฎร์ธานีแล้วไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะพัทลุงได้ข่าวว่ามีงานดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่ใช่ไหมคะนกหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นงานเกี่ยวกับนกเงือกนะคะนกเงือกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรักด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลามีวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้ก็จะแบบมีรูปนกเงือกเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแบบรักเดียวใจเดียวมีกิจกรรมอะไรในพื้นที่คะ
1: ค่ะที่จังหวัดพัทลุงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากๆเลยนะคะก็จะมีนกเงือกนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ค่ะต้องรักกันไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาชมได้ยากมากมากแล้วค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปลูกเขาหญ้าตำบล

0: ขาปู่อำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงได้รับรายงานค้นพบนกเงือกกรามช้างนะคะที่เป็นนกเงือกกรามช้างปากเรียบกว่า400ตัวเลยค่ะรวมฝูงกันนะคะอพยพลงมาหากินและบินวนอยู่ในบริเวณป่านะคะแล้วก็หมู่บ้านโดยรอบเนี่ยก็คือได้สังเกตเห็นมาแล้วว่าเยอะมากๆนะคะเห็นว่า400กว่าตัวเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็สังเกตต่อเนื่องเห็นในการแบบนี้มา3วันแล้วค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นครั้งที่2แล้วนะคะในรอบปีที่ฝูงนกเงือกขนาดใหญ่เนี่ยใช้พื้นที่ในป่านี้ค่ะโดยกลุ่มช่างนะคะที่รักนกเงือกเนี่ยก็เป็นบรรดาช่างภาพต่างๆเลยค่ะที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพในตอนเย็นๆค่ะก็ได้เฝ้ารอเก็บภาพนกเงือกชนิดนี้กันนะคะก็คือได้ถ่ายภาพสวยงามมากๆเลยค่ะที่ตำบลตะแผนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงค่ะก็จะได้เห็นฝูงนกเงือกนะคะบินวนแล้วก็เกาะบนต้นไม้นะคะบนยอดต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะก็จะได้เห็นเป็นภาพที่สวยงามมากๆทำให้ช่างภาพหลายคนเนี่ยบันทึกภาพนกเงือกกรามช้างปากเรียบได้อย่างสวยงามค่ะเป็นปีที่2แล้วนะคะที่ช่างภาพได้จับภาพได้แล้วก็นำภาพสวยๆเนี่ยมาฝากกันนะคะก็ได้อัพลงทางเพจ Facebook ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนบอกว่าสร้างความประทับใจมากๆเลยให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่แห่ชื่นชมค่ะชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าภาคใต้นะคะสำหรับนกเงือกกรามช้างปากเรียบเนี่ยเป็นนกที่หายากชนิดนึงเลยค่ะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนกเงือกกรามช้างแต่ต่างกันที่ถุงใต้คอและก็ปากล่างเนี่ยไม่มีขีดสีดำที่ชัดเจนค่ะและมีขนาดตัวเล็กกว่าโดยตัวผู้เนี่ยจะมีถุงใต้คอสีเหลืองส่วนตัวเมียจะมีถุงใต้คอสีฟ้าค่ะโดยในเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปีนะคะก็จะมีนกเงือกกรามช้างปากเรียบเนี่ยจะอพยพนะคะมาจากป่าตะวันตกค่ะเช่นเขตรอยต่อป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและประเทศเมียนมาค่ะจะเกาะฝูงกันนะคะมารวมกันแล้วก็หากินในพื้นที่ของภาคใต้เราค่ะแล้วก็มีการเดินทางอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงชายแดนประเทศมาเลเซียโดยจะพักค้างคืนตามยอดไม้ต่างๆใกล้หมู่บ้านนะคะในบริเวณพื้นที่บ้านควนทรายอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็ในพื้นที่บ้านช้อนทองอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเป็นที่พักประจำนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยชอบแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกันมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งช่างภาพเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะแล้วก็คอยติดตามการอพยพของนกเงือกมาหลายปีแล้วซึ่งมองว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ค่ะที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้นะคะถ้าใครจะมาเที่ยวก็สามารถมาชมได้แต่ว่าต้องเป็นช่วงๆเท่านั้นค่ะเกิดขึ้นทุกปีนะคะก็จะอยู่ในบริเวณในผืนป่าแล้วก็ช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยต่อระบบนิเวศของจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: พัทลุงแล้วเดี๋ยวเราแวะกันไปที่จังหวัดสงขลากันสักนิดหนึ่งนะคะพี่ดีเจแจ็คลักษณัยค่ะอสมทจังหวัดสงขลานะคะได้รายงานข่าวกันเข้ามาค่ะที่เสพจับมือภาคีเครือข่ายนะคะจัดงาน The Southern Mind Economic Forum 2026ค่ะคุณผู้ฟังจัดในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะระดมผู้นำความคิดแล้วก็ภาคส่วนสำคัญทั่วประเทศค่ะร่วมกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจภาคใต้ผ่านพลังงานอุตสาหกรรมไหมเองนะคะซึ่งงานนี้เคยจัดที่สุราษฎร์ธานีมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารนะคะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดงาน The Southern Minds Economic Forum 2026ที่จังหวัดสงขลาระดมผู้นำความคิดและภาคส่วนสำคัญทั่วประเทศร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจภาคใต้ผ่านพลังอุตสาหกรรมไมซ์นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน The Southern Mines Economic Forum 2026ภายใต้แนวคิด Southern Synergy ผนึกกำลังไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้สู่สากลณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีดร.สุรัสสานุทองมีรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือTSEPพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาภาคประชาสังคมและเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน

0: ทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานเสน่ห์เมืองเก่าเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวการที่ทีเซฟเลือกจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของพื้นที่ในการยกระดับสู่การเป็นเมืองไม้ซิตี้ที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนอยากเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันเพื่อร่วมกันผลักดันทุนทางวัฒนธรรมอาหารและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอันโดดเด่นให้กลายเป็นจุดแข็งสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยสู่เวทีนานาชาติทางด้านของดร.สุรัสสานุทองมีรองผู้อำนวยการทีเซฟได้กล่าวว่าทีเซฟได้ร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองการค้าชายแดนและอุตสาหกรรมไม้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมย้ำว่าการเติบโตของภาคใต้ในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการและเชื่อมโยงจุดแข็งของแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกันซึ่งอุตสาหกรรมไม้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้เนื่องจากภาคใต้มีความพร้อมที่หลากหลายทั้งการท่องเที่ยวเกษตรมูลค่าสูงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การแพทย์และสุขภาพการศึกษาโลจิสติกและการค้าชายแดนซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคในระยะยาวและยิ่งไปกว่านั้นการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการประกาศความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรองรับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่หรือเมกาอีเวนต์หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์ทุกภัยในช่วงปลายปี2568ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆได้ฟื้นตัวกลับมาคึกคักพร้อมต้อนรับนักเดินทางและนักลงทุนจากทั่วโลกแล้วสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนาใน6หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาทุนมนุษย์การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมของภาคใต้สู่สากลควบคู่กันไปกับกิจกรรมการลงพื้นที่จริง Experiential Learning อาทิกิจกรรมเดินเมืองเก่า Walk with the Old Town of หาดใหญ่กิจกรรมรังสรรค์เมนูท้องถิ่น Soft Serve Chef's Table and Short Course และนิทรรศการภาพถ่าย Photo Essay Exhibition เพื่อนำเสนอศักยภาพของเมืองผู้คนและวัฒนธรรมภาคใต้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองไมส์และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราเมื่อสักครู่นี้ที่สงขลาค่ะได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเป็นอุตสาหกรรมไหมนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้ภาคใต้เรานะคะมีความโดดเด่นนอกจากเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวแล้วนั่นก็คือเศรษฐกิจเรื่องของอาหารการกินนะคะน้องหมอ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โดยเฉพาะช่วงนี้ภาคใต้เราค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะด้วยผลหมากรากไม้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเนี่ยต้องบอกว่าทุกพื้นที่แล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วมีทุกสายพันธุ์เลยค่ะตอนนี้นะถ้ามาสุราษฎร์เนี่ยช่วงนี้ก็เงาะเนาะ
2: ค่ะเงาะ
1: เงาะโรงเรียนนะคะขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกนี่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะคะ เดือนหน้ากรกฎาคมค่ะก็จะมีงานประจำปีของสุราษฎร์อีกหนึ่งงานก็คืองานเงาะโรงเรียนนะคะ
2: งานเงาะโรงเร
1: ีย
2: น
1: งานเงาะโรงเรียนนั่นเองค่ะก็จะเป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆปีนะคะในช่วงเวลานี้เลยค่ะในห้วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมประมาณนี้นะคะเป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ของภาคใต้เราเลยนะคะก็ ฝากถือโอกาสนี้เชิญชวนมาเที่ยวงานล่วงหน้าเลยนะคะในส่วนของงานง้อเนี่ยเราก็จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดเงาะต้นแรกค่ะเป็นเงาะโรงเรียนต้นแรกแล้วก็อร่อยมากๆนะคะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ของบ้านนาสา

0: นะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะเอ่ยทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยนะคะโหเยอะแยะมากมายช่วงนี้สับปะรดก็เยอะนะน้องหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้ใครที่ชื่นชอบสับปะรดแก้วนะคะที่มีความหวานฉ่ำค่ะก็ต้องนึกถึงห้วยมุ่นเลยของอุตรดิตถ์ค่ะหวานจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เราจะพากันไปถึงเรื่องของทุเรียนอีกแล้วค่ะ
1: ก็อยู่กับทุเรียน
0: เมื่อวานก็ทุเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ทุเรียนอีกแล้วค่ะที่ไหนคะ
1: วันนี้พาไปชิมทุเรียนของจังหวัดยะลากันค่ะคุณผู้ฟังนะคะไปลงใต้ดูบ้านใต้สุดบ้างว่าทุเรียนเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ค
1: ่ะที่จังหวัดยะลาค่ะก็มีการประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองปี2569เริ่มตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยค่ะเป็นการขับเคลื่อนวาระยะลาเมืองทุเรียนตามแนวทาง BCG model เพื่อยกระดับคุณภาพทุเรียนและป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดด้วยนะคะโดยกำหนดให้ในวันที่21กรกฎาคม2569ค่ะเป็นวันที่เริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนพันหมอนทองอย่างเป็นทางการสำหรับเกษตรกรนะคะที่มีความจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวก่อนวันดังกล่าวเนี่ยจะจ้องแจ้งความประสงค์และนำตัวอย่างทุเรียนจำนวน5ผลนะคะเข้ามาตรวจสอบค่ะตรวจสอบเรื่องอะไรนะคะเข้าตรวจเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำหนักค่ะมีเนื้อแห้งไหมมีผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อขอหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรกรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ก่อนเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า3วันค่ะขณะที่สถานประกอบการนะคะหลากหลายที่เลยที่ลงนะคะที่เขาส่งออกเนี่ยก็มีการแจ้งหรือว่าขอสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของเนื้อทุเรียนเช่นเดียวกันค่ะว่ามีน้ำหนักที่แห้งหรือเปล่านะคะรสชาติเป็นยังไงผลเป็นยังไงนะคะให้กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการส่งออกซึ่งจังหวัดยะลานะคะย้ำเลยค่ะว่าทุเรียนยะลาเนี่ยเป็นทุเรียนที่อร่อยเหมือนกันแต่ย้ำให้ชัดเลยนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบหากพบว่าทุเรียนเนี่ยด้อยคุณภาพหรือว่าทุเรียนอ่อนนะคะในส่วนใครหรือว่ามีรถทุกต่างๆหรือว่าสถานประกอบการต่างๆเนี่ยถ้าทำผิดนะคะก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการทางปกครองและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยค่ะเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนยะลาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและรักษาชื่อเสียงผลไม้คุณภาพของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะสำคัญมากๆนะคะก็ต้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะการที่เราจะรักษานะคะคุณภาพมาตรฐานการส่งออกของไทยนะคะก็เริ่มต้นมาจากพี่น้องเกษตรกรนี่แหละค่ะในการเลือกตัดนะคะทุเรียนที่ให้มีมาตรฐานนะคะพร้อมที่จะส่งออกได้เพราะถ้าเจอปัญหาทุเรียนอ่อนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนา
1: ะ
0: มันก็ไม่ดีไม่ดีไม่งามแน่นอนนะคะไม่ดีไม่งามแน่นอนนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ทุเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าเกษตรเรื่องอื่นๆค่ะที่เราต้องมีการส่งออกเนี่ยก็ต้องเลือกนะคะในส่วนของมาตรฐานที่ดีนิดนึงแล้วก็คงไว้ซึ่งคุณภาพนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่เสียดุลการค้าหรอ
1: ใช่
0: เนาะเรื่องของปาล์มก็เหมือนกันนะที่เขารณรงค์ว่าต้องตัดปาล์มสุกเท่านั้นนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะยังกลับมาที่สุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะเรามีการประชุมเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อที่จะต้อนรับนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งท่านรองนายกเนี่ยจะลงพื้นที่นะคะมาตรวจราชการค่ะในพื้นที่อำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการประสานจากกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะจึงได้มีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้โดยมีประเด็นการตรวจติดตามที่สำคัญก็คือการก่อสร้างถนนจากจังหวัดระนองมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านตำบลปากหมากอำเภอชยาการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่อำเภอชยาการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาบรรยายสรุปพร้อมทั้งพบปะประชาชนค่ะที่โรงเรียนบ้านพรุยายชีบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพและโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอ

0: อชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะนี่ก็คือภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเราบอกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
2: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็น

0: ทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต
1: ้ดูเวลาแล้วนะคะยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะน้องหมอกช่วงนี้เข้าฤดูฝนก็จริงแหละแต่หลายจังหวัดก็ฝนทิ้งช่วงเหมือนกันเนา
2: ะ
1: เหมือนกับสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยฝนไม่ตกมา3วันแล้วนะ
2: ใช่ค่ะแดดออกเ
1: ยอะเลยค่ะวันก่อนเนี่ยเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มี FC ของเรานะคะติดตามมาจากพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็บอกว่าที่ระนองเนี่ยฝนก็หยุดยาวมา 3-4 วันแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวมากๆแต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนา
2: ะ
1: โดยมียุงลายนะคะเป็นพาหะนำโรคเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหยิบเรื่องนี้มาเตือนกันสักนิดนึงเนา
2: ะ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆค่ะ
2: ค่ะก็ชวนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะช่วยกันดูเรื่องของสุขภาพของเราสำคัญที่สุดเลยค่ะเน้นย้ำกันดูตลอดเลยในช่วงรายการด้วยรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะโดยเราสามารถทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็บอกต่อได้โดยง่ายมากๆโดยยึดหลัก3เก็บค่ะเป็นการป้องกันโรคนะคะ3เก็บป้องกัน3โรคค่ะของกรมควบคุมโรคที่ทำได้เลยนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อทำลายแหล่งเพาะยุงลายนะคะที่เป็นพาหะหลักของโรคนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโดยเน้นย้ำเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้เลยตอนนี้นะคะใครอยู่ที่บ้านก็สามารถปฏิบัติได้เลยค่ะ1 นะคะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยคือมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคมีอะไรบ้างเก็บแรกนะคะคือเก็บบ้านค่ะเก็บบ้านก็คือดูแลบ้านให้ปลอดโปร่งโล่งไม่มียุงลายเกาะตามที่พักตามมุมอับต่างๆนะคะในห้องน้ำในห้องนอนสามารถเก็บบ้านให้ดูสะอาดดูปลอดโปร่งด้วยนะคะเก็บต่อไปค่ะก็คือเก็บขยะนั่นเองเก็บขยะในที่นี้ก็คือทิ้งพวกเศษขยะต่างๆนะคะเศษขยะต่างๆที่มันยูนรกแต่ตามบ้านตามห้องนอนเนี่ยให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะไม่ควรจะไปเก็บหรือว่าไปทิ้งหรือไปแบบหมกกันนะคะที่เดียวกันอะไรเงี้ยนะคะไม่ควรบางทีแบบหมกแบบเนี้ยมันก็ช่วยเป็นที่ที่ยุงเนี่ยมาเพาะเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เก็บขยะให้แบบเป็นที่เป็นทางนะคะไม่ให้แบบมันกระจัดกระจายนะคะต่อไปค่ะเก็บที่3ก็คือเก็บน้ำค่ะเก็บน้ำในที่นี้ก็คือปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใส่ทรายอเบ็ดนะคะหรือว่าทรายที่เขาเนี่ยนำมารณรงค์ป้องกันพวกยุงน้ำต่างๆนะคะที่เราเห็นกันบ่อยนี่แหละสามารถทำได้ด้วยนะคะหรือการปล่อยปลาให้กินลูกน้ำก็ได้ด้วยนะคะพี่กระเพานะคะเราสามารถที่จะทำได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ต้องดูแลเริ่มจากบ้านของเราเองเนาะ
2: ค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะง่ายๆอีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการป้องกันแบบส่วนบุคคลนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นการป้องกันแบบทั่วไปส่วนบุคคลก็คือสามารถทาโลชั่นกันยุงค่ะหรือว่าใช้มุ้งก็ได้นะคะมุ้งในห้องนอนกลางมุ้งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมุ้งที่เป็นมุ้งลวดนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยนะคะเราสามารถช่วยป้องกันยุงได้ต่อไปนะคะวิธีนี้ที่คนเนี่ยไปนิยมฉีดกันบ่อยฉีดกันเยอะมากนั่นก็คือฉีดป้องกันนะคะเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะสำหรับคนที่มีความกังวลนะคะไม่อยากจะป้องกันเยอะแยะก็ไปฉีดวัคซีนเลยให้มันจบไปนะคะจะได้ป้องกันได้ด้วย
1: ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ3เก็บป้องกัน3โรคค่ะที่มียุงลายเป็นพาหะ

0: นำโรคเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและจริงๆแล้วใกล้ตัวมากๆเลยนะคะต่อให้เราจะดูแลตัวเองอย่างดีไม่ให้ยุงมาไต่อะไรนะ
1: ไรไม่ให้ตอม
0: เราก็อาจจะโดนยุงลายกัดได้เช่นกันนะคะและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือไอ้เจ้ายุงลายเนี่ยมันสามารถเป็นอาชญากรฆ่าคนได้เลยนะ นะคะเคยมีสถิติมามากมาตามที่เราได้รับรู้ข่าวสารกันว่ามีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจากโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆเริ่มต้นจากบ้านของเรานี่แหละค่ะวันนี้เวลาของรายการปักใต้บ้านเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับทีมงานอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ด้วยค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: ุณกำลังฟังคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทอจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงวราพรเกิงฝากอุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวาระครบ7วันโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการเสด็จจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นเรือด่วนปรับลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็นลิตรละ40บาท80สตางค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะทำให้ค่าเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทลดลงเป็น18บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทาง

ปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทลดลงเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุ

0: าวโปรตุเกสวัย41ปีเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังถูกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดจากตำแหน่งเมื่อ5เดือนก่อนโดยมิลานระบุว่าติดตามผลงานของอโมริมมานานโดยเฉพาะช่วงพาสปอร์ติ้งลิสบอนประสบความสำเร็จพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดฟุตบอลทันสมัยที่สุดของยุโรปสำหรับอโมริมเข้ามาแทนที่มิเซียมิเลโนอัลเลกรีที่ถูกปลดหลังจากพาทีมจบอันดับ5ของกัลโช่ซีเรียอาและพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากรายงานของสื่ออิตาลีรายงานว่าอโมริมเซ็นสัญญาคุมทีม3ปีและรับค่าเหนื่อยราว 3,500,000 ยูโรต่อฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

0: ื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์คช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีรอบ่ายนะคะคุณผู้ฟัง13นาฬิกากับอีก12นาทีค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนกันเช่นเคยนะคะทุกวันพุธก็จะเป็นช่วงของ Mcot Green Market ค่ะเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะความยั่งยืนนะคะสินค้าชุมชนต่างๆก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงของวันพุธนั่นเองนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ก็พุธที่17มิถุนายน2569เจอกันกับดิจจังโรจนาเช่นเคยนะคะอากาศดูจะครึ้มๆกันไปสักหน่อยหนึ่งไหมคะนะคะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็อาจจะมีความแบบว่าฝนนะลงมาในช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของกรีนแล้วก็ทำให้นึกถึงหน้าฝนเหมือนกันคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงของเรียกอะไรโลซีซันนะคะที่เราก็มักที่จะเรียกกันในห่วงเวลานี้ก็คือตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างบ้านเราหรือว่าฝั่งอันดามันก็จะเป็นช่วงของโลซีซันหมายความว่าการท่องเที่ยวทางทะเลนะอาจจะต้อง

แบบงดลงไปแดดก็อาจจะท้องฟ้าไม่สวยน้ำทะเลก็อาจจะไม่ใสเนื่องจากเป็นช่วงของหน้ามรสุมแต่บางพื้นที่เขาจะเรียกช่วงของโลซีซันว่ากรีนซีซันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเรามองไปทางไหนก็จะมีความเขียวความสวยงามมีความสดชื่นธรรมชาติที่เคยแห้งแล้งกันดารในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยก็กลับมาชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะต้นไม้ก็คงจะแบบดีใจเหมือนกันนะคะได้นงได้น้ำกันไปนะคะมุมหนึ่งหลายคนก็ผลักดันให้กรีนช่วงของกรีนซีซันเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะบางพื้นที่ด้วยความเป็นธรรมชาติความกรีนในตัวของมันเองเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดขายเหมือนกันเช่นบางคนที่เขาชอบเรื่องของธรรมชาติชอบเรื่องของน้ำตกก็ต้องไปหน้าฝนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังมันจะหน้าอื่นมันจะไม่สวยนะหน้าร้อนก็แบบไม่มีน้ำอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักสดชื่นแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันโดยเฉพาะภาคใต้ก็อาจจะมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยมากกว่าภาคอื่นๆน้ำตกอะไรต่างๆถือว่ามีความแบบสวยงามมากๆอย่างภูเก็ตก็อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องของน้ำตกนะคะแต่อย่างจังหวัดพังงาใกล้ๆอันนี้ก็ถือว่ามีน้ำตกหลายแห่งมากๆที่มีความสวยงามแล้วก็ถ้าใครอยากไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเที่ยวในหน้าฝนเท่านั้นนะมันไม่ได้ไปหน้าอื่นได้แต่ว่าหน้าฝนเที่ยวในที่นี้ก็อาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ฝนกระหน่ำหรือว่าฝนแบบเทลงมาเพราะช่วงนั้นเนี่ยน้ำจะหลากใช่ไหมคะบางทีน้ำตกแบบขาวๆเนี่ยจะกลายเป็นขุ่นๆได้ก็อาจจะต้องปิดกันไปบางช่วงแต่หมายความว่าช่วงที่มันไม่ได้แบบฝนเทกระหน่ำแต่ว่าด้วยฝนที่มันสะสมมันอยู่ในพื้นที่มันก็จะทำให้น้ำตกเนี่ยมันจะสวยแล้วก็เยอะแล้วนะคะหรือตอนนี้ที่เป็นไวรัลกันอยู่ก็อย่างเช่นน้ำตกงาวที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นน้ำตกที่แค่ขับรถผ่านบนถนนสายหลักเนี่ยคุณก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของน้ำตกงาวที่ตกมาจากหน้าผาเขาสูงอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์เพราะฉะนั้นกรีนซีซันก็ไม่ได้แย่นะคะโลซีซันอาจจะเป็นเขาเรียกข้อจำกัดนะในเรื่องของและการทำมาหากินอ่ะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่อีกมุมนึงก็เป็นช่วงของการที่เราได้ไปเที่ยวสัมผัสความเขียวสัมผัสความกรีนนะสัมผัสความสดชื่นมันก็ดีกันคนละแบบเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังหรือบางที่ที่เขามีแบบน้ำแร่อย่างเงี้ยค่ะเช่นกระบี่เนาะมีน้ำตกร้อนอ่ะที่มาจากน้ำแร่มีน้ำพุร้อนเค็มระนองก็มีน้ำแร่ร้อนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยช่วงแบบกรีนซีซั่นหรือว่าหน้าฝนตกเย็นๆไปแช่น้ำแร่อุ่นๆมันก็เป็นอีกหนึ่งมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลือกได้มันก็อาจจะไม่ได้เซาไปซะทีเดียวนะคะจะเซาเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงแต่ภูเก็ตเราเนี่ยโอ้โหเกือบจะ 100% นะมันก็เป็นการท่องเที่ยวทางทะเลน้ำตกก็รู้สึกจะเห็นแว๊บๆเหมือนกันไม่เคยไปเหมือนกันนะคะอาจจะมีอยู่บ้างค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบนิยมนะหรือว่าโด่งดังเหมือนแบบที่อื่นๆก็เลยกลายเป็นว่าภูเก็ตอาจจะเซาในช่วงของโลแต่จังหวัดอื่นๆนะเขาก็มีความเกรดนะอยู่เหมือนกันเราอย่ามองฝนเป็นเรื่องของข้อจำกัดนะคุณผู้ฟังแต่ถ้ามากเกินมันก็ผลกระทบเหมือนกันนะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะเรื่องราวข่าวสารกันก็จะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความกรีนกันต่างๆเดี๋ยวมีข่าวสาร Green News กันด้วยนะติดตามกันได้เลยตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: MCOT Green Market
1: 13 นาฬิกากับอีก25นาทีนะคะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนช่วงวันพุธก็ MCOT Green Market นะคะช่วงแรกค่ะ Green News นะคะข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราดูเรื่องของความคืบหน้าการสร้างบ่อขยะไม่ใช่บ่อขยะสิเตาเผาขยะกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตก็อย่างที่ทราบค่ะว่าหนึ่งในหลายๆปัญหาที่มีความเรื้อรังกันมานานนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของขยะนะคะหนึ่งก็คือเราเป็นพื้นที่เกาะนะคะมีผู้คนนะที่อาศัยอยู่ตามประชากรเนี่ยจริงๆตามทะเบียนราษฎรประมาณสัก 400,000 นะชาวภูเก็ตแต่ก็มีนักท่องเที่ยวนะมีคนที่เข้ามาอยู่ต่างๆเนี่ยก็นับล้านคนเหมือนกันนะคะก็คนอยู่เยอะเนี่ยปัญหาเรื่องของขยะก็ตามมาอย่างที่เราเคยนำเสนอกันตลอดนะทุกๆเดือนกันอยู่เหมือนกันโดยเฉลี่ยขยะของจังหวัดภูเก็ตก็จะมีประมาณสัก 1,100 ถึง 1,200 ตันนะคะคุณผู้ฟังการจัดการณปัจจุบันเลยค่ะมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่ทิ้งขยะพูดง่ายก็คือทั้งเกาะเนี่ยมีที่ทิ้งขยะที่เดียวก็คือที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่สะพานหินก็มีทั้งในเรื่องของเตาเผาขยะ1เตาแล้วก็มีบ่อฝังกลบอยู่ 4-5 บ่อนะคะทุกๆวันขยะก็จะไปที่นั่นทุกพื้นที่ทั่วทั้งเกาะท้องถิ่นทุกแห่งนะคะมีรถขนขยะมุ่งหน้าสู่ศูนย์กำจัดขยะที่สะพานหินนะคะส่วนหนึ่งก็นำไปเข้าสู่เตาเผาก็เผาได้ประมาณสัก 500-600 ตันนะคะที่เหลืออีก 4-500 ก็ไปที่บ่อฝังกลบนะซึ่งตอนนี้บ่อฝังกลบก็มีขยะที่สะสมอยู่เนี่ย 1.2 ล้านตันก็จะต้องคอยแบบเคลียร์วันต่อวันเพื่อที่จะให้พื้นที่ที่จะสามารถแบบเอาขยะที่เหลือจากการเข้าเตาเผาเนี่ยไปทิ้งได้นะคะทีนี้แนวทางของทางจังหวัดนะคะก็1ก็คือการจัดการขยะต้นทางที่จะให้อปท.ทั้ง19แห่งจัดการขยะต้นทางของตัวเองเพราะว่าขยะ 100% เนี่ยมันเป็นขยะอินทรีย์สัก 60% ก็คือพวกเศษอาหารขยะเปียกนะพวกง่ายๆพวกขยะเปียกเนี่ยก็จะต้องจัดการให้ได้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยรวมถึงพวกขยะรีไซเคิลต่างๆซึ่งตอนนี้ท้องถิ่นหลายแห่งนะคะก็มีการดำเนินการไปแล้วแล้วก็อย่างที่เราเคยนำเสนอไปว่าห่วงเดือนที่ผ่านมาเมษาเนี่ยท้องถิ่นทุกแห่งมีปริมาณขยะเนี่ยลดลงนะคะคุณผู้ฟังอาจจะนะอาจจะคือที่ลดเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีว่าลดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวน้อยลงหรือเปล่านะคะหรือว่ายังไงแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หลายแห่งก็จัดการขยะต้นทางของตัวเองออกไปเพื่อที่จะเหลือให้น้อยที่สุดนะไปทิ้งที่เตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ตที่ดูแลอยู่ซึ่งมีที่เดียวนะคะส่วนตรงบ่อฝังกลบนะคะก็มีโครงการที่จะรื้อร่อนขยะนะเอาออกไปเป็นเชื้อเพลิงคือถ้าเราฝังกลบไปเรื่อยๆมันก็นั่นณปัจจุบันเนี่ยมันก็ล้นอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยรองรับได้ประมาณสัก 800,000 แต่ว่าฝังกลบไปแล้วมีขยะอยู่เนี่ย 1.2 ล้านตันเพราะฉะนั้นมันก็คือล้นแล้วนะคะการเคลียร์รายวันเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาเรื่องของเฉพาะหน้านะคะทีเนี้ยพอมีกลิ่นก็อย่างที่บอกว่าขยะ 100% เนี่ยมันเป็นอินทรีย์ซะ 60% พอขยะทั้งน้ำทั้งเนื้อนะคะเปียกๆไปที่บ่อฝังกลบก็มีกลิ่นส่งกลิ่นไปมันก็จะเป็นระบบณปัจจุบันก็คือวนลูปกันอยู่แบบนี้นะคะในส่วนของขยะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถ้าเราจัดการขยะต้นทางได้เร็วเท่าไหร่นะมันก็จะช่วยลดไปได้นั่นคือทางหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นทางที่น่าจะยั่งยืนด้วยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอีกทางหนึ่งก็คือเตาเผาขยะที่จะมีการสร้างเพิ่มค่ะซึ่งตอนนี้เรามีเตาเดียวนะแล้วก็ทางเทศบาลนครภูเก็ตก็จะสร้างเพิ่มมาอีก1เตาซึ่งเดิมอย่างที่บอกไปว่าอาจจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเกิดความล่าช้าก็คาดกันว่าน่าจะกลางปีหน้าถึงจะใช้ได้ซึ่งเมื่อวานนายสุประโชคละอองเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขาก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ตที่สะพานหินนะคะเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแห่งที่2แล้วก็ตรวจสอบเครื่องจักรที่นำเข้ามาเตรียมติดตั้งค่ะจากการติดตามนะคะก็พบว่าโครงการเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เลยส่งผลให้การขนส่งพวกวัสดุแล้วก็อุปกรณ์เครื่องจักรบางส่วนเนี่ยล่าช้าออกไปก็เลยทำให้จะต้องมีการ ขยายระยะเวลาในเรื่องของการก่อสร้างออกไปซึ่งเดิมก็คาดกันว่าปลายปีนี้จะแล้วเสร็จแล้วก็จะสามารถใช้ได้นะคะก็ณปัจจุบันเลยล่าสุดก็คือคาดการว่าโครงการจะแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะเดินระบบได้เนี่ยเดือนมิถุนายน2570ก็คืออันนี้มันมิถุนา69ใช่ไหมคะก็มิถุนา70ก็กลางปีหน้าค่ะซึ่งบริษัท EA WestManagement ภูเก็ตจำกัดนะคะก็มีแผนที่จะทยอยนำขยะเข้าสู่ระบบบังเกอร์ล่วงหน้าประมาณ3เดือนก็คือนำขยะเข้าได้ประมาณสักเมษาปีหน้านะจนถึงมิถุนาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงซึ่งเตาเผาขยะแห่งที่2นะคะก็จะเป็นระบบเตาเผาแบบปิดช่วยลดกลิ่นรบกวนแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนโดยรอบแล้วก็เตาใหม่นี้จะสามารถรองรับการกำจัดขยะได้สูงสุด500ตันต่อวันซึ่งก็จะช่วยบรรเทาปัญหาขยะล้นเตาที่ล้นเตาเผาอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตได้ในระยะยาวโดยเทศบาลนครภูเก็ตก็ยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตต่อไปนะคะสรุปก็คือจะน่าจะใช้ได้ก็คือกลางปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอีก1ปีเราจะจัดการขยะกันอย่างไรนะคะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของทุกๆคนตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนั่นแหละค่ะคนภูเก็ตทุกคนก็จะต้องช่วยกันเพราะว่าต้นทางจริงๆก็คือมาจากเราทุกคนที่เป็นคนทิ้งขยะ1คนเนี่ยผลิตขยะประมาณสัก1กิโลกรัมกว่าๆต่อวันนะคะในระหว่างทางขยะเราก็จะถูกท้องถิ่นแต่ละแห่งเก็บไปถูกไหมคะแล้วท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยก็จะขนขยะเนี่ยไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะที่สะพานหินซึ่งดูแลโดยเทศบาลนครภูเก็ตเพราะฉะนั้นต้นทางที่จัดการหมายความว่าทุกคนทุกบ้านก็จะต้องจัดการอะแยกขยะอะไรแยกได้นะคะขวดพลาสติกอะไรพวกนี้ขายได้หมดนะคะหรือขยะเปียกมีระบบกำจัดขยะไหมหรือทำเป็นปุ๋ยหมักอะไรแบบไหนยังไงไหมอันนี้ก็คือจะต้องช่วยกันแล้วก็ให้มันเป็นผลเป็นรูปธรรมถ้าท้องถิ่นทุกแห่งทุกคนทุกบ้านลดได้ท้องถิ่นทุกแห่งช่วยกันลดได้ขยะมันก็จะเหลือน้อยแล้วพอกลางปีหน้าเรามีเตามาเพิ่มอีก1เตาเดิมก็เผาได้ประมาณสัก600มาเพิ่มอีกเตานึงก็ประมาณ500ก็หมายความว่ากลางปีหน้าเนี่ยจังหวัดภูเก็ตจะสามารถเผาขยะได้ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ตันในขณะที่ขยะภูเก็ตเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณนี้เลย 1,000 ถึง 1,200 แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าไฮก็อาจจะ 1,300-1,400 ก็หมายความว่ากลาง

ปีหน้าเนี่ยมันจะเหลือขยะน้อยจริงๆที่จะไปฝังกลบเนี่ยอาจจะแค่แบบ100ตัน200ตันหรือไม่มันอาจจะพอดีพอดีกันนะคะแต่อันนี้คือเราต้องช่วยลดด้วยนะไม่ใช่เดี๋ยวรออ่ะรอเตาเผามาแล้วก็จะช่วยจัดการขยะนะคะคือถ้ามันลดได้นะปลูกฝังพฤติกรรมปลูกฝังนิสัยหรืออะไรกันแบบเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เป็นการแก้ปัญหาแบบอย่างยั่งยืนไปได้เพราะว่าการสร้างเตานะคะการมีบ่อฝังกลบขยะอันนี้มันก็คือปลายทางแล้วนะคะคุณผู้ฟังต่อให้สร้างสักเท่าไหร่ต้นทางไม่สามารถจัดการได้เนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดในเรื่องการจัดการขยะแล้วก็ความคืบหน้าเตาเผาขยะแห่งที่2ของจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นๆมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแม่เนีย
2: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3: เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาค40

11สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Green Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refills ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถี Green Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: 14 นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก43นาทีอสมทเพื่อชุมชนนะคะเอามาดูข้อมูลดีๆนะคะกันก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะคุณผู้ฟังโดยกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเวลาที่เจอเหตุการณ์ฉุกเฉินตรงหน้าแต่ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครนะเคยเป็นกันหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะคะที่แนะนำให้เพิ่มเพื่อนนะคะเป็น LINE OAค่ะ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุไว้ในมือถือนะคะเพื่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะสามารถแจ้งได้ทันท่วงทีนะคะซึ่งก็จะเป็นไลน์นะคะของทางกระทรวงพม.นั่นเองค่ะจะแจ้งอะไรได้บ้างนะคะเช่นข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือโดนทำร้ายร่างกายการกักขังหน่วงเหนียวเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือว่ามั่วสุมจนให้เกิดเหตุร้ายการแจ้งเหตุเหล่านี้สามารถแจ้งได้ที่ LINE ESS Help Me ในช่องแชทได้เลยค่ะจากนั้นก็กดแจ้งเหตุร้ายนะคะเพียง1เหตุการณ์กดแชร์พิกัดตำแหน่งเกิดเหตุได้กรอกเบอร์ติดต่อได้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับเมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอนเนี่ยระบบเขาก็จะส่งข้อมูลของเราเนี่ยค่ะไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนสถานการณ์ปฏิบัติงานมาอย่างผู้แจ้งเหตุอีกครั้งแจ้งระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุโดยบุคคลสามารถแจ้งเหตุได้ก็คือผู้ที่ถูกกระทำเราอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำนะตกเป็นเหยื่อหรืออยู่ในนาทีความเป็นความตายความเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนรอบข้างที่พบเหตุก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพมจ.อพม.เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งได้เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญก็ขอให้ประชาชนใช้ระบบแจ้งเหตุเนี่ยตามความเป็นจริงไม่ใช่เพื่อการก่อกวนเจ้าหน้าที่หรือว่าทำไปด้วยความคึกขนองนะคะซึ่งถ้าแจ้งเหตุอันเป็นเท็จค่ะคุณผู้ฟังก็ผิดด้วยนะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะก็เป็นอีก1ช่องทางของกระทรวงพม.ในการที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์นะคะเป็น LINE OAESS Help Me นะคะก็เพิ่มเพื่อนเอาไว้ได้เลยค่ะหรืออาจจะแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนของพม.ก็ได้นะคะ1300ก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็แจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตโทร076212726ก็ได้เช่นกันนะคะก็ขอบคุณข้อมูลกันด้วยนะคะจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองค่ะ13นาฬิกา46นาทีนะคะอสมทเพื่อชุมชนก็ไปกันต่อเราพูดกันถึงเรื่องของขยะกันแล้วใช่ไหมคะนี่มีภาพที่ถูกเผยแพร่นะคะโดยเพจของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีของจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะคุณผู้ฟังคือเป็นภาพขยะที่โอ้โหลอยอยู่จำนวนมากเลยในผิวน้ำแถวอ่าวโลสมะเกาะพีพีเลซึ่งก็ถือว่าเป็นอ่าวดังที่เป็นจุดจอดเรือ เข้าออกอ่าวมายาอ่ะนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยแหละคือในภาพเนี่ยเห็นละจะเป็นขยะพวกขวดน้ำพลาสติกนะลอยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะก็อันนี้อาจจะมาอย่างที่บอกว่าขยะทะเลก็มาจากบนบกหรือว่ามาจากแบบคนทิ้งอะไรต่างๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมมาได้6ถุงใหญ่ค่ะโดยช่วงนี้ก็เป็นช่วงมรสุมเพราะฉะนั้นขยะพวกนี้ก็จะต้องถูกพัดมาในพื้นที่เนี่ยอยู่แทบจะทุกวันเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ก็จะต้องเร่งเก็บทุกวันเพื่อรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลลดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ทะเลในพื้นที่นะคะส่วนที่มาของขยะจากคลิปแล้วก็ภาพนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาจากไหนเหมือนกันนะคะก็เขาก็สอบถามไปชาวบ้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะก็อาจบอกว่าอาจจะเกิดจากการขนส่งขยะด้วยเรืออาจจะเกาะพีพีกลับเข้าฝั่งระหว่างทางก็อาจจะมีถุงขยะตกหล่นได้ก่อนที่กระแสน้ำจะพัดไปนะคะเพราะว่าเป็นขวดพลาสติกเหมือนกันคือมีชนิดเดียวนี่ก็อาจจะงงเหมือนกันนะว่ามันมีชนิดเดียวมีขวดนี้แต่มีเยอะค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ที่หลุดลอดมาจากการขนส่งนะคะแล้วก็ส่วนอื่นแต่จริงอ่ะอย่างภูเก็ตเองขยะที่พัดมาช่วงนี้

มรสุมมันจะพัดมาตลอดก็มีขยะพวกนี้ค่ะก็พัดขึ้นมาที่ชายหาดเหมือนกันก็ไปก่งไปเก็บกันเหมือนกันซึ่งก็อย่างที่บอกว่าขยะเนี่ยมันไม่ได้มาจากทะเลอยู่ละมันก็มาจากบนบกนี่แหละที่เราทิ้งๆกันไปนะบางทีลงในแม่น้ำลำคลองสายเล็กๆแล้วก็ลัดเลาะกันไปแล้วก็ไปออกทะเลนะคะเพราะฉะนั้นทะเลเนี่ยก็เป็นแหล่งหากินเนาะของเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วอย่างถ้าเราไปอาจารย์เจ้าหน้าที่เขาไม่ช่วยเก็บอ๋อไปเที่ยวทีอ่าวมายาเนี่ยเดี๋ยวขยะเต็มอ่าวนู้นอ่าวนั้นเนี่ยเต็มหรือว่าพื้นที่ต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะมันก็ทำลายภาพลักษณ์ไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตค่ะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือกันทางวิชาการหรือว่า MOU นั่นแหละโดยมีดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนที่ร่วมกันค่ะโดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาวรรณศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนอกจากนี้ก็ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมฝึกอบรมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะเพื่อที่จะสร้างคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงพร้อมร่วมกันรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและก็มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลเนี่ยให้คงอยู่ในรุ่นต่อไปนี่ก็ร่วมมือกันในเชิงของวิชาการซึ่งเราก็ต้องสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะคะบุคลากรรุ่นใหม่ๆค่ะที่จะมาเข้าใจเรื่องของทรัพยากรเข้าใจวิกฤตเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวแต่ว่าปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกแล้วก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าส่งไม้ต่อให้ดีเจจินภัทรดูแลคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าแจ้งคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะ17แล้วก็18มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือว่า7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะคะซึ่งวันนี้17มิถุนายนค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา 16:55 นและในวันพรุ่งนี้18มิถุนายนก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา 9:55 นะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะส่วนบ่ายนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกองทัพบกแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสว.นพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมาธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสพอทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

่ออิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้งTanker Tracker บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทาง

0: นี้เรือบรรทุกน้ำมันทื่อสตรีมซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านกำลังเดินทางออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานเพื่อกลับอิหร่านหลังจากเรือถูกกักไว้ที่นั่นนานถึง7สัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: Life Beyond Limits คอร์สชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair Package ตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026และลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร1719หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
12: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ต Weekend Night Market พร้อมโซนใหม่นาคา Street Food Center ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น.ช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
13: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

วัสดีคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้เริ่มต้นกันด้วย2เพลงสำหรับคนที่ไม่มีใครและกำลังรอใครสักคนอยู่นะฮะในขณะที่บางคนบอกว่าหยุดรอละหันมาดูแลตัวเองดีกว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับทำนองนั้นนะฮะอยู่อย่างเหงาๆสิงโตนำโชคหัวใจปลอดภัยดีอยู่อย่างคนเหงางานจากมาทีมที่ร่วมงานกับน้องแก้มวิชญานีเปียกลิ่นนั่นเองนะฮะสองเพลงเพราะๆได้หยิบมาเริ่มต้นในชั่วโมงแรกของผมจินภัทรนะครับบ่าย2 16นาทีนะฮะวันนี้จะดูแลคุณผู้ฟังถึง16นาฬิกา55นาทีเนื่องจากว่าจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือว่า7วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ประมาณ 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีเลยเพราะนั้นเนี่ยในช่วง 2-3 ชั่วโมงนี้อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ส่งมาได้นะ076 234098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตนะครับ

0: วันนี้ภูเก็ตเรามีแสงแดดนะฮะแต่ก็ยังแอบมีฝนในบางช่วงนะฮะต้องเช็คอากาศกันดีๆด้วยนะครับนั่นคือ Your Server นะฮะจากค็อกเทลแล้วก็คิวฟลัวครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพลงยังนะฮะลิปตากับเป้วงหมายนั่นเองนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Toyota ครับ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะซึ่งทาง Toyota ต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้ก็เลยมีความไว้วางใจนะฮะเป็นการมอบโปรพิเศษนะครับ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับให้กับคนที่โอ้โหเรียกว่าซื้อ Hilux ไปนะฮะจนเป็นกระบะอันดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราต้องตอบแทนบ้างนะฮะ Toyota นะครับวันนี้นะฮะมอบไปเลยซื้อ Hilux นะฮะดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้น0บาทนะฮะไม่ต้องจ่ายเลยออกรถได้นะฮะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะฮะนอกจากนี้ครับยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนนะฮะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกนะฮะ Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษHilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: แวะได้เลยนะฮะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับ

พราะที่สุดนะฮะเพลงนี้งานจากตินล่าสุดเลยครับก็คงมีสักวันหนึ่งนั่นเองนะฮะวันนี้ก็มีแฟนคลับขอเข้ามาแล้วนะครับก็ได้คะแนนเรียบร้อยทั้ง Request แล้วก็แอร์เพลย์นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงหน้าวันนี้วันพุธก็จริงแต่ว่ามีหนังใหม่เข้าฉายแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาพรีวิวหนังใหม่สัปดาห์นี้มีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับรอฟังได้นะฮะ

0: นายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114 3990ค่าจัดส่ง

ครึ่งชั่วโมงนี้จะได้ฟังเพลงประกอบซีรีส์แล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะวันนี้ขอยก Movie Preview มาไว้ช่วงนี้สุดสัปดาห์นี้มีหนังใหม่เข้าฉายที่ภูเก็ตเนี่ย3เรื่องนะฮะแต่ว่าที่เข้าฉายก่อนวันนี้เลยนะฮะก็คือเรื่อง Toy Story ภาค5นะฮะเข้าฉายวันนี้ตั้งแต่รอบ 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็ให้ได้ดูก่อนนะฮะส่วนจะฉายจริงเนี่ยเต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้ก็จะมีระบบ 3D ด้วยนะครับอ่ะมาดูซิว่า Toy Story 5หลายคนบอกว่าอยากดูรอมาพักนึงแล้วนะฮะอยากดูจริงๆเพราะว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ Toy Story 1 2 3 4นะฮะ4ภาคเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะฮะToy Story 1เนี่ยปี1995รายได้ทั่วโลกก็ประมาณ200กว่าล้านใช่ไหมแล้วก็เอามาฉายซ้ำอีกนะฮะรู้สึกฉายซ้ำนี้ได้ไปเพิ่มอีกรวมแล้วประมาณเกือบ400ล้านเลยนะครับส่วนภาค2นะฮะปี1999เนี่ยรายได้เกือบ500ล้านเลยนะครับภาค3นะฮะอันนี้พีคมากรายได้พันล้านภาค4ปี2019นี่ก็พันล้านเหมือนกันนะฮะเป็นรายได้ทั่วโลกนะส่วนภาค5นะครับก็เข้าฉายวันนี้ตอนเย็นนะฮะสักประมาณ 5:00 น.นี้นะครับได้ดูแน่ๆนะฮะใครที่ชอบดูการ์ตูนหรือว่าติดตามมาตั้งแต่ภาค1อยู่แล้วเนี่ยยังไงภาค5ก็ต้องห้ามพลาดนะครับซึ่งภาคเนี้ยหนังจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปในโลกของเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าของเล่นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี้มันก็จะมีของเล่นที่เราคุ้นชินกันดีใช่มั้ยครับแต่ว่ายุคนี้มันก็เหมือนกับเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแหละเด็กติดหน้าจอนะฮะโดยเฉพาะแท็บเล็ตนะฮะ iPad iPhone อะไรต่างๆโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะเช้ามานี่ก็ต้องดูนะฮะบางคนนี่ใช้มันตลอดเวลานะฮะกลายเป็นของเล่นในยุคปัจจุบันแล้วนะครับภาคนี้จะดำเนินเรื่องต่อจากเหตุการณ์ใน Toy Story 4หลังจากที่วูดดี้เนี่ยเลือกเดินตามเส้นทางตัวเองนะฮะก็เลยทำให้เจสซี่แล้วก็บัสไลเยียร์เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของเราของเล่นนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะการมาถึงของเจ้าแท็บเล็ตนะฮะจะว่าเป็นตัวร้ายก็ไม่เชิงนักนะฮะมันเป็นแท็บเล็ตที่เป็นตัวแทนของเทคโนโลยียุคนี้ที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยไอ้เจ้าแท็บเล็ตเนี่ยมันคิดว่าตัวมันเนี่ยมันดีที่สุดสำหรับเด็กๆแล้วนะครับมันก็เลยมีการปะทะกันระหว่างของเล่นแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดิจิทัลนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะฮะหนังก็จะสะท้อนประเด็นสังคมเกี่ยวกับเด็กๆใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตจนเกิดคำถามว่าช่วงเวลาแห่งการเล่นเนี่ยมันยังมีความหมายเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับอันเนี้ยหลายๆบ้านนะฮะผู้ปกครองหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นนะมันเป็นสะท้อนเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ไปดูในหนังเรื่องนี้ Toy Story ภาค5นั่นเองนะฮะเข้าฉายวันนี้วันแรกเลยตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับแน่นอนครับว่าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องมาและเมื่อวานนี้ก็ This Is Number 1ไปเรียบร้อยนะฮะเพลงนี้ขึ้นอันดับ1ทั้ง Billboard แล้วก็ UK เลยครับ

ีคนปักหมุดจะไปดูกันหลายคนแล้วนะฮะดูแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะผมคนนึงเนี่ยไม่ค่อยชอบหนังการ์ตูนสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับก็เป็นหนังที่จะต้องดูแหละใช่ไหมเพราะว่าดูมาตั้งแต่ภาค1 2 3 4แล้วภาค5ยังไงก็ต้องดูยิ่งเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยดีขนาดนี้ก็ต้องไปดูนะครับอ่ะบ่าย 2:44 แล้วตอนนี้เราไปอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้ผมปักหมุดดูแน่ๆนะฮะนั่นก็คือเรื่อง The Furious นะฮะคนเดือดระห่ำนะครับเรื่องของเรื่องเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังแอคชั่นฟอร์มเดือดนะฮะซึ่งได้นักแสดงสายบู๊ระดับแถวหน้าทั่วเอเชียเลยนะมาเล่นหนังเรื่องนี้นะฮะและที่สำคัญนะเสียงตอบรับดีมากจากนักวิจารณ์นะครับเขาให้คะแนนรีวิวบน Rotten Tomatoes เนี่ยสูงถึง 100% นะฮะตอนนั้น24สำนักวิจารณ์อันนี้เป็นข้อมูลณวันที่25พฤษภาคมนะครับที่ได้ 100% เต็มนะฮะทีนี้ตัวหนังเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่ฉากแอคชั่นนะฮะการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับเขาเคยบอกว่าถ้าคุณไปดูหนังที่ต่อสู้กันหนังแอคชั่นแล้วเนี่ยฉากสู้ด้วยมือเปล่าที่เคยเห็นมานะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นปรากฏการณ์มันมีการต่อสู้ทุกรูปแบบ ขอไปครับวิ่งสู้นอนสู้นอนก็สู้ได้นะฮะอิริยาบถไหนสู้ได้หมดเลยเป็นแอคชั่นที่ใช้มือนะฮะและที่สำคัญพีคมากเขาบอกว่าตอนจบใกล้ๆจบของหนังเนี่ยนะฮะจะเป็นการต่อสู้ที่แหวกแนวเราไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนี้มาก่อนในหนังเรื่องใดก็ตามที่เป็นหนังแอคชั่นแนวนี้นักวิจารณ์เขาว่าอย่างนี้นะผมไปฟังมาเพราะว่าหนังยังไม่ฉายหนังฉายพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปดูซิว่าการต่อสู้ที่บอกว่าแหวกแนวเนี่ยนะฮะมันแหวกยังไงโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเนี่ยนะฮะน่าดูมากนะครับนอกเหนือจากนักแสดงนะฮะชื่อดังแล้วเนี่ยนะครับของไทยเราก็มีมาเสริมทัพด้วยนะรู้สึกมีโดนัทมนัสนันมีจีจ้ายานินด้วยมาร่วมเล่นในหนังเรื่อง The Furious คนเดือดระห่ำนะครับตัวหนังเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหวังเหว่ยนะครับหวังเหว่ยเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายที่ตามหาลูกสาวที่ถูกลักพาตัวนะฮะทีนี้กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยนะฮะเขาก็เลยไปร่วมมือกับนักข่าวนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวที่สูญเสียคนสำคัญเหมือนกันนะครับก็ไปออกไล่ล่าความจริงแล้วก็ไปล้างแค้นไปเจอกับองค์กรอาชญากรรมแล้วก็เหล่านักฆ่านะฮะซึ่งจะคอยขัดขวางพวกเขาอยู่นะฮะเพราะเรื่องประมาณนี้แต่ที่เหลือเนี่ยอัดใส่ฉากแอคชั่นเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นปักหมุดต้องดูครับ The Furiousคนเดือดระห่ำนะครับเรื่องที่2ผ่านไปเรียบร้อยครับตอนแรกบอก3ใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีเพิ่มมาอีกเรื่องนึงเป็น4เรื่องนะฮะเดี๋ยวมาพรีวิวต่อนะครับตอนนี้มาฟังเพลงจากซีรีส์ที่เจมินายกับโฟร์ดเล่นด้วยกันนะฮะ Ticket to Heaven ครับกับเพลงนี้ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป

ล่าสุดเพลงนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่18นะครับอ่ะเรามาฟังเรื่องย่อเรื่องที่3นะฮะชื่อเรื่อง Hungry นะฮะส่วนชื่อภาษาไทยเนี่ยนะฮะมันเด้งขึ้นมาสระแอดอเด็กกอไก่ครับคุณผู้ฟังนะครับคำไม่สุภาพนิดหนึ่งมันเด้งขึ้นมากินกันแล้วกันเออนะฮะเรื่อง Hungry นะฮะเป็นหนังเอาชีวิตรอดนะครับใครที่ชอบหนังในแนวเอาชีวิตรอดนะฮะเจอพวกฉลามนะฮะเจอพวกสัตว์ร้ายแล้วก็วิ่งหนีอะไรทำนองนี้เรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ตัวร้ายนะฮะมันเป็นฮิปโปนะครับหลายคนอาจจะมองว่าฮิปโปเนี่ยมันรูปร่างอ้วนกลมแล้วก็ดูเชื่องๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮิปโปเนี่ยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์บกที่อันตรายที่สุดนะฮะมีสถิติทำร้ายและฆ่าชีวิตผู้คนมากในแต่ละปีนะฮะขนาดตัวมันใหญ่มากนะครับอาจจะหนักถึง3ตันเขี้ยวมันเนี่ยยาวมากนะฮะแล้วก็แข็งแรงมากแรงกัดเนี่ยมหาศาลมากส่วนความเร็วนะฮะเห็นว่าตัวใหญ่แบบนั้นนะมันเร็วเกินคาดมากบนบกในน้ำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นนักล่าที่ไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไปนะครับหนังก็จับเอาประเด็นนี้มาทำเป็นหนังนะครับเอาเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ไปล่องเรือกันท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบแต่ปรากฏว่านะฮะเกิดรุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของเจ้าฮิปโปนะครับมันก็ถูกโจมตีหลังจากนั้นก็คือหนีอย่างเดียวเลยนะฮะจะสู้ได้ไหมต้องไปดูครับกับหนังเรื่องนี้ Hungry มันเด้งขึ้นมากินเออนะฮะมันเด้งขึ้นมากินอันนี้คำสุภาพนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับอันนี้จะเข้าฉายวันพรุ่งนี้นะฮะเข้าฉายวันพรุ่งนี้เหลืออีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวมาพรีวิวต่อครับ

0: ใจเพียงเรา
1: ชื่อเพลงเพียงเธอครับเพลงนี้ก็อยู่ในหนังเรื่องรักแห่งสยามอันนี้เป็นเดโมเวอร์ชันนะฮะสุกัญญามิเกลครับคุณผู้ฟังมาถึงหนังเรื่องสุดท้ายชื่อเรื่อง Obsession นะฮะหรือว่าสาบรักคลั่งหลอนนะฮะเรื่องนี้น่าดูครับดูจากพล็อตเรื่องแล้วน่าสนใจมากเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่กล้าบอกผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาก็เลยไปร้านขายเครื่องรางนะฮะแล้วก็ได้กล่องสารพัดนึกกล่องหนึ่งซึ่งกล่องเนี้ยขอพรอะไรก็ได้พรนั้นจะเป็นจริงนะฮะเขาก็เลยขอให้ผู้หญิงเนี่ยมาหลงรักเขาอย่างหัวปักหัวปั๊มนะสุดท้ายก็ได้เธอมาเป็นแฟนดูเหมือนจะสงบสุขครับแต่มันมีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อแฟนของเขานะฮะเริ่มทำตัวแปลกประหลาดขึ้นทุกวันก็คือหมกมุ่นนะฮะหมกมุ่นกับเขาจนหน้าขนลุกนะฮะคือรักมากรักเกินอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วมันก็มีเรื่องสยองเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำขอที่มาจากเครื่องรางอันนี้มันต้องแลกมานะฮะในเมื่อได้ตามคำขอแล้วมันจะต้องถูกแลกมาด้วยอะไรก็ไปดูได้ในหนังเรื่องนี้นะฮะชื่อเรื่อง Obsession สาบรักคลั่งหลอนนะฮะนั่นคือ4เรื่องนะฮะที่เข้าฉายที่ภูเก็ตนะฮะวันนี้เรื่องนึง Toy Story ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้อีก3เรื่องก็ไปดูกันได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยเพลงจากซีรีส์ U The Fate Begins สกายกับนานิสิ่งสำคัญนะฮะเดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยครับ

ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076234

0: MCOT News ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ดาราการทองลิ่งที่ประชุม G7 มีหวังยุติสงครามรัสเซียยูเครนผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 แสดงความหวังเชิงบวกต่อการสร้างสันติภาพในยูเครนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกีของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกี้ทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมาก

0: จึงถือเป็นการช่วยกันทำงานพระฤทธิ์งงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสวมองไม่ตอบคือยอมรับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโผยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใส

0: 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

จะเชื่อไหมแต่ฉันจะพูดว่าความรักทั้งหัวใจฉันอยู่ในเพลงนี้และเป็นความรักที่ฉันนั้นคอยเฝ้ารักษาไว้เป็นอย่างดีและมันจะ

พลงนี้เลือกเข้ามานะฮะ Bruno Mars กับ Risk It All นั่นเองนะฮะแล้วก็ The Oath ครับงานของ Boy Pod ก็ไม่ได้ฟังมาพักใหญ่ๆแล้วหลังจากที่เพลงนี้เคยอยู่ในชาร์ตแล้วก็หลุดชาร์ตไปเรียบร้อยนะครับบ่าย 35 นาทีนะฮะอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงที่2อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะครับอีกหนึ่งเพลงที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราในตำแหน่ง New Entry อันดับที่20 Fellow ร่วมงานกับ R.I.4 Eve นะฮะ

0: เพราะมากนะฮะเพลง Bloom ครับของ Fellow ร่วมงานกับ AI for Eve นั่นเองนะครับบ่าย3กับ20นาทีนะฮะคุณผู้ฟังครับในครึ่งชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะช่วยกันเลือกเพลงกันหน่อยดีกว่าในช่วง Feel the Emotion นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงพิเศษนะฮะในช่วงที่เราอาจจะยังไม่มีเกมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะฮะก็มาเลือกเพลงให้เข้ากับอารมณ์กันนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นฟีลของวง Paradox นะฮะพูดถึงวง Paradox แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังชอบเพลงไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเพลงของ Paradox เนี่ยแบบช้าๆเพราะๆเลยเนี่ยมีหลายเพลงมากเลยนะฮะลองคิดในใจดูซิว่าถ้าต้องเลือกมาเพลงหนึ่งพร้อมเหตุผลเนี่ยคุณผู้ฟังอยากเลือกเพลงไหนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเลือกกันในช่วง Feel the Emotion ในครึ่งชั่วโมงหน้าเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทำความรู้จักมากมายนักหลายคนรู้จัก Paradox กันเป็นอย่างดีนะแต่ว่าวันนี้เขาจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของชื่อวงนี้อ่ะลองฟังรายละเอียดนิดนึงทำไมถึงกลายเป็น Paradox นะฮะ
1: วงชื่อว่าหอยจ้อฮะแต่ว่า
0: ตอนแรกชื่อว่าหอยจ้อใช่ไหมเหมือนที่หลายคนรู้กันดีเอาไปฟังรายละเอียดจากพี่ต้าพูดเรื่องนี้นะครับ
1: คือตอนแรกชื่อวงชื่อว่าหอยจ้อฮะแต่ว่าพอเอาเพลงไปเสนอแล้วค่ายของ Eternal Sky ตอนนั้นมีวงคลาวอยู่ครับ
2: ครับ
1: เขาสนใจก็เลยไปเซ็นสัญญาด้วยชื่อหอยจ้อเท่านั้นแหละ
2: อือ
1: ยังอยู่ในสัญญาเลยแต่ว่าตอนหลังค่ายทนไม่ไหวบอกว่าเฮ้ยชื่อมันเดี๋ยวมันจะบูดมันจะเน่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบขอร้องเลยขอเปลี่ยนชื่อแล้วกัน
2: สมัยก่อนเนี่ยวิธีการตั้งชื่อวงเนี่ยก็มีไม่กี่อย่างชื่อเพลงที่เราชอบชื่อศิลปินนั้นเพลงนั้นเพลงนี้หรือเป็นของกี่คนของอะไรที่เจออะไรเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียบโบเสียบโบหมายถึงเราเจอหนังสือหรือเจออะไรก็ได้
3: อ
2: ๋
3: อเสียบ
2: เอาไม้บรรทัดหรือเอานิ้วเสียบเข้าไปเจออะไรอันแรกต้องใช้อันนั้น
1: ซึ่งมันเป็นผมไม่รู้ว่าใครจัดฉากไว้หรือเปล่ามันเป็นหนังสือรวมศัพท์วิทยาศาสตร
2: ์
1: มนุษย์ต่างดาว
2: อ
1: ยู่กลางโต๊ะไอ้ตรงนั้นเหมือนแบบพร็อพอย่างเงี้ยเหมือนกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยเอานั้นลองเสียบโบเขาอะไรนั่นดูให้สองเนี่ยเป็นคนเอานิ้วไปแตะน้ำกรีดหนังสือเลยแล้วแตะแล้วก็เอาชื่อไหนก็เอาชื่อนั้น
2: เปิดมาปั๊บมันเขียนว่าทวินพาราด็อก
1: ปุ๊บคนเฮทั้งโต๊ะเลยบอกเนี่ยแหละเอาชื่อนี
2: ้เอาทวินออก
1: เพราะเขาชอบบุคลิก
2: มันเป็นเรื่องแบบของแบบกดไอสไตล์อะไรทุกอย่างไม่รู้เลย
0: เป็นเยี่ยงนี้นี่เองนะครับเสียบโบนะฮะเสียบไปที่ตรงไหนเอาชื่อนั้นเป็นชื่อวงเลยนะฮะเสียบไปเจอทวินพาราด็อกซ์นะฮะตัดทวินออกก็กลายเป็นพาราด็อกซ์นะมันก็ดูดีกว่าหอยจ้อนะฮะเหมือนที่พี่ต้าเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าใช้ชื่อหอยจ้อเดี๋ยวมันบูดเดี๋ยวมันเน่านะฮะแต่ว่าวันนี้ในช่วง Feel the Emotion เพลงไหนที่ฟังแล้วไม่บูดไม่เน่าฟังแล้วแบบว่าโอ้เพราะเหลือเกินซึ่งถ้าเป็นเพลงช้าที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาก็น่าจะดีจะได้เปิดให้ฟังในครึ่งชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกมา3เพลงด้วยกันนะฮะของParadox นะฮะคุณผู้ฟังคิดว่าเพลงไหนอะที่มันทัดใจมากที่สุดอันเนี้ย Paradox เลยฟังแล้วไม่บูดไม่เน่าเหมือนพี่ต้าบอกนะ inbox มาได้ทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเลือก3เพลงนะแล้วก็เล่นต่อเนื่องให้ฟังเป็น Triple Song เลยนะฮะในช่วง Feel the Emotion วันนี้จะเป็น Feel Paradox นะครับ

ตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช้อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช้อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: นายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: M-Cut Radio
1: บ่าย3กับ34นาทีนะฮะในช่วง Feel the Emotion นะฮะซึ่งก็เป็นช่วงใหม่นะครับที่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เลือกเพลงของ Paradox นะฮะวันนี้จะเป็น Feel Paradox นะครับก็ได้ทราบประวัติวงไปละแล้วก็มีคุณผู้ฟังเลือกเพลงเข้ามาวันนี้ทั้งหมด4คนด้วยกันแต่ว่าผมต้องเลือก3เพลงนะฮะซึ่งใน4คนเนี่ยจะมีอยู่คนนึงนะฮะแอบเสียดายเพราะว่าเป็นเพลงเร็วนะฮะจริงๆแล้วผมก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเล่นไม่ได้วันนี้นะครับนั่นก็คือเพลงเขียนไว้ข้างเตียงนะฮะซึ่งเป็นเพลงเก่าของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายใช่ไหมแล้วก็ Paradox เนี่ยนำมา cover นะครับให้เหตุผลว่านึกเหตุผลไม่ออกค่ะไม่ใช่แฟนเพลง Paradox แต่ว่าเป็นเพลงที่ทำให้จำ Paradox ได้แค่นั้นเลยนะฮะอ๋อเป็นคอเพลงเก่าไงนะฮะถ้าพูดถึงเขียนไว้ข้างเตียงก็รุ่นพี่ตู่นันทิดานั่นแหละใช่ไหมคุณเป็นแฟนคลับพี่ตู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะพอ Paradox นำมา cover ก็เลยอ๋อจำวงนี้ได้นะครับโอเคนะฮะแต่ว่าเพลงนี้ไม่ได้เลือกมานะผมเลือกไม่ได้เพราะว่าเล่นไม่ได้นะครับทีนี้มีอีกคนนึงนะฮะเมื่อกี้คุณอะไรนะคุณสมรักใช่ไหมอีกคนหนึ่งคุณเดลี่เดซี่บอกว่าชอบเพลงขอค่ะนะครับมันดูไม่เป็นพาราด็อกซ์เลยอะไม่คิดว่าพาราด็อกซ์จะมีเพลงแบบนี้เอออันนี้ก็จริงเพลงขอเพลงนี้ครับเพลงที่หนึ่งนะเหลืออีกสองเพลงครับ

เพลงนี้ผมก็ชอบนะเพลงขอของ Paradox นะฮะเพราะมากๆด้วยขอบคุณที่เลือกเพลงนี้เข้ามานะในช่วง Feel the Emotion นะฮะมาที่เพลงที่2นะครับที่เลือกเข้ามานะฮะไปไหนแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคิดถึงไม่ไหวนะฮะโอ้นี่เป็นเพลงล่าสุดเลยใช่ไหมครับเหตุผลก็คือเพลงคิดถึงแต่ก็ไม่เศร้านะฮะออกแนวแบบต้อง move on แบบอะไรนะถึงจะคิดถึงแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้นะฮะเป็นอยู่หรือเปล่านะฮะสำหรับคนที่ขอเพลงนี้เข้ามา Feel the Emotion Feel Paradox เพลงที่2ครับคิดถึงไม่ไหวเหลือเพลงสุดท้ายลองทายเล่นๆซิว่าคุณผู้ฟังเลือกเพลงอะไรเข้ามาครับ

ลือกแต่เพลงเพราะๆเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคิดถึงไม่ไหวนี่ก็ชอบมากครั้งหนึ่งเคยติดชาร์ตของเราด้วยนะฮะสำหรับเพลงนี้เหลืออีกหนึ่งเพลง Feel the Emotion Feel Paradox นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันเพลงอะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้กับช็อปมาเนียด้วยนะฮะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะครับซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะฮะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะฮะดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังก็ผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะฮะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาณ1ซองนะฮะทั้งหมดนี้ราคาเพียง699 บาทใครสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะ02

0211-4-3990 นะฮะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับและมาที่เพลงสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นช่วงพิเศษนะฮะในช่วงของ Feel the Emotion นะฮะก็เป็น Feel Paradox นะฮะ3เพลงต่อเนื่องที่คุณจะได้ฟังของศิลปินคนเดียวนะครับวง Paradox แน่นอนครับก็ต้องพูดถึงเพลงนี้และมีคุณผู้ฟังก็เลือกเข้ามาด้วยนะฮะว่ายังไงก็ต้องเพลงนี้นะครับถ้าวงนี้นะฮะเพลงแรกที่นึกถึงก็คือเพลงฤดูร้อนค่ะนะฮะส่วนเหตุผลบอกว่าเหมือนเป็นเพลงชาติของ Paradox ยังไงก็ต้องเพลงนี้ครับและโชคดีที่เพลงนี้มีเวอร์ชั่นซัมเมอร์ออกมาด้วยนะฮะเวอร์ชั่นเบาๆนะครับใช่แล้วฮะฤดูร้อนนะครับขอบคุณทั้ง4คนเลยที่ส่งเพลงเข้ามาเดี๋ยวเรามีอะไรคุยกันส่วนตัวนิดนึงนะฮะจิตพิสัยดีมากทั้ง4คน

ธอคือความรักหรือเปล่านะฮะเป๊กผลิตโชคแล้วก็เพลงเหมือนเคยนะพี่พีกริดกับบิลกินนั่นเองนะครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเรามาเจอกันประมาณสัก 40-50 นาทีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

0: MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะที่รัชนกรีบแจงผ่านเฟซบุ๊กปัดมีดิวบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passport การประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรคประชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้ง2ประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้ง2ประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นถ้ายึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพบินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอนส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว ส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการ

0: 5นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
8: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
10: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชื่อเพลงตรงกับใจครับเสียงของพี่ตู่ภพธรนะฮะเสียงละมุนเพราะมากแต่พอได้ดูทนายปีศาจนี่มองพี่ตู่เปลี่ยนไปเลยนะครับคนละแบบเลยใครได้ดูจบหรือยังครับซีรีส์ทนายปีศาจนะฮะก็ผมดูครบไปเรียบร้อยตอนแรกว่าจะดูรวดเดียวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวครับแบ่งเป็น 2-3 วันในที่สุดก็ดูจบเรียบร้อยนะฮะพี่ตู่ภพธรนะฮะมาอีกลุคนึงนะฮะโอ้โหคนละฟีลเลยแล้วก็โดยเฉพาะตอนจบนะฮะ EP สุดท้ายนะฮะไม่น่าเชื่อว่าแกเป็นถึงขนาดนี้นะครับลองไปดูกันได้นะฮะนั่นคือตู่ภพธรตรงกับใจและแน่นอนครับพูดถึงทนายปีศาจก็ต้องหญิงรัฐาโพงามนะฮะวันนี้เรามาฟังหญิงร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังดีกว่านะฮะหลังจากที่เป็นทนายแล้วแบบว่าดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆตอนนี้ก็เป็นมีมเป็นไวรัลกันเต็มเลยนะให้ตอบแค่ใช่หรือไม่เท่านั้นนะฮะห้ามมีเหตุผลอธิบายใดๆทั้งสิ้นทนายเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม

น้องลิซ่าครับกับเพลง Dream นะฮะแล้วก็พูดไม่ออกรัฐาโพงามหรือว่ายายายหญิงนะฮะหรือว่าทนายจิตรีใช่ไหมจากทนายปีศาจนั่นเองนะครับ16นาฬิกากับ21นาทีนะฮะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้กับช็อปมาเนียนะใครที่ไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุเนี่ยวันนี้แนะนำนะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีครับมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงแล้วก็ติดตั้งง่ายสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์เนี่ยให้ครบเลยนะฮะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกไม่หวั่นครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลยนะฮะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอครับแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED อีก2แว่นกันแดดคราบแบบอีก1นะฮะทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

อดีตแชมป์5 week นะฮะสัปดาห์ล่าสุดยังอยู่ในท็อป5นะอันดับที่3ครับฤดูใหม่หรือว่า new season ของนูนิวนั่นเองนะครับช่วงนี้โดย TV Direct นะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หน้าฝนยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะครับมาพร้อมโรคด้วยโดนกัดแล้วอาจจะเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียได้นะฮะวันนี้แนะนำนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่ากับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงเนี่ยจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินกลับออกมาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านเครื่องนึงเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะฮะใครฟังอยู่ตอนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มไปเลยครับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690แล้วก็สินค้าที่ได้ไปทั้งหมดเนี่ย 3,370 แต่ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะ990เท่านั้นโทรได้เลยครับ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะ

นิวเอนทรีสูงสุดในชาร์ตของเราสัปดาห์ล่าสุดนะฮะน้องเติ้ลกับ First One นะกับเพลงกลิ่นฝนนั่นเองเปิดกลิ่นฝนปุ๊บเหมือนฝนก็กำลังจะมาตอนนี้เริ่มจะครึ้มๆแล้วนะหลายพื้นที่ตกไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ 16:39 นะครับช่วงนี้ชวนคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่านะฮะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะฮะอัลตราโพไซดอน90 บาทครับแรงจริงนะใครที่อยากจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเนี่ยใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยนะฮะเพราะว่าพลังแรงดันสูงถึง90 บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะและจะมาพร้อมกับหัวฉีด8 รูปแบบในตัวคือหมุนปรับได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากอยากเปลี่ยนเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะก็เปลี่ยนปรับได้เลยนะฮะหมุนปรับได้เลยเป็น8 รูปแบบในตัวนะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน12 ก้อนนะฮะใช้งานต่อเนื่องยาวๆเลยครับไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2 ก้อนมูลค่า990ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999 บาทแล้วก็รับประกันยาวๆเลยครับ2 ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะฮะรีบเลย02-666-0008 02-666-0008 โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับอัลตร้าโพไซดอน90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับ

คุณผู้ฟังครับตอนนี้16:45แล้วนะอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมกำลังรอสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ตอนสักประมาณ16:55นะฮะน่าอีกสักประมาณ10นาทีนะครับคงจะต้องส่งท้ายนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัญญาณมาแล้วเนี่ยจะตัดเข้าสู่สัญญาณการถ่ายทอดเสียงเลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาวันพรุ่งนี้นะฮะเวลาเดิมนะครับ14:00จนถึง18:00นะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามนะครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: ยาภา ณ รินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทางทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์บรมราชภักดีเสด็จกิจจการินีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณาจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาณาจะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมโอรสาธิวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท าทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิติยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริน ทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่

0: พระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตตมวานครบ7วันจากนั้นปัณณรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้

0: ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีการทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
2: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
1: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
2: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
1: ครับ
2: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ

0: ท่านฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2 องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้า

0: ในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระเชิมเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตกับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Yes.

ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสรีพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิรรังสีวัดประบอนนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

0: พระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
1: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคถาครับมาจากพระสุตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
2: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นยังอาสงซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคถาครับอาจารย์ครับ
1: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
2: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้เป็นสถานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้ครับจะแล้วก็อยู่เดื้องด้านที่ประทับราชพระราชาทของพระบาทสมเด็จพระจุลหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
1: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
2: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
1: เหมือนกันเดียวกัน
2: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการบริสถานภาย

0: พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
1: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
0: ับฉันสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
1: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนม์ครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
0: ครับ
1: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนม์ลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราพิรมหรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้าพระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพส่งธรรมนะครับ
1: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
0: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: ยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

Adhyami Musavadha Vairamani Sikha Patang Samadhyami

0: ยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิดมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโบหารอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา

าพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณวุฒิปรีชาตามสมควรแก่พระชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัปยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันท้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นด้วยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามหรือถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลก

ด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงฉันตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จัก

หนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ัดใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คลองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมชาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนา

0: ประสงค์จตุรวรรคจักขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระราชศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิชัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปรมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทธโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตรโตปมคาถาครับฉัตรก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งยังอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

ระครูพระปริยัติ นะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับนะฮะคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยารูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาทในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมกถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมกถา
2: ในส่วนของบทธรรมกถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุตานนะครับเรียกว่าพัดพุตานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาณาขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยง
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยง2สำรับครับสำรับนึงมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับนึงอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับกำกับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาหารพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
3: ตาสังฆาตาอุปาดา

0: sa iyo.
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: การตุงพังคิพะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์นมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยเจ้าพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระอริย

จะยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกะสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาสกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงนะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวง

0: ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณสมวานะ15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 นด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเทาพระราชกุศล นะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธีธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธีพระพิธีธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมดสิบพระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับสับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: กรรมในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบร้อยวัน

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับตอนนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ได้พูดคุยกันชั่วโมงแรกก็เหลือประมาณสัก8นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ให้เราตัดสัญญาณที่ถ่ายทอดกับทาง
1: ค
2: ุณภาพเลย
1: ใช่ไหมใช่ครับตัดสัญญาณแล้วครับครับก็คุยกันได้ยาวๆเลยครับ
2: ก็

0: ก็วันนี้ผมว่าข่าวสารก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ถึงเป็นประเด็นร้อนแรงมากมายนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของภาพข่าว
1: ฮะ
0: ที่เขาฮือฮากันก็จะมีภาพคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
0: ปรีหาคุณไอซ
1: ์ครับ
0: ชนกกลางห้องประชุมสภา
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีการเปิดโทรศัพท์ให้กันดู
1: โอ้โหใช่คร
0: ับ ก็มีเจ้มันแก้วร่วมวงสนทนาด้วย
1: ครับ
0: เจ้มันแก้วนี่ก็เป็นชื่อเล่นของคุณนันทนาเนี่ย
1: ฮะใช่ครับ
0: คุณนันทนาสมประชา
1: สสประชีรั
0: ฐแต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองของเนี่ยจังหวัดชัยนาท
1: ฮะบัญชีรายชื่อฮะภูมิใจไทยครับ
0: ขึ้นบัญชีรายชื่อแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าฐานเสียงเขาเนี่ยใช่ไหมไม่ชัยนาทใช่ไหม
1: ครับ
0: ชัยนาทใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: สมประชานี่ชัยนาทหรือสิงห์บุรี
1: ครับ
0: เขาผูกขาดอยู่ล่ะตระกูลเขานี่แหละญาติพี่น้องเขาคุณนันทนาถ้าไม่ใช่คุณนันทนาก็จะเป็นญาติพี่น้องเขานะ
1: ฮะ
0: แต่ตัวคุณนันทนาเนี่ยเขาขึ้นบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: ชื่อเล่นมันแก้วฮะชัยนาทครับอดีตส.ส.ชัยนาทครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ฮะ
0: ตระกูลดังชัยนาท
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
1: โอ้โหคนสงสัยสิครับเพราะว่าผมเห็นด้านข้างของคุณชัยชนกใช่ไหมครับแต่หน้าตาคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหเธอสดใสไงแล้วเธอยิ้มแย้มแล้วก็มองมาที่คุณชัยชนกไม่หยุดเลยก็คุยอะไรกันเนี่ย มีอะไรลับลมคมในกันหรือเปล่า เห็นว่าเอาข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่ใช่หรือแต่ว่าดูสนิทสนมกันเหลือเกินไงพี่ไพศาลครับ
0: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าคุณลักษณ์ชนกก็ได้โพสต์ใน Facebook นะ
1: ครับ
0: ถึงบทสนทนากับคุณชัยชนก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณนันทนาสมประชาเข้าร่วมด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าอย่างนี้เนื้อหาที่เขาโพสต์นะได้เจอกันในห้องประชุมดิฉันเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาไหมตอบว่าไม่มาให้ประหลัดมา
1: ครับ
0: 1อันนี้1นะ2ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการเหรอนะคุณชัยชนกตอบคุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าไม่ตอบตรงๆพูดทำนองว่าต้องดูตามข้อกฎหมายนะอันนี้ข้อใจความอะไรว่ายังไงคงไม่ชัดแต่ว่าประมาณนี
1: ้ ค
0: ุณรัชนกก็ว่านะไม่ตอบตรงๆบอกว่าต้องดูตามข้อกฎหมายในถามเรื่องว่าไม่ทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการใน Thailand AI Passport เนี่ย3เห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่ตุลาแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เห็นครับคุณรัชนกก็บอกถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและส.ส.อีกท่านที่เดินมาคุยกันแล้วมีรูปจับมือกันชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี
1: ้ครับ
0: ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือก็อยู่กรรมาธิการงบมาด้วยกัน2ปีก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะพี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงไว้อย่าให้โป้มากเราก็จะเถียงประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป้นิดหน่อยอันนี้คงมีแซวๆอ่ะ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกันและสำหรับใครที่แซวแล้วสอไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็น

0: แม่เป็นแฟนสาวหรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหมแสดงว่ามีประเภทบางคนก็เอาเรื่องไปวิจารณ์
1: วิจารณ์ได้ครับใช่ครับ
0: ชูสาวอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสียมารยาทมากนะขนองคึกขนองมากเกินไปอล.ฝากทุกคนติดตามการประชุมร่วมกรรมาธิการติดตามงบและกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่อง Thailand AI Passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะมีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีกถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยคุณรัชนกเขาก็โพสต์ว่าอย่างนี้นะ
1: ครับก็สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ทันท่วงทีอ่ะพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังเล่นเขากำลังตีเรื่องของ AI Passport อยู่นะครับแม้ว่าวันก่อนเนี่ยมีการประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ไปก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะพี่ไพศาลฮะเอ๊ดูคนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์เนี่ยดูเหมือนกับไม่ได้ค่อยอะไรนะมีความสันทัดกับเรื่องของ AI อะไรประมาณนั้นนะฮะนั่งฟังกันนิ่งเฉยนะฮะเหมือนกับไปฟังปลาใสอะไรประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
0: อันนี้เรียกว่าพูดกันอย่างสุภาพ
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันแบบว่าให้วิจารณ์แรงหน่อยก็บอกเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
1: ใช่
0: มั
1: ้ยครับ
0: วิจารณ์กันถึงขั้นนั้นเลยเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
1: ร้อนแรงหน่อยก็คือในช่วงของถามตอบกันนะฮะก็จะมีนั่นแหละครับผู้ที่เขาเห็นปัญหาจริงๆแล้วก็มีคำถามจริงๆนั่นแหละครับลุกขึ้นถือไมค์แล้วก็ถามไปที่นั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดตรีอีคุณชัยชนกหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บนหน้าเวทีแล้วก็มีข่าวออกมาฮะว่าทีโออาร์มันเลิกไม่ได้เขายังไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถไปเอาคำแนบท้าย TOR ไปเพิ่มเติมได้ก็คือเดิมว่าจะไม่ถึง5ล้านสิทธิ์เนี่ยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นไอ้นี่มีเพิ่มไปที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่มันลดลงไปสักหน่อยหนึ่งครับพี่ไพศาล
0: แต่ผมเรื่องคุณชัยชนกนี่ผมว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงบอกเคล็ดครับอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ว่าไม่ต้องไปคืออย่างเงี้ยเนี่ยเวลามีประเด็นร้อนอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ไปถึงไปพูดคุยไปอะไรด้วยเลย
1: ฮะ
0: เห็นคุณชัยคุณรักชนกนี่เขาก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่วิจารณ์หรือว่าตรวจสอบเรื่องไอ้ไทยแลนด์ AI Passport หนักหน่วงมาก
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆใครรู้มั้ย
1: ฮะ
0: ไม่พูดถึงคุณพ่อคุณชัยชนกนะ
1: ครับ
0: คุณเนวินเขาสไตล์เขาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบคือถึงว่าจะสู้กันในสภาอะไรยังไงนะแต่ว่าเขาก็เนี่ยเขาก็โอภาปราศัย
1: แต่คุณเนว
0: ินจำได้
1: เขามีจุดแข็งเรื่องของการอภิปรายไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: เขาเป็นดาว
1: สภาเลยนะฮะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะสามารถลุกขึ้นอภิปรายโอ้โหชนิดที่ว่าคนตาค้างอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าผิดกับคุณชัยชนกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนั่นนี่ก็คือภาษาไทย2คำภาษาอังกฤษ3คำเนี่ยนะฮะคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
0: แต่อีกคนหนึ่งนะที่มีมากที่เห็นชัดเจนเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณอะไรล่ะอุทัยธานีอ่ะชาดาไทยเศษ
1: คุณชาดาไทยเศษใช่ครับ
0: คุณชาดาเนี่ยเวลาเขาพิปรายเขาซัดหนักเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้ยยิ่งพักฝ่ายค้านอย่างตอนที่โหวตเรื่องคุณพิธาใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่พี่ปลายถ้าเป็นดาวเด่นเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคนชมมากเลยซัดคุณพิธาอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องสถาบันเอาเรื่อง
1: เรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยฮะโอ้โห
0: ใช
1: ่ขอถามเลยถ้าไม่แก้เรื่องนี้มันจะเป็นจะตายอะไรกันเหรอเนี่ยโอ้โหได้ใจคนเลยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพอบทเวลาทั่วๆไปเนี่ยแกก็เดินไปทักทายพูดคุยใช่ไหม
1: ครับ
0: กับทางฝ่ายค้านอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: คือลีลาเขาเป็นอย่างนี
1: ้
0: ผมเข้าใจว่าพวกลูกเทพเนี่ยเขาศึกษาจากผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมันต้องใจดีสู้เสือ
1: ก็วันนี้ก็เดินปรีก็ไปหาคุณรัชนก
0: เราวิจารณ์เราหนักๆเนี่ยเราต้องเข้าไปเลยไปคุยเข้าไปทักทายอะไรต่าง
1: ๆครับครับ
0: น่าจะมาอย่างนั้นน่าแนวน่าจะดูจากผู้ใหญ่หลายคน
1: ฮะครับ
0: โดยว่าคุณที่ชัดๆเลยเนี่ยคุณเนี่ยนายกก็พอสมควรนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนายกเขาก็เดินเข้าหา

0: ฝ่ายคงฝ่ายค้
1: เ
0: า
1: ข้
0: น
1: า
0: เขา
1: ได
0: ก
1: ้
0: ็
1: กับทุกกลุ่มต้องอย่างนั้นต้องอย่างเสน่
0: แต
1: ห
0: ่
1: ์ข
0: เว
1: องน
0: ล
1: า
0: าย
1: ก
0: นั
1: เ
0: ้
1: ป็
0: น
1: นอย่างนั
0: เว
1: ้น
0: ลานั้นมีปัญหาเขาก็เน็ต
1: ใช่
0: เข
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ก็
1: ใช
0: เ
1: ่
0: น็
1: ค
0: ต
1: รับ
0: เขาก็เสียดสีอะไรกันหนักหน่วงอยู
1: โ
0: ่
1: อ้
0: อ
1: โห
0: ะ
1: แบดชนิดที่ว่ายืนอยู่ข้างอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไอ้มุมไหนที่จะไม่เอานี่เดินวอล์กเอาออกเลยนะ
0: ใช่
1: ครับครับเดี๋ยวพัก
0: ล
1: ค
0: ี
1: รู่
0: ลา
1: หนึ่งพี่เบสาร
0: ับ
1: ตอนนี้19 นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่เพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: คือพอเข้าใจคุณรักชนกได้นะ
1: ครับ
2: ว่าต้องรีบโพสต์เลยว่าพูดคุยอะไรคุณชัยชนก
1: ครับ
2: นะฮะเพราะว่าเนี่ยคนเห็นตาภาพมันก็อาจจะมีการคุ้นคิดตีความหรือว่าจินตนาการไปได้ต่างๆมากมายไง
1: ครับ
2: ชั้นใดก็ชั้นนั้นครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันหรอก
1: ครับ
2: นายกก็ต้องรีบให้สัมภาษณ์ดักไว้ก่อน
1: ประเด็น EEC ที่ดึงไปดูเองนี้ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่
1: ประเด็นไหน
2: ฮะเรื่องที่ไปที่รัสเซีย
1: ครับอ๋อครับครับอ๋อกรณีว่าจะต้องไปจับมือกับคุณมาเนต
2: ต้องไปจับมือกับคุณมาเนตอีกแล้ว
1: ครับ
2: นายกก็ต้องรีบพูดง่ายๆว่าดักไว้ก่อนเลยดักทางไว้ก่อนเลย
1: ก็พอรอบที่แล้วนี่เป็นบทเรียนเลยครับเพราะว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่มีภาพวันนั้นออกมาเลยนะพี่เบสารแล้วไปขุดค้นมาสื่อไทยไปขุดค้นมาจากสื่อของกัมพูชาครับว่าเอามีจับมือกันมียิ้มโอภาปาสายกันคุณคุยอะไรกันเนี่ยจนคุณรัชดาทนายลีเด็กต้องออกมาแจงเลยฮะเป็นมารยาทในการจับมือเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในห้องรับรองเห็นหน้ากันผู้นำทุกคน
2: คือมันก็ผมคิดว่านักข่าวในห้องนั้นไม่น่าจะมีนะ
1: ครับ
2: ก็เข้าใจว่าทีมงานของคุณมาเด็ก
1: อ่าฮะ
2: ก็คงจะถ่ายแล้วก็ส่งให้กับข่าวของกัมพูชาเขา
1: ครับ
2: สำนักข่าวกัมพูชาเขาก็นำเสนอ
1: ครับ
2: ต่อสาธารณะแต
1: ่เราก็เห็น
2: ในขณะของไทยไม่มี
1: อ่าฮะ
2: ของไทยมีก็ประหลาดแล้ว ไม่มีก็ไม่มีก็ถูกละแต่ว่าพอมันออกสู่สาธารณะแฟนก็ไปกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ช่วง 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะ
1: ครับ
2: ก็อยู่ที่โรงแรมที่พักที่เมืองคาซานคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะฮะหรือว่าอาเซียนรัสเซียคอมเมโมเรทีฟซัมมิตระหว่างวันที่16ถึง19

0: ที่16-19นี้นะก็คือถึงวันศุกร์เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: บอกว่าน่าจะเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
1: ก็คงได้พบแล้วครับเพราะ

0: โดยเฉพาะเรื่องของอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามนายกถึงกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสยกก็บอกว่าฝ่ายไทยก็ได้ตั้งคณะที่จะเป็นตัวแทนไปเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2ท่านประกอบไปด้วยคุณศิยศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวต
1: ครับ
0: เพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันครอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติ
1: ครับ
0: เมื่อถามต่อถึงการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนายกกล่าวว่าก็ได้ตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองท่านเป็นฝรั่งทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเป็น
1: เยอรมันใช่ไหม
0: เยอรมันท่านหนึ่งแล้วก็แอฟริกาใต้ท่านหนึ่ง
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลทั้งคู
1: ่ครับ
0: เรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนทำมาหากินตามปกติรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ใช่ไหม
0: ต้องรีบชี้แจงอะไรต่างๆมา
1: ต้องได้เจออาจจะต้องจับมือและอาจจะต้องมีภาพออกไปเพราะฉะนั้นยืนยันในอธิปไตยของไทยเรานะฮะจะปกป้องอธิปไตยของเราจนถึงที่สุดนะฮะนายก บอกอย่างนั้นครับจะไม่ให้เราเสียไม่มีปัญหาเลยคนไทยไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์มันค่อนข้างน่ากังวลไงพี่เบสารมันมีหลายประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบกันครับประเด็นแรกนะพี่เบสารก็คือเรื่องที่ไอ้ BSQ ทหารชุดใหม่ของเขาเนี่ยฝึกกันเสร็จแล้วมันจะมีท่ากบท่าคลานท่าอะไรเห็นไหมเราจะมีให้เห็นเขาโพสต์ภาพกันออกมาฝึกเสร็จแล้วเตรียมส่งมาชายแดนอันนี้นับพันนับหมื่นเลยนะสองประเด็นของมหาอำนาจที่มอบรถถังที่รุ่นอัปเกรดเนี่ยนะฮะไอ้ T59D ให้กับกัมพูชาเป้าหมายเนี่ยจะให้เป็น100คันเลยนะฮะแต่ว่าส่งรถแรกมาก่อน39คันมีกล้องมองกลางคืนปรับปืนใหญ่จากเดิม100มิลลิเมตรเป็น105มิลลิเมตรแล้วก็ระยะยิงไกลทั้ง 5,000 เมตรอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็สมเด็จฮุนเซนที่มาบ้านหลังคาเขียวศูนย์อพยพคนที่ออกไปจากหนองจานหนองย่าแก้วเนี่ยแล้วก็ไปปลุกเลือดรักชาติอ่ะไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะทวงแผ่นดินคืนด้วยการเจรจาถ้าไม่สำเร็จใช้กำลังเราก็พร้อมเนี่ยพี่ไพศาลมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็ห่วงกันคนชายแดนก็ห่วงกันว่าเอ๊ะกัมพูชาคิดอะไรอยู่ต้องการที่จะให้มันเกิดเหตุปะทะรอบ3เพื่อจะดึงเราเข้าไปสู่เวทีนานาชาติอีกหรือเปล่าไงครับนายกก็เลยดักคอไว้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเราพร้อมหมดทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: ฮะ
0: ก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีภาพมาแล้วก็คนก็การกันไปยุบยับแล้ว
1: ครับครับ
0: เดนอรี่อธิบายล่วงหน้าไว้เลยว่า
1: ครับ
0: โอกาสสูงยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องจับมือกัน
1: ครับ
0: แต่คงไม่ถึงก่อนกันแน่นอน
1: ครับ
0: อันนี้ผมบอกคือถ้าผู้นำชาติอื่นๆนี่อาจจะมีถึงก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: สนิทกับคุณทุนซินมากๆ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: อาเซียนด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: ใครบ้างที่ผมว่ามีโอกาสถึงขั้นไม่จับมืออาจจะถึงขั้นกอดเลย น่าจะมีใครนายกลาวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โห
0: มีโอกาส
1: ครับ
0: เพราะพบกันหลายครั้งละ
1: ใช่ครับ
0: นายกมาเลอันวาอิบราฮิมไม่แน
1: ่ครับ
0: เพราะมันก็มีเรื่องล่าสุดนี้ก็
1: มีปัญหาเรื่อง
0: กุ้งคอมเมนต์เรื่องกุ้งเรื่องปลาอะไรกันอยู
1: ่ก็ทางคุณสุริยะกำลังจะเร่งเจรจาอยู่นะเพราะว่าไอ้เรื่องปลากระพงของเขาเนี่ย
0: แล้วก็ไม่คุยนี
1: ่ก็ใช่ไงพี่ไพศาล
0: แล้วก็ต้องให้แบบก็เลยพูดบอกถ้าอย่างนั้นผมยังไม่เจรจาก็ให้คุณสุภจีช่วยหาตลาดสำรองไปก่อน
1: เราจะยื่นเร
0: ื่อง ที่ช่วยไปก่อน
1: เราจะยื่นเรื่องไปที่ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเรื่องของปลากระพงเราเคลียร์กับเขาเสร็จไปแล้วเนี่ยซึ่งคุณไม่สมควรมาแบนไอ้5สายพันธุ์กุ้งไทยแล้วอ่ะครับคุณจะต้องคุยกันแล้วครับแต่ก็ยังไม่พร้อมคุยครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาล
0: ครับ
1: นายกที่อยู่รัสเซียเน
0: ี่
1: ย
0: เรามีข่าวกฟผ.อะไรอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยว
0: กฟผ.
1: เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่าก็ได้นะ
0: ใช่
1: ครับทางกฟ

0: พอๆฮะคุณผู้ฟังครับเขาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินครับคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ดำเนินมาตรการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิมเนี่ย1รอบบินโดยกปภ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกปภ.234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือว่ารอบบินเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569นอกจากนี้ครับกปภ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆก็ได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 15% การให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศโดยติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.ได้ผ่านทาง Facebook Pageการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลนายกที่อยู่รัสเซียเนี่ยนะฮะยังแจงข้ามประเทศมาเลยนะฮะประเด็นเรื่องของ EEC อ่ะพี่ไพศาล
1: อ๋อครับ
0: ที่ขอดึงจากคุณพิพัฒน์มาดูเองอ่ะฮะ
1: ไปดึงการกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์มาดูแลเองนะ
0: ครับครับ
1: เขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่อง CP หรือเปล่าน
0: ั่นแหละครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: คือนอกเหนือจากประเด็นที่ท่านนายกได้ชี้แจงกรณีฮุนมาเด็ดแล้วว่าจะต้องเจอกันอาจจะต้องจับมือกันภาพที่ออกไปคนไทยอย่าได้วิตกกังวลเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกแจงข้ามทวีปมาเลยเนี่ยก็คือประเด็นมติครม.เมื่อวานนี้ไงฮะที่ขอเอาเรื่องของ EC มาดูแลเองนะฮะแล้วก็ถอดคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการไปคือข่าวเนี้ยผู้สื่อข่าวของเราส่งมา2รอบนะพี่ไพศาลรอบแรกเนี่ยส่งมาว่าเป็นการแถลงแล้วก็ให้ข้อมูลโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับ
1: อ
0: ีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาส่งมาใหม่ฮะข้อความคล้ายเดิมเลยครับแต่ว่าขึ้นหัวว่าคุณอนุทินเป็นคนชี้แจงเองฮะก็ชี้แจงข้ามทวีปมาถึงมติครม.ครับที่รับทราบการยกเลิกไม่ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยได้ดึงกลับมาดูแลเองครับซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์เพื่อจะกลบกระแสว่ามีปัญหาอะไรเกิดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือว่าการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าคุณอนุทินบอกอย่างนั้นครับอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่เดินทาง

0: มาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยแล้วก็ให้พื้นที่ EEC เนี่ยนะครับเสนอนะฮะมากที่สุดครับคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทคุณพิพัฒน์เพราะว่าคุณพิพัฒน์มีงานอีกจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานครับอันนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงข้ามทวีปมาครับพี่ไพศาลฮะครับก็เหมือนจะเป็นเซลแมนเองอ่ะนายกบอกอย่างนั้นฮะในสถานะของนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมขายโครงการประเทศไทยอยู่แล้วนะก็จะนำ EEC นี่แหละมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศก็จะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่ๆเพราะว่านายกมีโอกาสเดินทางแล้วก็พบปะผู้นำหลากหลายอยู่บ่อยครั้งอ่ะครับ
1: แถลงสั่งเดียวใช่ไหมไม่ได้เปิดให้สื่อถามเลย
0: ไม่ได้เปิดให้สื่อถามครับ
1: อ๋อถ้าสื่อถามก็สื่อถามจะถามว่าอ้าวไม่ใช่เรื่องที่คุณพิพัฒน์ไม่ยอมแก้สัญญาให้กับ CP ก็ไอ้โครงการรถไฟฟ้า
0: สามสนามบินใช่ไหม
1: หรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยต้องสื่อต้องถามนะแบบนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาวิจารณ์กันว่าอย่างนี้ว่ามันคลาคาซังกันอยู่อย่างเนี้ย
0: ครับ
1: นะฮะจะแก้หรือไม่แก้ยังไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่เอา
0: คุณพิพัฒน์ไม่ตัดสินใจเลย
1: มันยังไม่ตัดสินใจ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ตัดสินใจหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้เอาเป็นว่ามันหยุดนิ่งอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ามันไม่มันจบก็ไม่จบยกเลิกกันไปเลยยกเลิกสัญญากันไปเปิดประมูลใหม
0: ่ครับ
1: หรือว่าจะแก้ไขสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีคำตอบ
0: ครับ
1: อย่างคนเนี้ยเขาสงสัยว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ทำให้นายกก็ถูกทางภาคเอกชนเขากดดัน
0: ครับ
1: จนกระทั่งในท้ายที่สุดนายกก็ต้องขอเข้ามาคุมเองเพื่อที่จะได้มาเคาะตรงนี้ได้ไหมครับ
0: เพราะเรื่องเนี้ยที่ไม่แก้สัญญาให้กับกลุ่ม CP เนี่ยนะฮะเพราะว่ายืนยันว่าจะให้เป็นไปตามสัญญาเดิมถ้าเอกชนยังไม่พอใจกับสัญญาที่ทำกันไว้เดิมฮะทางภาครัฐเองก็เปิดช่องเอกชนสามารถขอบอกเลิกสัญญาได้นะครับหากไม่สามารถทำตามข้อตกลงกันได้นะครับแต่ว่าทาง CP เองเนี่ยก็เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ครับ
1: ยกเลิกเขาก็เสียหายเดินหน้าเขาก็เจ๊ง
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: เขาก็อยากจะหาทางออกที่มัน
0: รัฐบาลก็
1: ได้ได้โครงการด้วยเขาก็ยังเดินหน้าได้ก็อาจจะได้อย่างนั้น
0: ฮะก็การตัดสินใจระดับผู้นำเนี่ยนะฮะก็คือนายกก็ดึงเรื่องของการดูแลโครงการ EEC มาบริหารจัดการด้วยตัวเองฮะเพื่อควบคุมทิศทางโครงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นโอ้ถ้าลักษณะนี้มันกี่ปีแล้วพี่พิสาร7-8ปีหรือ9ปีเนี่ย
1: แปดปีแล้ว7-8ปีแล้วสมัยลุงตู
0: ่ครับ
1: สมัยลุงตู่เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ลุงตู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่ลุงตู่ที่พลังประชารัฐด้วยนะเป็นลุงตู่คสช.ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: น่าจะ7-8ปีละคือถ้าเดินหน้าตามไอสัมปทานเนี่ย
0: ครับ
1: มันควรจะเรียบร้อยหมดละเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมันควรจะเราควรจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบไปแล้ว
0: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปา
1: อุตภเปาสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: มันน่าจะมีรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบถ้วนไปแล้ว
0: ครับปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายยังไม่เริ่มเลย
1: ใช่ยังไม่ได้นับ1แล้ว
0: ครับ
1: เสียเวลาไปเปล่าๆพี่ๆก็คราวนี้มันจะจบปิดยกเลิกสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงก็มันน่าจะควรจะต้องหาข้อสรุปได้โดยเร็วแล้วให้เร็วอ่ะ
0: สถานะนะพี่ไพศาลฮะสัญญาแก้ไขฉบับใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วอยู่ระหว่างการรอตอบรับจากกลุ่มเอกชนคู่สัญญาเพื่อหาข้อสรุปขั้นตอนสุดท้ายก่อนเดินหน้าการก่อสร้างซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะมันยังนิ่งอยู่ตรงนั้นนะไอโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จปี72นี้แล้วนะครับนี่69เข้าไปแล้วครับ
1: จริงๆเขาบอกจบปีไหนนะ
0: โครงการจะแล้วเสร็จปี72ครับ
1: อันนี้คือยืดมาใหม่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: สามปีสี่ปีนะ
0: ครับระยะทางของโครงการ3สนามบินนี้นะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเนี่ยใช้โครงสร้างและก็แนวทางเส้นทางเดิมของแอร์พอร์ตเรลลิงค์ฮะปัจจุบันร่วมกับ การสร้างส่วนถกขยายใหม่ก็เป็นระยะทางรวมๆแล้วเนี่ย220 กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้าง 224,544

0: านบาทฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหคือคุณนรงค์ว่าไงเชิญ
0: ผมนึกย้อนไปถึงโครงการโฮปเวลเลยพี่ไพศาล
1: ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
1: ยังไม่มีเสาสักต้นเดียวยังไม่มีอะไรก็รถไฟเขาต้องเคลียร์เส้นทางเคลียร
0: ์เคลียร์คน
1: ส่งมอบพื้นที่อันนั้นก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สมมุติว่าไม่ได้เริ่มโครงการมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
0: ครับ
1: แต่โฮเวลเนี่ยมันตอกเสา
0: แต่ไอ้เสาที่มันตอกพี่เวสารตอกเช่นที่ที่ว่าขึ้นมาโดเดนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมฮะตั้งแต่โยมราชไปจนถึงใกล้ๆดอนเมืองอ่ะแค่นั้นนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่นะคมนาคมพาไปตรวจโฮปเวลถี่มากบ่อยมากนะฮะไปตรวจครั้งหนึ่งก็จะมีการหล่อเสาเพิ่มมาสักเสาหนึ่งครึ่งเสานะฮะสุดท้ายไปทางหล่อเสาเพิ่มเติมไม่ได้เอารถไฟฟ้ามาโชว์เป็นหัวรถจักรเนี่ยมาโชว์ตรงนี้แหละไอ้ตรงบางเสื้อพี่ประธานแล้วตอนนี้เห็นว่าไอ้หัวเนี่ยมันไปอยู่นู่นฮะแถวๆลาดกระบังแถวๆชลบุรีนู่นนะไปวางขายอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเคยขับผ่านไปแล้วเห็นไอ้นี่มันรถไฟฟ้านี่ประมาณนั้นฮะแล้วตอนนี้มีรถไฟสายสีแดงอยู่ที่เราวิ่งกันทุกวันเนี่ยนะไอ้เสาฮอปเวล
1: ก็วิ่งลอยอยู่เหนือฮอปเวล
0: ใช่ครับไอ้เสาฮอปเวลเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังตัดออกไม่ได้เลยนะครับเพราะมูลค่าการรื้อเนี่ยเป็นพันล้านฮะ
1: เห็นว่าไหลใช้เงินเยอะอยู
0: ่ครับใช่ครับ
1: การรถไฟก็ไม่มีความร่ำไม่ร่ำรวยพอไม่มีเงินยังขาดทุนอยู่อ่ะไม่มีตังค์จะไปรื้อ
0: ครับก็เลยเป็นอนุสรณ์อยู่อย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าปรากฏว่าคดีความ
1: คงอยู่อีกนานนะคงอยู่อีกนาน
0: อีกนานครับปรากฏว่าคดีความที่กอร์ดอนบูเขาฟ้องอ่ะพี่ไพศาลเราแพ้เขานะ
1: ก็ยังใช้ช่องทางอะไรกันพยายามจะดิ้นรนไม่จ่ายอยู
0: ่ครับ
1: จนบัดนี้ก็ถึงว่าอนุญาโตตุลาการบอกต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่นะหมื่นกว่าล้านได้ไง
0: ครับ
1: ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็สู้กันศาลปกครองสูงสุดก็จบไปหมดละ
0: ครับ
1: แต่รู้สึกเขาพลิกเกมพลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเขาบอกว่าเขาใช้ความเป็นนักกฎหมายเข้ามาพลิกอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เลยยังไม่มีเห็นว่ายังไม่จ่ายยังต้องมีคดีที่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อเนี่ยกระบวนการยังไม่จบ
0: ครับ
1: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จะจบยังไงมันจะต้องในท้ายที่สุดแล้วต้องจ่ายหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็สามารถไม่จ่ายได้
0: เห็นล่าสุดนะพี่พิสารเขาบอกว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตที่เคยมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟใช้ค่าเสียหาย 24,000 ล้านบาทครับเนื่องจากคดีมันหมดอายุความทางกฎหมายไปแล้วฮะ
1: มันก็มีช่องที่ไปพลิกเพิกอะไรขึ้นมาได้ก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่กรณีเขาเป็นต่างชาตินะ
0: ครับ
1: ต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราเคยมีกรณีอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ไอ้ดอนเมืองโทเว
0: อ่ะเราก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะ
1: เรารู้สึกมันมีฝรั่งที่เป็นเยอรมันเนี่ย
0: ครับ
1: เราไม่จ่าย
0: ครับ
1: ไม่จ่ายเขาก็ไปฟ้องทางแพ่งที่ศาลที่เยอรมันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ศาลบังคับยึดทรัพย์อะไรที่เป็นไทยที่อยู่ในเยอรมัน
0: อ้าวเหรอฮะ
1: แล้วก็เกิดเรื่องราวแบบเสียหายอะไรผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราสู้แล้วเราสามารถที่จะไม่จ่าย
0: ครับ
1: ถ้าคู่กรณีเราเป็นต่างชาติเนี่ยไปฟ้องที่ประเทศเขานั่นแหละ
0: อ๋อ
1: คราวนี้ธุรกิจหรือทรัพย์สินอะไรของรัฐบาลไทยถ้าไปปรากฏอยู่ในประเทศนั้น
0: อ๋อที่มันเคยมีข่าวใหญ่จุดๆๆนั่นใช่ไหมฮะ
1: เราไม่ต้องอธิบาย
0: ครับ
1: แต่ว่าเคยมีเหตุอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อันสืบเนื่องมาจากเนี่ยเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ใช่ว่าพอกฎหมายไทยตัดสินแล้วว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายให้คู่กรณีที่เป็นต่างชาตินะ
0: ครับ
1: แล้วมันจบกันไปนะค
0: ือ
1: จบในประเทศไทยเนี่ยจบจริงนะ
0: ครับ
1: แต่ในประเทศเขาเนี่ยเขาไปฟ้องร้อง
0: อ
1: ันนี้ถ้ามันมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการไทยนะในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขอให้ศาลไปยึดตรงนั้นมาได้เพื่อมาชดใช้ให้เขา
0: ครับโอ้อันนี้อย่างโครงการดอนเมืองโทเวเนี่ยเป็นประเด็นที่เราไปสร้างถนนไป

0: แข่งกับเขาใช่ไหม
1: ไอ้ดอนเมืองโทเวตอนนั้นเนี่ยมันฟ้องฝรั่งมันฟ้องด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเราแพ็คไม่ให้ขึ้นราคาหรือยังไง
0: อ๋อฮะ
1: ไปไม่ให้ขึ้นราคาแล้วทำให้เขาต้องขาดทุนเสียรายได้
0: ก
1: ็ฟ้อง
0: ตามกำหนดไอ้โครงการของเขาจะมีรถวิ่งเท่าไหร่แล้วไปมีถนนคู่ขนานตรงนั้นเนี่ยรถมันไปใช้ตรงนั้นแล้วก็ไม่มาใช้โครงการเขาก็ฟ้องตรงนั้นด้วย
1: อันนั้นด้วยมีด้วยมีไปทำไปทางด่วน
0: ครับ
1: ไอ้อะไรนะไอ้ด่วน2อะไรนี่นะที่ออกไปบางปะอินอะไรใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ไอ้ของเขาบอกโทเวเขาจะไปบางปะอินเขาจะไปทางนี้เหมือนกันไงเขาถือว่าทางนั้นก็แย่งรถเขาออกไป
0: ครับ
1: ออกนอกเมืองไป
0: ครับ
1: เขาก็ฟ้อง
0: อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะในเรื่องของการขึ้นโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะนักการเมืองที่อยากจะทำบิ๊กมหาโปรเจกต์กับพี่เพศานเราสามารถจูงใจด้วยสัญญาที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาหลายโครงการที่พอสุดท้ายไปทางมันไปไม่ได้เนี่ยถูกฟ้องคดีกันรัฐมักจะแพ้ครับ
1: ครับคือในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็เลื่อนอย่างนี้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแผนกลาง
0: ครับ
1: เราไม่มีแผนกลางเนี่ยคุณณรงค์นึกถึงภาพนะเอกชนการทางพิเศษก็ให้เอกชนเอาสัมปทานทำดอนเมืองโทเวนะ
0: ครับ
1: ก็ทำไปก็กลุ่มทุนก็เป็นกลุ่มทุนที่เขาสนิทกับพรรคการเมืองใหญ่ขนาดนั้นอยู่พรรคหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วทำเสร็จแล้วก็นักการเมืองอีกท่านหนึ่งเนี่ยมาคุมกระทรวงคมนาคมก็ไปขึ้นโครงการโฮปเวล
0: ครับ
1: โฮปเวลเนี่ยไม่ใช่ทำรถไฟยกระดับขึ้นไปนะ
0: มีทางด่วนบนนู้นด้วย
1: บนข้างบนมีทางด่วน
0: ใช่ครับ
1: คุณนึกถึงภาพเหรอมันก็จะมีทางด่วนที่แบบแข่ง
0: คู่กันเลย
1: คู่กันเลยกับไอ้ดอนเมืองโทเวว
0: ิภาวดีกับรางรถไฟเลยฮะ
1: ครับเสร็จแล้วก็ยังมีไอ้นี่อีกส่วนต่อขยายเป็นไอ้ทางด่วนอะไรสองน่ะ
0: ครับ
1: ที่ออกจากไอ้ตรงผ่านเมืองทองธานีออกไปนู่นเลยอ่ะ
0: ครับเชียงรากอะไรตรงนู้นน่ะ
1: เชียงรากเลยนู่นน่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ก็ออกพาออกไปสายเหนือเช่นกันน่ะออกไปทางบางปะหันก็อะไรเนี่ย
0: ถ้ารถติดวิภา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นนะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับนะเราจะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะใครมีอะไรก็มาได้เลยนะฮะพี่อเนกแซวมาพี่กวย
3: ค่ะ
2: คุณโด่งสุดยอดมาจัดรายการทันนึกว่าชมว่าเล่าข่าวเก่งเปล่าชมว่ามาจัดรายการทันวันนี้ขอบพระคุณครับพี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
3: แฟนคลับตัวจริงเนี่ย
2: ตัวจริงจะรู้ว่าเช้าก็ไม่ค่อยทันกลางคืนก็ยังไม่ทันอีกแต่ก็มาตลอดนะ
3: ไม่เคยขาดนะ
2: มาตลอดมาตลอดแต่มาไม่ค่อยทัน
3: รักกันนานนะรักน้อยน้อยแต่รักกันนานนาน
2: เออใช่ใช
3: ่รักน้อยน้อยไม่ต้องรักมากหรอก
2: แต่พูดคุย
3: รักกันไปอยู่กันไปนานนานได้ไหม
2: เซลกันอย่างนี้ได้นะครับมาเลยชอบนะฮะพี่ๆแสดงว่า FC กับตัวจริงนะอ่ะลุยข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็เดี๋ยววันที่19มิถุนายนวันศุกร์นี้นะที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามยุติอะไรเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันนี่ก็ลดใช่ไหม
2: ครับ
3: โอ้นี่เราก็ปีก็เอ๊ะจะเรือด่วนเนี่ยเขาจะลดไหมลดแล้วโดออกมาประกาศแล้วออกมาประกาศแล้ว
2: มันลงเอาลงเอาเลยเนาะช่วงนี้

0: เออลงเอาลงเอาเนี่ยดีขอวันที่19อย่าล่มเลยโด่งเนาะมันไม่ไหวแล้วว่ะถึงแม้ว่าจะลงนามไปแล้วมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ทันทีทันใดเนาะทางวันนี้ทางนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็บอกว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะคะก็วันอาทิตย์20วันเสาร์นะคะบริษัทในการปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากราคาเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลงตอนนี้อยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เขาอ้างอิงเงินที่7มิถุนายนนะคะลง40บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดลงอีกก็อาจจะลดอีกนะคะโดยตอนนี้เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทก็ลง18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก24บาทลดลงเป็น23บาทต่อสายนะคะเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเหลือ16บาทค่ะส่วนเส้นทางนนทบุรีสาทรนะคะจาก24บาทลดลงเหลือ23บาทนะคะเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทเหลือ35บาทแล้วก็เรือธงแดงนนทบุรีสาทรจาก33บาทแล้วลงเป็น32บาทแล้วก็ห้อยท้ายด้วยนะคะว่ากรณีที่มีการปรับราคาน้ำมันลงเนี่ยก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารอีกต่อไปนะเอออันนี้แฟร์ดีนะคะตั้งแต่วันที่20คือวันเสาร์นี้นะคะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปดูปัญหาครอบครัวนะครับที่บุรีรัมย์ครอบครัวนี้ครับพี่นะฮะเป็นรองสารวัตรจราจรนะก็แยกทางกับภรรยานะครับแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งก็แหละนะครับคือแกมีลูกกันสองคนนะคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง9ขวบนะฮะเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือแกบุกมายิงภรรยากับแม่ยายนะยิงเมียตายนะแม่ยายสาหัสนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาเคลียร์กันเรื่องว่าใครจะได้ลูกไปดูแลนะก็ชีวิตคู่เนาะพออยู่กันไม่ได้แล้วก็แยกกันไปแต่ทีเนี้ยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับอยากได้ลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยพูดง่ายๆนะฮะปรากฏว่าน่าจะเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับฝ่ายทางรองสารวัตรก็เลยก่อเหตุนะครับโอ้โหยิงภรรยาเลยนะฮะรวมถึงยิงแม่ยายด้วยนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายสามที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับในเขตเทศบาลเมืองนางรองผู้ตายนะครับอายุ39ปีชื่อว่านางสาวตีระยาถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดนะครับส่วนแม่ยายอายุ58นะฮะกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไหปลาร้าอาการสาหัสนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนรองสารวัตรจราจรนะครับร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์อายุ43ปีนะครับอยู่ที่สภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุเนี่ยแกโดนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับรุมประชาทันเหมือนกันเพราะว่าทำผู้หญิงอ่ะถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเนาะโอ้แต่เอาปืนไปยิงผู้หญิงในชาวบ้านก็รับไม่ได้เจ้าตัวนี้ก็น่วมเลยเหมือนกันนะครับโดนล็อกตัวแล้วก็ลุมประชาทันเพราะว่าชาวบ้านกลัวว่ามีปืนเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุ้มคลั่งไปยิงคนอื่นอีกนะครับโอ้เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าเลยนะครับเนาะลูกสองคนยังไงฮะเนี่ยเมียเสียชีวิตแม่ยายก็ยังสาหัสแล้วเดี๋ยวตัวเองติดคุกแล้วเดี๋ยวลูก2คนจะยังไงฮะเพิ่ง5ขวบกับ9ขวบโอ้โหครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มีเรื่องเตือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักแบบลดอย่างต้องการลดกระทันหันเลย
1: เหรอผมเองผมยังไง
0: ลดเร็วแล้วก็คือทำให้ไม่เห็นผลโดยตรงอ่ะว่าคนนี้เกิดขึ้นกับสาวจีนอยู่ที่เมืองหังโจมณฑลเจ้อเจียงที่จีนเนี่ยนะคะ

0: ผู้หญิงอายุ25 ปีชื่อชิงชิงมีน้ำหนัก55 กิโลกรัมแต่ว่าสูงแค่155ไงก็เลยตัดสินใจแล้วก็หมักด้วยตัวเองวางแผนควบคุมอาหารอย่างดีเลยให้เข้มงวดที่สุดเลยคือจำกัดอาหารในวันธรรมดาคือกินนิดเดียวจะคุมไว้แค่800แค่กินแค่800แคลอรี่ต่อวันนะคะจะกินผักต้มอกไก่ผลไม้แล้วจะใช้วันอาทิตย์คือเรียกเป็นวันชีสเดย์วันอาทิตย์อ่ะคืออด6วันเลยรวดเลยแล้ว1วันเนี่ยอยากกินอะไรก็กินเต็มที่เลยทั้งหม้อไฟไก่ทอดบะหมี่รสเผ็ดนะคะปรากฏว่าเดือนเดียวได้ผลเลยลดไปถึง7 กิโลกรัม7.5 กิโลกรัมใช่แต่หลังจากนั้นสิร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเพราะวันที่7เนี่ยเขากินแบบไม่ปัญญาบัญญังนะกินไก่ทอดอย่างมากเลยช่วงเที่ยงกินบะหมี่รสไก่เผ็ดอีก2ห่อในช่วงเย็นตัวเองก็เลยเริ่มมีอาการไม่สบายท้องเอวแล้วก็หลังแล้วก็เกิดอาการรุนแรงจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแล้วก็การอดอาหารเป็นเวลานานแล้วก็กลับมากินอาหารหนักในวันเดียวเนี่ยทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักผิดปกติก็เลยแทนที่จะลดหนักนั้นก็เลยมีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยหมอก็เลยเตือนบอกว่าการควบคุมอาหารเนี่ยแม้ว่าจะลดแคลอรี่จะการลดแคลอรี่จะมีประโยชน์จะมีประโยชน์เพื่อทำอย่างเหมาะสมแต่การลดน้ำหนักแบบถูกต้องเช่นอดอาหารมานานหลายวันแล้วมากินจำนวนมากในวันเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดให้กับระบบย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างค่ะต้องค่อยทำเสร็จค่อยเป่าแล้วก็ออกกำลังกายดีที่สุดละด้งเนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ความคืบหน้านะครับกรณีสามเณรที่ออกมาแฉนะครับว่าถูกพระวัดดังในจังหวัดกำแพงเพชรเตะคางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ
0: เด็กสูบบุหรี่ง่วงบอกว่าเด็กแค่
1: อันนั้นรู้จักอันนั้นอีกจังหวัดนึงอันนี้อีกเคสนึงเหมือนกันพี่กล้วยมีที่เกี่ยวกับพระเนี่ย2เรื่องแต่เรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะเรื่องนี้เราไม่ได้เล่าแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนสามเณรด้วยกันนะพระไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับแต่ที่ไหนได้เขาบอกวันนี้คดีพลิกแล้วนะฮะเขาบอกว่าถูกพระในวัดเนี่ยแหละทำร้ายร่างกายนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสามเณรเอก็ยอมรับแล้วนะครับว่าบาดแผลที่เกิดตามตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนเนรนะอย่างที่วัดกล่าวอ้างหรอกนะครับแต่เกิดจากมีหลวงพ่อลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่คางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะฮะหลังลายหมดเลยนะครับเนื่องจากตนเองเนี่ยทำความผิดพาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลนะครับเมื่อวานอีกเคสหนึ่งนั่นเรื่องของสูบบุหรี่เนาะ
0: สูบบุหรี่
1: ตัวเรื่องนะครับก
0: ็เอาจริงเด็กอะไปบวชเนรนะก็อย่าไปอะไรเข้มงวดหรือว่าอะไรเนี่ยเด็กก็คือต้องการได้ใช้วันหยุดติดภาคเรียนหรืออะไรเนี่ยก็จะเข้ามาพักเรียนก็ต้องใจดีกับเด็กด้วยนะ
1: ต้องตักเตือนดีๆแต่เรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่นะพาหญิงสาวเข้ามานั่งในกุฏิเนาะทั้งที่ตัวเองเป็นเนรอยู่อ่ะแต่เพียงแต่ว่าวิธีการจะไปถึงกับขนาดโอ้โหเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีอย่างเงี้ยมันก็ดูโหดเกินไปอ่ะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าด้วยเหตุผลทั้งที่เรื่องที่เมื่อวานเราเล่ากับเรื่องวันนี้มันก็เหตุผลมันก็หนักหนาสาหัสนะ
0: หมายถึงว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะลงโทษก็ไม่ควรจะเกินกว่าเหตุ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้วันนี้เกิดเหตุระทึกเลยที่ทางข้ามรางรถไฟหนึ่งตัวเราเกิดเหตุคือว่ามีชนรถไฟเนี่ยทางข้ามการข้ามรางรถไฟมันมีเวลาเกิดเหตุอะไรก็ระทึกอะว่ามีรถแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยไปติดค้างอยู่บริเวณทางข้ามรางรถไฟที่สถานีรถไฟพญาไทอยู่เนี่ยไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้ารถทำให้รถแท็กซี่คันนี้เคลื่อนย้ายรถไม่ได้เลยนะฮะทำให้การ

0: จราจรในพื้นที่เนี่ยติดขัดนะคะก็ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าที่การรถไฟก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเร่งกันเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติอยู่จนเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าที่อันนี้คงไม่มีสัญญาณว่ารถจะถ้าเกิดไม่มีสัญญาณว่าจะลงมาเนี่ยรถก็ต้องจอดก่อนถูกไหมนี่คือรถขับแอ
1: บ
0: ตามปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยโอ้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันเลื่อนลงมาเกี่ยวกับรถแท็กซี่แล้วก็ค้างตึงเลยโอ้น่าระทึกเลยดูที่ไม่มีอะไร
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
12: ก่อนอันดับ5ทักทายนะครับพี่พี่ปัญญาลาภสวัสดีนะครับพี่พิมพ์ทักทายเข้ามาเนาะพี่นงรักพี่นองนะครับนะครับฝากบอกว่าติดตามทางฟังขึ้น95เป็นประจำนะครับพี่นองบังคพรนะฮะพี่สมจิตพี่ทักชัยนะครับทักทายเราเข้ามาก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่เอกสินนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ผมฟังอยู่ด้วย FC ทั้งวันนะฮะมาดูเรื่องราวของบ้านพักหมาจรจัดที่พิษณุโลกนะครับก็หลังเปิดมาจะ20ปีแล้วพี่ปีนี้เข้าปีที่19จะ20ปีละนะครับออกมาประกาศว่าขอจากนี้จะของดรับบริจาคสุนัขจรจัดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ย300ตัวนะฮะ
0: ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย300ตัว
12: เขามีพื้นที่อยู่2ไร่เลี้ยง300ตัวทีนี้ด้วยสภาพ

0: เศรษฐกิจคนก็บริจาคน้อยลงน้องหมาก็ลำบากขึ้นเพราะว่าค่าอาหารวันละ4,000กินเก่งแล้วด้วยนะวันละ4,000เดือนนึงก็ตก120,000นะครับอันนี้เขาบอกยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะฮะ
1: ต้องเอาไปฉีดวัคซีนทำหมันอะไร
0: ใช่นะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สงสารนะสงสารนะตัวพี่ปานิสราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบ้านพักหมาจรเนี่ยนะครับบอกว่าสงสารก็สงสารแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหันมาดูตัวเองด้วยเหมือนกันจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายรับที่มันเข้ามาเนี่ยยอดบริจาคเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายที่ออกไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับบ้านพักหมาจรปานิสรานะครับลองหากันดูนะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะคุณป้าตุ้ยที่ดูแลเนี่ยอายุ60ปีละป้าตุ้ยหรือว่าคุณปานิสราเนี่ยแหละ
1: ส่วนใหญ่คนเลี้ยงสุนัขเยอะๆเนี่ยจะเนาะอายุเยอะเนาะแต่เขาก็
0: ใจบุญอะ
1: หูสาเลี้ยงเอาไว้
0: ใจบุญแต่เขาบอกว่าด้วยเข้าใจในเศรษฐกิจเนี่ยคนยังไม่ไหวเลยอ่ะจะมาแบ่งปันให้น้องหมาเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกัน
1: คือถ้าไปแล้วก็ช่วยเขาช่วยเงินด้วยก็จะดี
0: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้มาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีบ่อกุ้ง50กว่าไร่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้จับกุ้งไม่ได้เลยจับได้แต่อะไรรู้ป่ะปลาหมอคางดำ
0: ด้าน
1: ลูกคนหาคนที่ว่ามาเจอเงียบๆไปแล้วไม่เลยเขาบอกว่านี่โอ้ยวันนี้เห็นไอ้พี่เห็นภาพแต่ที่นักข่าวพวกนักข่าวพิเศษของเราส่งเข้ามานะขนลุกอ่ะปลาหมอคางดำเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าของบ่อกุ้งชื่อคุณอมรวรรณสุขโสภณอายุ61ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาซื้อที่ดินแล้วก็เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เนี้ยสมุทรสงครามนี่แหละมานานกว่า20กว่าปีแล้วช่วงแรกก็โอ้โหเลี้ยงกุ้งแล้วก็รายได้ดีเลยแหละแต่ระยะหลังเนี่ยกุ้งปริมาณกุ้งเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปลาหมอคางดำมาแพร่ระบาดในบ่อนะคะล่าสุดวันนี้จับปลาหมอนะคะขนาด 2-4 นิ้วน้ำหนักรวมกว่า5 ตันนี่คือ 5,000 กิโลกรัมนะขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทรายได้ก็ได้ที่ 40,000กุ้งเขาได้เป็นร้อยนะโด่งระดับส่งเนี่ยก็ต้องมี70-80-50เนาะโอ้แล้วปรากฏว่าได้แบบปลาหมอคางดำมา 5,000 กิโลกรัมบอกช่วงแรกเนี่ยปลาหมอคางดำยังไม่มากแหละแต่เวลาผ่านมาหลายเดือนเนี่ยโอ้ทำไมแพร่พันธุ์รวดเร็วเลยอ่ะทุกครั้งที่เปิดบ่อมาแทบไม่เหลือกุ้งเลยเจอแต่ปลาหมอคางดำจนมันมากรู้สึกว่าเหมือนต้องเลี้ยงปลาชนิดนี้แทนกุ้งมาแล้วนะคะโอ้ยส่วนคนที่เป็นผู้รับซื้อปลาเนี่ยนะคะก็บอกว่าปลาชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างมากเลยเนื่องจากเมื่อเกษตรกรปล่อยพันธุ์กุ้งหรือว่าพันธุ์ปูลงไปเนี่ยมักจะถูกปลาหมอคางดำกินตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กโอ้ก็เลยไม่เป็นกุ้งอ่ะเนาะก็เลยไม่โตสิปลาหมอคางดำมากินกุ้งอ่ะเขาซื้อลูกกุ้งเนี่ยลูกกุ้งทะลุไม่กิโลกรัมเท่าไหร่เอาไปปล่อย200 บาท
0: โอ้
1: คือลูกกุ้งเอาไปปล่อยลูกเล็กๆเอาไปปล่อยเลี้ยงไงเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งอ่ะแล้วมาถูกปลาหมอคางดำกินอ่ะโอ้โหเราดูปลาหมอคางดำเนี่ยเขาจับมา 5,000 กิโลกรัมกิโลกรัมละขายได้กิโลกรัมละ5บาท8บาท8บาทและ40,000 กิโลกรัมมหาแล้วกุ้งเขากุ้งเขารอดไปโดนปลาหมอกินไปก่อนเขาทุกคนก็ไปแสนเป็นล้านอ่ะหัวเสียหายก็เลยบอกว่าคนขอยภาครัฐเนี่ยมาช่วยเถอะอย่าเพิ่งปล่อยเลยไม่งั้นเนี่ยต่อไปก็ไม่มีกุ้งแล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถึง 9,000 ล้านเหรียญนะขออภัยครับนะฮะก็ทางที่อเมริกาเนี่ยเขาเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดนะครับถึงฟุตบอลโลกเนี่ยที่มีขึ้นเนี่ยนะครับพี่โอ้โหเขาบอกว่ากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยนะต่างชาติเนี่ยเข้าอเมริกา2,600,000คน นะฮะก็ถือว่าเป็น

0: ็นฟุตบอลโลกครั้งใหญ่ของอเมริกานะก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับภูมิภาคของอเมริกาเหนือเนี่ยนะประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง6สัปดาห์นะทั้งที่พักการเดินทางอาหารการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละเขาก็คาดหวังนะคาดหวังเม็ดเงินตรงนี้นะเพราะว่าคนไปคนหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินนะพี่นะค่าโรงแรมเพราะว่าสมมติทีมชาติตัวเองเตะ3นัดเนี่ยมันกินเวลาเกือบ3สัปดาห์นะ
1: ค
0: ุณก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่นะ
1: ก็เงินมันก็สะพัดอะในพื้นที่
0: ที
1: ่แฟนไปดูฟุตบอล
0: นะ
1: ต่างประเทศนะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก
0: โอ้โห 9,000 ล้านเหรียญนี่มันไหนฮะ 9,000 ล้านเหรียญ
1: คูณ30
0: เดี๋ยวผมลองคูณน
1: ิดนึง
0: โอ
1: ้39มีเศษเท่าไหร่อ่ะ 2,000 หรือ 20,000 กว่าล้าน
0: จอดเลยครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คือมาเฟียภูเก็ตนะคะต้องเจอ2รัฐมนตรีช่วยวันนี้คุณพลเพสุวรรณชงวีแล้วก็คุณบรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่ภูเก็ตเลยไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูเลยนะคะก็หลังเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีการอ้างไงเป็นเรื่องไปสร้างอะไรนะไปเก็บค่าลงหาลงอะไรใช่ไหมไปเก็บเงินค่าลงห้องลงหาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพลทีเนี่ยนะคะก็ได้พูดภายหลังจากที่ลงพื้นที่หาฟรีดอมบอกว่าก็มาดูสถานที่จริงเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะว่าพื้นที่ส่วนใดของหาฟรีดอมเป็นพื้นที่สปกพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งทางคุณชนทีก็บอกด้านหลังที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เอกสารสิทธิ์ครอบครองนส3ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้กรมที่ดินทำการตรวจสอบว่าออกเอกสารให้เมื่อใดและออกให้ได้ยังไงเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้แล้วจะเป็นสปกเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะออกได้ยังไงนะคะแล้วก็มีการอ้างไปเก็บค่าบริการเดินลงด้วยเนี่ยโดยระยะทาง300เมตรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจการทำมาหากินตรงนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เลยมาดูสภาพกันนะว่าวันนี้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่านะคะก็นักข่าวถามนะคะว่าในส่วนที่มีการโยกย้ายพวกข้าราชการแล้วเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณพลทีบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะมาเป็นพ่อเมืองหรือใครจะมาเป็นรองผู้ว่าหรือตำแหน่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรและช่วยภูเก็ตอย่างไรหากเรายึดแนวปฏิบัตินี้ก็ไม่มีปัญหากับใครนะคะแล้วที่นายกรัฐมนตรีให้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้เสร็จไม่ได้มาฟังอย่างนี้นะไม่ได้มาเพื่อทำให้เสร็จแต่พวกผมมาเพื่อทำให้สำเร็จเดี๋ยวรอดูดังนั้นเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ขอให้เวลาพวกผมนิดนึงเพราะว่ารองผู้ว่าก็เพิ่งจะย้ายมาผู้ว่าราชการภูเก็ตก็เพิ่งจะผ่านมติครม.ไปนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ที่แน่คือใครที่ยืนหนึ่งกฎหมายเราจะจับหมดเลยนะย้ำนะคะมาเนี่ยไม่ได้ทำให้เสร็จนะมาเพื่อทำให้สำเร็จค่ะนี่แหละลูกร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีนักเลงพ่อเลยนะเนี่ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเมืองดีเขาแจ้งไปที่ปปส.นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ลองไปตรวจสอบดูสิดับเพลิงสระบุรีมีคนเสพยาเสพติดด้วยนะเป็นลูกจ้างนะเสพยาเสพติดนั่งเสพอยู่ในดับเพลิงเลยนะครับ
1: เป็นลูกจ้างด้วย
0: เป็นลูกจ้างก็ปปส.เขาก็รับข้อมูลมานะครับจนกระทั่งนะเขาเปิดปฏิบัติการนะครับลองไปสุ่มตรวจแม่เจ้าไปแบบไม่มีการเตรียมกันนะครับไปที่ดับเพลิงครับจับเจ้าหน้าที่97รายมาตรวจ
1: เจอไหม
0: เจอสารเสพติด5รายครับพี
1: ่เยอะนะถือว่าเยอะนะ
0: เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเสพเคตามีนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งยอมรับว่าเสพไอ้แฮปปี้วอเตอร์อ่ะมันจะทำให้เคลิ้มจริงๆมันจะใช้ในพวกสถานบันเทิงได้แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยนะฮะก็ทั้ง5คนเนี่ย

0: ไม่มีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดนะครับแต่ทั้งหมดก็สารภาพว่ามักจะร่วมกันสังสรรค์ไปเสพยาที่บ้านของเพื่อนคนนึงนะก่อนเข้างานบ้างละเลิกงานบ้างละนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่เวรกันเข้าเวรกันทั้งหมดยังไม่ซัดทอดนะครับว่าเอายามาจากไหนนะฮะปปส.ก็นี่แหละนะครับส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป
1: แต่จริงๆอย่าทำแบบนี้เรื่อยๆก็ดีอาจจะได้คือทำแบบไม่ต้องบอกให้รู้ว่าทำกับหน้าการก่อนดีว่าจะดี
0: นะเพราะถ้าชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยหุ่นดวงยายของท่านสมมตินะสมมติอบต.แห่งหนึ่งสมมตินะอำเภอแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ติดยาเนี่ยเขาบอกให้แจ้งไปที่สายด่วน1386สายด่วน1386เนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแล้วเขาจะมีการวางแผนการเพื่อไปสุ่มตรวจในพื้นที่ของท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: จำไว้นะคะ1386
0: ครับผมนะฮะ
1: จบไปแล้ว
0: ครบถ้วนนะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
1: พรุ่งนี้เจอกันใหม
0: ่ครับผมพรุ่งนี้วันพฤหัสเจอกันครับพี่ไปแล้วครับคุณผู้ฟัง1ทุ่มเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

0: มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปัณระสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครด้วยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจในปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเพลงของ3สาวเลยนะคะมีเพลงอะไรบ้างคะ4สาวสิเนาะเริ่มต้นที่แค่หมู่จากน้องอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยพรไดนะคะจากพี่พรจันทพรและปิดท้ายกันด้วยผู้สาวเก่าเก่าเขาบอดจบนะคะจากเนิร์ดพัสวรรณนั่นเองค่ะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้นะทาง Facebook Live ก็ได้นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นี่แหละนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเข้ามาเฝ้าหน้าจอด้วยกันนะคะมารายงานตัวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟไปกันนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะนะคะคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ยังมี SMS ด้วยนะช่องทางนี้ก็ขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงเวลาพักผ่อนแบบนี้นะคะหรือว่าใครกำลังจะออกไป

ทำงานนะคะก็สามารถขอเพลงให้แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันได้นะคะไปจนถึง4 ทุ่มตรงเลยนะอ่ะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้ามาพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยจ้าทักทายกันด้วยนะคะดูซิว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างไหมวันนี้นี่ขึ้นตำแหน่งแล้วนะเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นตัวมัมตัวแม่แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกๆเนี่ยฟังแม่กันเยอะมากเลยนะคะนะก็ทักทายกันด้วยนี่อย่างลูกคนแรกเลยที่เห็นเนี่ยน้องหนีดูกู๊ดนะคะหนีดูนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแชมป์น้องแชมป์มาแม่เดี๋ยวคอยดูนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่น้องมังกรนี่มีน้องมังกรนะคะมีพี่ตั้มกระต๊อมีพี่เรดมี่พี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีใครอีกน้องคิตตี้วังว่าเห็นไหมลูกเยอะเลยนะคะเอ๊ะลูกเลอะลูกเยอะหรือว่าเรานี่อายุเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเรียกแม่กันหมดเลยอะนะคะพี่จันเพ็ญสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่บุญเรือนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อุดรค่ะนะคะมีน้องเวนเวนว้าวอันนี้ก็ลูกอีกคนหนึ่งนะคะพี่บุญยวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พันธุนีกระจมขานะคะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกอย่าเพิ่งคอมเมนต์รัวขึ้นมานะลูกนะแม่อ่านไม่ทันลูกนะคะพี่สุริยุทธ์สมานคณีบอกว่าร้อนเหรอกราบทำไมอยากกราบมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถึงคิดว่าพิมดาร้อนวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องเบลเบดเทียมนุ่มด้วยนี่น้องแซมมาแล้วแม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตนะคะมีทุกอย่างยกเว้นอะไรเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีสวัสดีด้วยนะคะแหมชื่อเฟซเขานะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเนี่ยหมดละเท่านี้แหละนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะพี่รุ่งทิพย์เหรอใช่ไหมพี่รุ่งทิพย์อยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ไวไม่ใช่แบบมาพี่ไผ่ตะกั่วป่าก็มาแล้วพี่ทวิชพงสายันบอกว่ารถไฟผ่านมักกะสันหรือเปล่าตอนนี้นะคะอยู่พระราม9นะคะถ้าเกิดว่าไปทางไหนดีถ้าไปทางกลับไปทางเอกอะไรนะไปทางไหนนะมักกะสันเอกมัยถ้าไปทางเอกมัยก็น่าจะผ่านนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะดูซิพี่เออินทิรานะคะพี่มีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีทักไปแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะนะคะเป็นยังไงอ๋อพี่สุริยุทธ์บอกว่าเสื้อทำไมร้อนเหรอใส่เสื้อบางมาเชียร์วันนี้ใช่ไหมนะคะพี่วิจิตรสวนนรสจากพิจิตรด้วยพี่ธีรวัฒน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ทันรอขบวนหน้าก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่022481366นะคะโทรมาจองสายกับแป้งโกะกันได้เลยใครยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะหรือว่าใครเคยคุยแล้วล่ะแต่ว่านานแล้วยังไม่ได้คุยกับพิมดาเลยนะคะก็ส่งโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ

0: นิวคันทรีนะคะหน้าจอมิสคอคนเรามิสยูนะคะแหมช่วงนี้นะหนึ่งในสมาชิกของนิวคันทรีเขาก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเลยในข่าวเลยคุณผู้ฟังนะคะน้องตินตินนั่นเองนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครกันเนี่ย
1: พี่นพดลครับจากจังหวัดตากครับ
0: อ๋อพี่นพดลทำอะไรอยู่คะ
1: แกฟังเพลงอยู่ครับ
0: เสียงเหมือนจะหลับแล้วอะ
1: ยังครับยังไม่หลับครับ
0: ยังใช่ไหมวันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานหรือเปล่าคะ
1: ก็ได้ไปทำงานครับ
0: อ๋อไปทำงานใช่ไหมเหนื่อยแล้วเน
1: าะก็ได้ทำงานไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
0: เอาเหรอทำงานอะไรอะคะ
1: จะกำจัดปลวกครับ
0: อ๋อจำได้แล้วเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะคะกำจัดปลวกเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่นพดลทำอะไรอยู่อะ
1: เนาะตอนนี้อยู่บ้านครับ
0: ทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนนี้อยู่หัวบ้านแต่กำจัดปลวกมาแล้วก็นอนพักผ่อน
0: นอนพักไม่คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมากเลยอ่ะ
1: เนาะเขาเพื่อนกันเขาเปิดไอ้
0: อ๋อเปิดดู
1: YouTube บ้างอะไรบ้าง
0: เสียงมันดังหรอใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ไม่ได้นอนคนเดียวหรอเนี่ยมีเพื่อนนอน
1: หลายคนหลายคนครับ
0: โอ้หลายคนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพี่นพดลฟังวิทยุยังไงคะ
1: ก็ทางวิทยุสถานีครับ
0: ไม่ฟังสถานีใช่ไหมแปลว่าเพื่อนก็ได้ยินด้วยอย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี
1: ้เหรอสถานี95ครับ
0: เปิดวิทยุหรือว่าโทรศัพท์
1: เปิดวิทยุครับ
0: ค่ะ
1: บางทีก็ดูในอะไรนะ
0: ดูในโทรศัพท์เอา Facebook อย่างนี้เหรอ
1: ดูครับครับ
0: อืมอย่างนี้เพื่อนก็ได้ยินด้วยสิคะใช่ไหม
1: ก็ได้ยิน
0: เนาะทักทายเพื่อนของพี่นพดลด้วยนะ
1: เบาเสียงแล้ว
0: เบาเสียงแล้วเดี๋ยวพอวางสายแล้วค่อยเปิดเนาะ
1: ครับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นพดล
1: อะไรนะลืมเลย
0: เอ้าลืมซะแล้วเพลงอะไรนะ

0: กี้ขอไว้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะ
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ใช่ไหมนะคะอยากฟังแหละ
1: แกงนี้แหละแกงนี้แหละ
0: เอออยากฟังแหละแต่ว่านึกไม่ออก
1: แกงลืมนะ
0: แกงลืมแหละเป็นมุกเนาะได้เลยดอกกระเจียวบานจากพี่พาเมล่า
1: คร
0: ับ ครับด้วยขอของพี่ก้องไม่ใช่เหรอของพี่ก้องห้วยไร่ไม่ใช่เหรอ
1: ของพี่ก้องห้วยไร่ครับ
0: เออบอกพาเมล่าก็เออไปกับเขาเอาอีกแฮะเล่นมุกอีกแล้วแม่พี่นพดลเนี่ยนะนะคะอ่าเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะวันนี้ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ได้ยินเสียงแล้วมีความสุขเหรอครับ
0: นี่แหละเนาะ
1: ได้ยินเสียงดีเจได้มีความสุขเลย
0: เนาะดีใจจังเลยได้ยินเสียงพี่นพดลก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมีความสุขเหรอครับ
0: เคยเข้าไปดูไหมคะเฟซบุ๊กเคยเห็น
1: ก็เคยเข้าไปดูครับ
0: สวยไหมตัวจริง
1: ดีดีเจสวยทุกคน
0: นี่แหละ
1: หล่อทุกคน
0: เออนี่แหละเราก็ถามชงให้เขาชมไงไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ชมครับสวยจริงๆครับ
0: เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากความสุขฝากเพลงเพราะๆให้เพื่อนข้างๆด้วยนะพี่นพดลนะ
1: ครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ขอมอบให้ SC95 ทุกคนแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วก็ขอมอบให้คุณลุง95ด้วย
0: ค่ะ
1: 935ครับ
0: เขา935
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะได้เลยได้เลย
1: แล้วก็น้องหลังไม้ด้วย
0: ค่ะน้องแป้งโกะคนสวย
1: น้องหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: อ๋อธรรมดาต้องดูแลสุขภาพแหละ
0: เออเนาะสุขภาพเราใช่ไหมนะคะ
1: ค
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่นพดล นะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสายชิวหิ
2: วใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เอาละค่ะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: กุหลาบค่ะนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะวันนั้นพี่ก้านตองมาร้องให้แต่พี่ก้านตองคือไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่วันนั้นนะคือเสียงเขาอ่ะเขางานเยอะมากเลยนะตอนนั้นอ่ะกำลังแบบว่าดังเลยแล้วก็งานเยอะมากแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะมาร้องเพลงมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ตลาดเสริมสุขด้วยนะคะในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่1พฤษภาคมปี2568นะคะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อค่ะจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะก็เลยได้ยินเสียงพี่เขาแบบว่าเป็นหวัดนิดนึงอะเนาะแต่ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะมานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบการประชาสัมพันธ์และล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคืนนี้เขามีแต่ฟุตบอลกันหรอเห็นว่านะคะมี FC นะคะของข้าว5เรานี่แหละนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครเขาบอกว่าคืนนี้มีเตะบอลนะมีฟุตบอลโลกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพิมดาเอาจริงนะไม่ได้ติดตามเลยนะเรื่องราวของกีฬาเลยนะคะยังไงคุณผู้ฟังส่งข่าวกันด้วยนะคะมีอะไรนะพี่เอสุดหล่อบอกมีทีมโปรตุเกสใช่ไหมกับอะไรกับทีมใหม่เหรอหรืออะไรนะคะอ่านยังไงใครที่มีข้อมูลยังไงฝากบอกประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิมดาจะพูดต่อไปนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะที่ Mcot Super Fan Starterราคาเบาๆ20บาทนะคะซึ่งจะได้รับทั้งหมด10ใบในการร่วมโหวตค่ะแล้วก็สุดคุ้มค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาที่500บาทนะคะที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะนี่ล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อน cheer.mcot.net แล้วหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Mcot Super Fan Starter หรือจะเป็น Mcot Super Fan Diamond นะคะซื้อแล้วทีนี้เราก็จะได้ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็โหวตกันไปนะคะส่วนของรางวัลเนี่ยสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็จะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ว้าว Farison MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนี่คือรถตู้ในฝันของพิมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อบทกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็นะคะ2ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะ3นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ4ค่ะ Go Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ด้วยนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะมีหลายๆคนถามพิมดาว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะที่เจพิมดาโอ้โหเวลานี้นะ3 ทุ่มแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยกินแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานดึกอยู่เวรดึกเข้าเวรดึกก็อาจจะต้องกินกันนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกินอาหารดึกๆเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะทิ้งช่วงระยะเวลาสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องก็ได้นะคะนี่แหละอย่างที่บอกไปเมืองไทยเราเนี่ยนะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งคืนนะคุณฟังเดินไปตามถนนนี่เจอร้านอาหารทั้งคืน24 ชั่วโมงนะคะนี่เราเป็นคนไทยนี่โชคดีเนาะที่มีอาหารอร่อยหลากหลายให้เลือกกินแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการไม่สบายท้องค่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องเนี่ยนะคะใช้กระต่ายบินใหม่กระต่ายบินโทเทลบรรเทา5 อาการไม่สบายท้องนะคะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโทเทลตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตบรรเทา5 อาการไม่สบายท้องติดบ้านกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนะช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้เหลืออีก1 เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอ1 สายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ฟังมันเป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันสดไม่ได้นะคะเวอร์ชันสดเปิดไปแล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่ชัยสานุวัฒน์ค่ะวอนพ่อขุนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพิมดามหานครอย่าลืมสายหน้าไมค์นะคะ
2: ครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเซฟเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามินอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงศ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่

0: และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่สัดทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริตพระวรชายาในเจ้าชายฮูกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงรับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริตทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรได้โรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: พันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: อาฮ่ามาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกัน

0: เสียงหล่อจังเลยใครคะเนี่ยเสียงสดใสมากเลยค่ะ
1: ธนพลกัสรุครับ
0: โอ้โหมาเต็มยศเลยชื่อเล่นชื่ออะไร
1: พี่ขวัญครับ
0: พี่ขวัญใช่ไหมพี่ขวัญทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้กีบใบตองครับถ้าเกิดบ้านผมจะเรียกแร่ใบตองครับ
0: อ๋อแร่ใบตองแล้วทำไมมาทำอะไรเอาดึกๆอย่างเงี้ย
1: ก็ทุกวันนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนาะเรามีลูกเล็กมีลูกเล็กก็ต้องเสร็จปลาก่อนแล้วผมก็ทำงี้ทุกคืนครับ
0: อ๋อเหรอคะเอาไปทำอะไรอะใบตอง
1: ก็ส่งขายกรุงเทพครับเขาทำใบสีตั้งแต่เขาไล่ไปตั้งแต่ตลาดไทยอะไรพวกเนี้ยไปถึงสามเสนมหานาคไปถึงปากของตลาดเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ครับเราไปส่งเขาไปขายครับ
0: ไม่เราช่วงเนี้ยคือเขากำลังไหว้ครูกันด้วยนะใช่ป่ะใบสีนี่คือกำลังแบบเป็นที่ต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขวัญก็คือนั่งทำอะไรเขาเรียกอะไรกรีดใบตองส่งอย่างเดียวเลย
1: ใช่ไ
0: หม
1: มันแล้วแต่จังหวะแล้วครับเพราะว่าเราส่งแม่ค้าขนมแม่ค้าใบสีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะเขาอย่างตลาดไทยแหละ จะเป็นพ่อค้าใบสีเยอะแล้วแต่เราครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ได้แบบทำใบสีหรืออะไรเงี้ยก็มีพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมที่ใช้ใบตองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เนาะนะคะพี่นัทธนพลอยู่ไหนสุโขทัยหรอ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วทำเสร็จแล้วไปส่งที่ไหนคะหรือว่าใครมารับหรือไปส่งเอง
1: เมื่อก่อนผมก็ล่องเองเลยไปส่งกรุงเทพเองเลยแต่ว่าตอนนี้ผมส่งที่บ้านเอาเพราะว่ามันจะถูกไปประมาณ15 บาทถึง18 บาทต่อมัดครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคนมารับไปอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงด้วยนะ
1: ครับเหนื่อยเก็บเงินครับ
0: ต้นทุนหายหมดเลยนะคะ
1: ไม่คือเราไปลงที่แผงก่อนแล้วก็คนจ่ายดีเขาก็มีเยอะ
0: คน
1: เขาไม่จ่ายไม่โอนก็มีครับ
0: ค่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่มันก็เหนื่อยเนาะแล้วคนไม่จ่ายไม่โอนแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วย
1: ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราไปลงกับแผงกับอะไรเราไม่มีหลักฐานครับ
0: เออไปตามเก็บก็เหมือนอบังเลยนะไปตามเก็บอย่างเงี้ย
1: ไปใช่ครับ
0: ไปทวงเงินเขา
1: แล้วไปยืนมันไม่ได้เงินครับ
0: อืมเนาะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แหละดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: นะแล้วเห็นพี่ขวัญบอกว่าตอนเช้าต้องไปส่งลูกหรอลูกโตหรือยังอายุเท่าไหร่คะ
1: แฝดพี่นี่โตแล้วครับแต่แฝดไอ้คนเล็กนี่คือประมาณ4 โมงไอ้แบบป .5
0: เหรอคนเล็กป .5 แล้วแฝด
1: นี่จะขึ้นป .5 อยู่ครับ
0: ขึ้นป .5 ใช่ไหมแล้วแฝดพี่นี่คือ2คนเลยเหรอ
1: ครับแฝดพี่นี่ก็เผาไปด้วยแล้วครับจบมหาลัยทำงานแล้วครับ
0: อ๋อก็ยังดีเนาะ
1: ครับ
0: ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะคะส่งถึงฝั่งฝันไปแล้วนะคะ
1: แฟนน้องอยู่พิษณุโลกครับทำงานเกี่ยวที่เขาเรียนมาครับ
0: อ๋อดีจังเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ดูแลตัวเองได้กันแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เหลือคนเล็กนี่แหละป .5 นี่แหละนะ
1: เหลือคนเล็กครับ
0: เนาะป .5 นี่แหละเนาะเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าพิมดาก็อีกยาวไกลเลยป .3 ค่ะ
1: ไม่ถอยครับเพราะเรื่องลูกเรียนบอกตรงว่าถ้าเรื่องเรียนเนี่ยไม่ถอย
0: ถอยไม่ได้เนาะของพิมดาก็ป .3 เนี่ยอีกยาวไกลเลยสู้ไปด้วยกันนะพี่ขวัญเนาะ
1: ครับผมครับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ส่วนไม่จริงห้ามทักของน้องลูกตาลครับ
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาคนข้างหลังไมค์ให้พิมดาด้วยอะไรด้วยผมให้ทุกคนที่ฟัง95มหานครเลยครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของความโสดให้แล้วกันทั้ง4เพลงเลยเนาะ
1: ได้ครับได
0: ้นะคะ
1: ครับผม
0: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
1: ได้ครับผม
0: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
1: เอาดังไหมไอยาราอาห่า
0: อย่างนี้แหละถูกใจเลยแหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
1: ก็วันนี้คือไม่เยอะครับประมาณ4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับ
0: โดย
1: ประม
0: าณก็ได้นอนละนะจะหมดแล้วนะนะคะให้เสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะพี่ขวัญนะ
1: ผมฟังบางทีถึงน้องการจบ
0: เ
1: นี่
0: ยดีเลยเนี่ยถึงเที่ยงคืนเลยนะคะยาวเลย
1: บางทีไปตองเยอะไงคือนั่งฟังถึงน้องการจบเลยครับ
0: ค่ะยาวๆไปเลยเน
1: า
0: ะ นะคะอ่ะ

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาใหม่ว่าไงคะ
1: ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทำเสร็จเร็วๆนะจะได้พักผ่อนไวๆนะคะ
1: จ้าครับผม
0: ฝันดีนะคะสวัสดี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: อ่าล่ะคุณผู้ฟังคะนะพี่ขวัญก็ขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดมานะคะแล้วก็เป็นของน้องลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังกันดีกว่าว่าอีก3เพลงนะคะจะเป็นโสดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะอีกทีนึงเอาใหม่ปล่อยคิวใหม่เอาใหม่ปล่อยคิวใหม่ก่อนเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะ

0: 4เพลงแบบสดๆกันเลยคุณผู้ฟังขาจำกันได้มั้ยเอ่ยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีเสียงใครร้องกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกนะคะไม่เคยได้ยินหรอกใช่ไหมนะคะสาวน้อยคนนี้แต่ว่าเสียงคุ้นไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าไม่โสดหมดสิทธิ์นะคะเพลงนี้เนี่ยจากน้องพิมพ์โพธิเดชนะคะสมัยนั้นในยุคนั้นเขาชื่อพิมพ์โพธิเดชต่อจากนั้นเขาเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นพิมดาอาสยามนะแล้วก็มาถึงพิมดามหานครในวันนี้เขาคือคนคนเดียวกันทั้งหมดค่ะนะคะไปลองหาฟังกันได้เนาะไม่โสดหมดสิทธิ์จากพิมพ์โพธิเดชนะคะตามมาด้วยโสดไม่จริงห้ามทักนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องสมาร์ทเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการของเราอีกท่านหนึ่งคนแรกเขาก็เป็นนักจัดรายการนะเขานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็คนที่สองเพลงที่สองก็นักจัดรายการนะช่วงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมธิชาค่ะนักจัดรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่จัดในช่วงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ขอสดสดค่ะจากทรายหทัยชนกนะคะนักจัดรายการช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันมาช่วงสองทุ่มนะคะเป็น4เพลงจาก4นักจัดรายการของเรานะคะเป็นนักจัดรายการคลื่น FM 95ที่พอจะร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วก็มีแต่เพลงที่แบบสดๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายระอาหารสชาติดีๆทานง่ายจุ่มเกาะทุกบ้านต้องมีไออายระอาหาร
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์อยู่ไหมคะหลังไมค์ใครโทรมาหลังไมค์บ้างเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์กันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเป็น VIP นะคะรถไฟมาแล้วค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้มีพี่แอมจันทบุรีพี่สุริยานครศรียายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่สุนาจังหวัดเลยพี่จำลองสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายและพี่ต๋อยประจวบนี่เลยนะคะนี่หลังไมค์ของเราเราต้องเรียกขึ้นเป็นจังหวะนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะดูซิมีใครบ้างน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดูนะคะไปขบวนที่2ด้วยกันน้องคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้รอนั่งรถไฟไปกับแม่พิมดานะครับน้องแวนแวนว้าวนะคะพี่สมศักดิ์จบฤทธิ์ค่ะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอกรัตน์สุวรรณรัตน์ด้วยนะคะมีอีกหลายๆคนเลยพี่สงวนศรีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะพี่พีระเดชดีกลางบอกคนโสดยกมือนะคะโสดตอนนี้นะคะโสดตอนนี้แหละตอนออกจากบ้านนะคะกลับบ้านไปก็ไม่โสดแล้วนะพี่ณัฐพงษ์โชติศิรินะคะบอกผมเพิ่งสวดมนต์เสร็จครับพอดีครับก็เลยมาฟังพี่พิมดาต่ออ๋อนะคะสวดมนต์เสร็จฟังเพลงแล้วก็นอนเนาะพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชินวัตรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชินวัตรบอกว่าฝนตกใช่ไหมที่ไหนนะแล้วก็มีพี่โสภาค่ะโตปันวงด้วยนะคะมีพี่อัญชลีชูสุพี่ไอเกตแก้วพี่บุญเริงดวงประสิทธิ์ด้วยนะคะพี่เรืองนิดค่ะน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่กะลา1บาทค่ะนะคะนี่ล่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังพี่ระวิภาสีเขียวนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังพี่นิสาก็มานะคะน่าจะหมดแล้วพี่เอกรัตน์ค่ะนะคะเอกรัตน์สุวรรณรัตน์ทักทายแล้วเนาะนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะรถไฟไปแล้วนะคะในช่วงที่2นะคะทักทายกันด้วยนะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะในอีกช่องทางหนึ่งเนาะมี TikTok กันด้วยพี่แพร

0: ้วนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะที่อยู่ทางช่องทางนี้นะคะอ่ะเอาละจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นิกมาฝากกันด้วยนะคะพี่นิกนี่ปกติเราเคยได้ยินแต่เขาเป็นเบื้องหลังใช่ไหมพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองมาฝากค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะเพลงนี้จากพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะอย่างที่บอกไปแหละเนาะคุณผู้ฟังปกติเราเคยได้ยินชื่อเนี้ยเนี่ยนะคะอยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลังเบื้องหลังนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะแต่วันนี้ค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เนี่ยนะคะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดร้องเองแต่งเองมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงอีกครั้งนึงนะถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองก็นี่แหละค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังความหมายดีๆเนาะนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเลยนะคะชื่อเพลงว่าอบอวนค่ะจากพี่เล็กรัชเมธนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่16ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะกลางดาวค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะลูกชายแม่ๆนะคะคงที่อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะเพลงฮิตนะคะมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาล่ะค่ะเดี๋ยวพัก

กันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามาละครช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะมีนิทานมาเล่าอีกเช่นเคยใครรอฟังนิทานนะคะเตรียมตัวเลยหลังโฆษณาเจอกันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคนขี้โมรถแท็กซี่คันหนึ่งรับผู้โดยสารมาจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นคนจาก3ประเทศโดยทั้ง3พูดคุยโวกันเรื่องประเทศของตนว่าสร้างอาคารอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นคนอเมริกันพูดขึ้นมาว่าสะพานโกลเด้นเกตของตนเนี่ยนะสามารถสร้างเสร็จของไอเนี่ยของไอเนี่ยสามารถสร้างเสร็จภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะคนญี่ปุ่นได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่า
3: เฮ้ยหอโตเกียวคนญี่ปุ่นละสร้างเสร็จใน7วันแค่นั้นเองนะ
2: นี่คนสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นคนจีนฮ่องกงค่ะเขาก็เลยคุยทับไปอีกว่า
3: สนามบินใหม่ของฮ่องกงอ่ะรู้มาใช้เวลาสร้างจริงๆแค่5วันแล้วก็เสร็จแล้วโชเฟอร์เนี่ยนะคะพอรู้เรื่องเข้าแหมคันปากอยากคุยทับบ้างแต่ไม่ค่อยสบโอกาสเลยจนรถแท็กซี่ค่ะขับมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชาวต่างชาติทั้ง3ก็ถามแท็กซี่ว่า Hey you นั่นอะไร What is this แท็กซี่ได้ทีค่ะเลยตอบกลับไปอย่างหน้าตายว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงผ่านมานี้ผมขับรถมาทางนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับแหมสงสัยเพิ่งสร้างเสร็จครับ
2: เป็นไงล่ะเป็นไงของเราทันสมัยอ่ะมันไวกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะคะขับรถมาเช้าผ่านมายังไม่เห็นเลยนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมาตอนเย็นเสร็จแล้วฮะนิทานของพิมดาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานไหมบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะเป็นนิทานก่อนนอนที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ค่ะเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะช่วงประจำของพิมดาเลยค่ะ10โมงถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันวิ่ง10โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายโมงพูดสลับแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยหนุ่มคนนี้พี่ก๊อตจักรพันธ์เขาเคยร้องเพลงสติงมาก่อนนะคุณรู้ฟังรู้หรือเปล่าและเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงของเขาเองชื่อเพลงว่าฉันคนนี้ก็คนไปให้มันละลายแหมอะไรเนี่ยนาราฟันดีนะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ใจ
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามฮับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้มาแบบสาวเหนือแต่เพราะปกติคือเป็นแต่น้องลูกโหนดนะคะบ่มีไผฮู้เลยเนี่ยว่าเป็นสาวเจียงใหม่เนี่ยจะใดเนี่ยวันนี้ต้องอู้กับเมืองสักหน่อยนะเจ้าดีเจลูกตาลชนิชาเจ้านะคะเจอคุณผู้ฟังเนาะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็นไงต้องให้พูดภาษาเหนือบ้างนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันลืมเจ้า พูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้เปิดมาแบบเนาะสไตล์แบบว่าเพลงกําเมืองนะเจ้ามาแบบสาวเหนือแต้เลยนี่ล่ะนะคะเริ่มต้นมากับโกดัมนะคะจริงๆจากว่าจะเลือกแหมเวอร์ชันนึงแต่มาเป็นอย่างตะกี้เปิดไปแล้วกับเวอร์ชันของวสันต์17และไม้เมืองเนี่ยไม้เมืองก็เป็นศิลปินเหนือนอปีอ้อไม้เมืองแล้วก็ต่อด้วยโอ้ยอันนี้ก็ต้องหาขนาดเลยคิดถึงมากก็เลยอยากฟังเสียงอ้ายบ่าวเฮาสักหน่อยนะคะพี่ณัฐกิติสารค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับกลับบ้านเฮาเตอร์เพลงนี้เนาะกลับมาเตออีนายนี่ก็ตังหากันเลยเปิดเพลงไอ้บ่าวเฮาสักหน่อยนึงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลงบัวคำนะเจ้านี่บัวคำนี่ก็สาวเหนืออีกหนึ่งสาวงามนะน้องมินตราน่านเจ้าเป็นใดรู้สึกว่าเป็นคนเหนือแต่ละ ก่อนหน้านี้แบบงงว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะจ๊ะทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุก่อนเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ Mcord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะจ๊ะทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนี่นะคะก็รับฟังกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะ19:30 นค่ะคุณผู้ฟังยาวไปจนถึง7 โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือลูกทุ่งมหานคร plus นะคะตรงนี้เราก็จะขยายเวลานะคะในช่วง8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นด้วยนี่นะคะก็ติดตามกันได้ตลอดนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้เลยเราจะไม่หยุดพักนะคะก็มีช่องทางอื่นด้วยเหมือนกันเป็นทางออนไลน์ติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเว็บไซต์ค่ะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ LTM FM 95แล้วก็ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังขาตอนนี้บอกเลยว่าว่างอยู่เนี่ยจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็นะคะทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะนะจะฝากเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะฮะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีสวัสดีจ้าน้องดีเจลูกตาลนะฮะบอกฟังอยู่จ้าขอเพลงขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะของพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็มีเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะล่าสุดนะบอกว่าขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตันเปิดให้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีครั้งนะคะคุณแม่รุณนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งวิงวิงวิงเข้ามานะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่เบลเบดนะบอกจ๊ะเอ๋มาฟังคนน่ารักกันดีกว่าเนี่ยพี่สุนิสา

ค่ะคุณแม่ทันวิชานะคะพี่บอลพาสค่ะพี่แจ็คพี่ชีวิตต้องทนนะจ๊ะพี่มาดานะคะแล้วก็มีใครอีกด้านบนขออนุญาตคุณแม่ทิพาพรนะคะพี่สุพศนะคะพี่นงรักพี่เบเบตลุงต้อยนะคะตอนนี้ใครที่เราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูไลฟ์นะคะที่เพจของเราได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ทักทายอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับทางติ๊กต็อกของดีเจลูกตาลเองนะคะใครที่อยากจะติดตามผลงานเป็นพิเศษนะคะจะได้รู้ว่านอกจากจัดรายการวิทยุเนี่ยนะคะตันก็ยังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมาย เป็นคนคนขยันกับคนงกเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะกั้นอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันทุกๆผลงานเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็รายการพิเศษในช่วงวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะ5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะก็เป็นรายการพิเศษจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ก็จะเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งที่แบบหลายคนคิดถึงเพลงเก่าอะไรอย่างนี้ก็มาฟังกันได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะเน้นย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะกับ02-248-1366นะคะระหว่างรอสายค่ะจัด1 งานเพลงจากวงฟินิกซ์ให้กันละกันนะโปรดมองและเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่แอม
1: สวัสดีค่ะน้องรู้จังสาวเจียงใหม่เจ้า
0: โอ้สาวเจียงใหม่เจ้าพี่แอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแหบ
1: พี่ไม่สบายสองไหมน้อง
0: โอ้เป็นแบบว่าเสียงเซ็กซี่เลยพี่แอมอะ สบายดีนะคะพี่แอมค่ะไม่สบายสิไม่สบายอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหายไวๆกันแล้วกันเนาะนะคะ
1: ยังคนแม่น้ำแก่ได้จะได้
0: อะไรนะอะไรนะคะขออีกที
1: กินน้ำเยอะแก่ใจได้หนูลูก
0: หนูไม่ค่อยได้ยินเลยพี่แอม
1: กินน้ำแก่ใจได้หนู
0: อืมแต่เราไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่แอมเน
1: าะใช่ค่ะ
0: ที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมคะ
1: ร้อนมากเลยค่ะน้องการ
0: ร้อนมากเลยโอ้เดี๋ยวพาฝนจากกรุงเทพไปตกทางนู้นบ้างแล้วขายกับข้าวเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมช่วงนี
1: ้ขายดีมากกันที่ทำร้านใหม่น้องการ
0: เหรอจะเพิ่มสาขาเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ใช่ค่ะทำร้านใหม่
0: เลยค่ะอ๋อทำร้านใหม่เหมือนแบบรีโนเวทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำใหม่
1: ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิม
0: ให้ใหญ่กว่าเดิมโอ้ยโอเคค่ะเฮงเฮงเฮงนะ
1: ใช่ค่ะพ่อปีนี้พ่อปีชูเกิดเสียจากราชการเนี่ยน้องตา
0: จ้าจ้าโอเคโอเค
1: แล้วเขาก็เลยทำบ้านใหม่ทำร้านใหม่แล้ว
0: โอ้โอเคค่ะก็ขอให้เฮงกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะคะลูกค้าเยอะๆนะ
1: แล้วเมื่อน้องแฟนย
0: ัง
1: ม
0: า
1: เ
0: ชิญ
1: แฟน
0: ที
1: ละ
0: ก็นั่นนะซีเมื่อไรจะได้ไปสักทีพี่แอมอยู่ตรงไหนนะคะของจันทบุรีร้านอยู่ตรงไหนนะ
1: เขา
0: คิดชูดอ๋อเขาคิดชูด
1: เดินหน้าสองคนเขาคิดชูดมาน้องจัน
0: โอเคถ้ามีโอกาสจะไปหาแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: อันตายฟรีเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งงานเพลงก่อนค่ะจากพี่แอมจ้ะพี่แอมอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
1: ้ป่าจะอย่างหวังแต่งงไม่ถือยาน้องจัน
0: โอเคค่ะจัดไปเดี๋ยวให้พี่แอมพักผ่อนเยอะๆด้วยเสียงแหบมากดื่มน้ำเยอะๆนะ
1: ใช่ค่ะพี่ขอมอบเพลงให้ลูกต่อสองคนนะน้องจัน
0: ได้เลยมอบไปใครบ้าง
1: น้องลูกมอบไปลูกต่อสองคนน้องเล้งกับน้องเชียร์แล้วก็
0: จ้ะโอเค
1: เขาไม่ได้อยู่กับพี่สักคนเลย
0: โอเคส่งเพลงไปเนาะส่งเพลงส่งความคิดถึงไปเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มอบให้น้องชายน้องแม่แล้วก็มอบให้พ่อแม่พี่เรียกกําไรพี่ค่ะ
0: โอเคค่ะขอให้พี่แอมหายไวๆนะจ้า
1: ดูแลสุขภาพน้องชายจ้าอยู่ไม่ยาว
0: เจ้าขอบคุณเจ้าเอ็นดูพี่แอมก็เป็นแฟนรายการประจำของเรานะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานนะคะไม่สบายก็ขอให้หายไวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจกับเพลงที่แนะนำเข้ามาทีหลังหวังแต่งนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่นะคะแบบพี่แอมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ทั้งตลอดชั่วโมงของเราเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปทักทายนะคะสมาชิกของเรากันต่อทางLTM FM 95แล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังติดตามนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขั้นตอนของการร่วมภารกิจนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะบัตร MCOT Super Fan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Super Fan Starter นะคะราคา20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบใน

การร่วมโหวตค่ะสุดคุ้มนะคะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500บาทค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะมาถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะเป็นสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Fan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะและยังมีภารกิจพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาเรียกว่าคอลูกหนังเนี่ยผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมนี้นะจ๊ะอ้าวทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็พี่โสภานะคะพี่สวัสดนะคะพี่แทนนะคะพี่แทนสุภาวดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีพี่จิตราพรนะคะทักทายนะคะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊ก8ริ้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายพี่เสรีพี่รัชนีพี่เดือนเพ็ญนะน้องไบด้วยนะจ๊ะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่หมาบีทรงพลนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยนะรักใต้โหนดนะฮะมอบให้กับดีเจลูกโหนดด้วยหรือเปล่า นะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่ได้ลงชื่อมานะว่าจากคุณผู้ฟังท่านไหนแต่ว่าเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้ในเวอร์ชันของพี่ฝนชนะสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทร นะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะกับฝนตกในทะเลนะคะแนะนำเข้ามาจากพี่โจเรียบคลอง2อ่ะนะคะแล้วก็พอดีนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะเรามีบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่รัชนกมีโอกาสได้มาร้องเพลงเนาะมาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรากับคอนเสิร์ตเมื่อน่าจะเหมือนปลายปีที่แล้วนะนะคะก็เลยเอ้านะคะจังหวะมันได้พอดีจัดให้เลยนะคะกับฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์กับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @ MCOT

กระท่อมทำใจนะคะเพลงนี้สอนสินชัยค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่หนูเพียรด้วยจ้าแล้วก็มีพี่จรัญทองบัวนะเข้ามาทักทายกันนะคะน้องแววนะคะพี่ปัดนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สมชายพี่นักรบนะคะพี่อัจฉริอัจฉริยาสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วรรณกรพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะอ่าฮะแล้วก็

0: เดี๋ยวนะหนูขออนุญาตทยอยย้อนดูข้อความนิดนึงสักครู่นะคะพี่ทัศนีด้วยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่โสภาพี่สวัสดิ์อ่ะอันนี้ทักทายกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูทาง SMS มีเพิ่มหรือเปล่า มีขออู้ได้ก่อของดีเจด้วยนะแล้วก็พี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลง ที่รักเรารักกันไม่ได้อ๋อจากพี่อัญชลีนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ลงชื่อมาเนาะแต่ว่าเปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราเปิดรับอีก1สายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆตอนนี้นะคะ now availableคุณผู้ฟังจ๋าโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของมาลีฮุนน่าให้กันละกันนะคะกับงานเพลงพร้าวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยังอยู่กันต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: บเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะช่วงแรกของเรากับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทยา
6: สวัสดีครับน้องลูกตาล
5: จ้าพี่วิทยาจากศรีสะเกษคนดีคนเดิม
6: ครับผมชื่อนายวิทยา
5: คือ
6: วิทยาศรีสะเกษหรือวิทยาบ้านแพง
5: ค่ะ
6: สุพรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
5: จำได้แฟนประจำอยู่แล้ว
6: ขอมอบนิดนึงได้ไหมครับ
5: ได้เลยยังไม่ได้ขอเพลงเลยพี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
6: เรารือคือทางผ่านของเอพจนาคร
5: ับ เราหรือคือทางผ่านของพี่เอพจนาค่ะและอยากมอบให้ใครคะ
6: มอบให้หนุ่มบ้านเชียงทูหนุ่มทรงสะเจนหนุ่มลำนาเชือจากคิดบ้านแพงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก็สาวน้องไม้ไพรบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสำรองทาบสาวบ้านอกตัวลงบ่อเชกสาวนิ่มบักรองหนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีสาวบ้านตะปินแล้วก็สาวบ้านสางสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรงค์สาวลำไยหวานมองให้ทุกเสียงทุกสาย
5: จ้า
6: เราฟังคืนเจ้าฮาในอยู่นะครับ
5: โอ้โหสุดยอดเลยนี่ยิ่งกว่าแร็ปเปอร์อีกนะเนี่ยพี่วิทยานะ
6: โอ้ดีมาก

0: อะไรพูดกับคนสวย
1: อุ้ยดีใจเหมือนกันพี่วิทยามอบให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะที่ฟังอยู่ด้วยกันจ้ะ
0: ขอให้ดีเจลูกตาพี่เป็นพิเศษเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่วิทยาค่ะพี่วิทยาฟังทุกคืนเลยใช่ไหมคะ
0: ครับผมฟังทุกคืนครับ
1: นะแล้วก็แนะนำงานเพลงเข้ามาอยู่บ่อยๆแล้วก็ที่ทันได้เปิดให้ไปได้ฟังอยู่เนาะฟังทันอยู่เนาะ
0: ครับทันอยู่ครับ
1: ทันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจ๋า
0: แต่ตอนเช้าเมื่อวานตอนตีสี่หรือตีสามนี่แหละเห็นตื่นมาได้ยินเสียงให้น้องสาวดีเจมันดีเจลูกตาลด้วย
1: ตอนไหนนะคะ
0: ตอนตีสามหรือตีสี่นี่แหละ
1: น่าจะเป็นท่านอื่นดีใจท่านอื่นค่ะพี่วิทยาตันจะจัดถ้าวันธรรมดาจะอยู่แค่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะนอกนั้นก็คือหลับ
0: โอ้โห ทำไมเสียงเหมือนกับ
1: เออ
0: ล
1: ู
0: กตาล
1: เสียงคล้ายๆกันมั้งเนาะเสียงคล้ายกัน
0: เออเลยผมลุกขึ้นมาโทรแต่ไม่มีใครรับสาย
1: เอ๊ะหรือว่าพี่วิทยาอาจจะหลับไปแล้วก็ฝันถึงหนูหรือเปล่าอาจจะเก็บไปฝันหรือเปล่า
0: ผมหลับไปผมตื่นมาได้ยินเสียงไอ้ดีเจลูกตาลเลยครับคิดว่าทำไมจัดตอนนี้แต่ก่อนจัดเ
1: ลยนั่นน่ะสิ
0: ดีทุ่มหรือหกทุ่ม
1: เออ
0: คือมาตีสามมั้งจะมาคือตีสามตีสี่มั้ง
1: โอ้น่าจะคล้ายๆกันอาจจะมีน้องอีกคนอะไรอย่างงี้นะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๋า
0: ครับผม
1: ค่ะจ้า
0: ช้าๆนะคร
1: ับ ช้าๆค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: และไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอ้ยาอ่าฮะ
1: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่วิทยามากๆนะคะค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเด้อ
0: ครับผมขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมากับความน่ารักนะคะพี่วิทยาก็จะแนะนำงานเพลงแล้วก็จะขอฝากเป็นพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคุณผู้ฟังที่รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบเพลินๆนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ทั้งหมดเลยค่ะสี่เพลงที่ผ่านไปนี้นะคะที่จบไปกับอยากมีใครให้คิดถึงนะคะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะจากพี่หนุ่มแม่เสรียงแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนจากพี่เฉลิมพลลพบุรีค่ะแก้วรอพี่นะคะเวอร์ชันโอ้โหต้นฉบับเลยค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะพี่สีจันจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าไมค์กับเราหรือคือทางผ่านเอพจนานะคะจากพี่วิทยาศรีสะเกษนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะคะยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่อาจจะยังติดค้างกันเอาไว้ถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะนะฮะมีใครบ้างนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะพี่อ้อมสุราษฎร์เนี่ยพี่หนุ่มหนองแต้พี่อ้ำบุรีรัมย์พี่อนันต์โคราชนะคะพี่ชาติเพชรบุรีโอ้เมื่อวานเพิ่งได้คุยสายเนาะแล้วก็มีพี่อ๋อมเจียงไฮน่ะเจ้าเอ๊ะมาจากทางเหนือเลยเนอะแม่พรจากจังหวัดแพร่โตยนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใช่ไหมฮะน้องฟ้าจากนครสวรรค์แล้วก็พี่ประสิทธิ์แม่สายโอ้วันนี้มีเจียงไฮมาหลายสายเหมือนกันเลยเนาะ เพราะว่าอะไรเปิดต้นขบวนไม่ใช่สิต้นรายการเขาเปิดกันแบบสาวเหนืออีน่ะนะ สวัสดีทักทายเพิ่มเติมโอ้เสียเปียกนะเสียเปียกมาดึกนะช่วงนี้นะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะอ่

ถ้าสมมุติเปลี่ยนชื่อ Facebook จะเป็นอะไรเสี่ยเปียกคนใหม่ไงจะใครไม่รู้เออนะ เปลี่ยนไปเรื่อยเสี่ยต้องเปลี่ยนบ้างเออจะได้ตื่นเต้นนะได้แปลกใหม่นะอืมนะคะเสียบอกอะไรเนี่ยน้องลูกตาลนะพี่อัญชลีนะคะทักทายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สิทธิชัยด้วยพี่พงศักดิ์นะจ๊ะยังอยู่พี่สังสุราษฎร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะโอ้พี่สังก็บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบนี่นะฮะพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะทักทายแล้วก็รับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆพี่วีระนะคะทักทายจ้าพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยธีรพัฒน์หรือเปล่าคะพี่ธีรพัฒน์บอกว่าทักทายจากอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามทางออนไลน์นะคะอยู่ทางต่างประเทศด้วยนะคะมีทั้งพี่เลิฟ พี่เลิฟพี่สุนะคะก็จะอยู่ทางยุโรปด้วยนะคะมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันนะคะแล้วก็น้องๆจากสปป.ลาวด้วยครูแฮมนะคะจากอเมริกาเนี่ยเป็นแฟนเพลงครับขอบคุณมากๆค่ะ Thank you teacher Thank you teacher sit down teacher แล้วก็พี่วิวัฒน์นะคะพี่วิวัฒน์บอกว่าทักทายจากรถขยะบางนาโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะคืนนี้ต้องทำงานยาวๆเลยด้วยใช่ไหมคะนะคะเสียเปียบอกดีเจจะเปลี่ยนชื่อให้ละใช่เสียต้องเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะได้เป็นสีสันไงเสียนะแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพลด้วยนะคะบอกจุกรูสวัสดีครับนะคะทักทายทุกๆคนเลยสวัสดีชิงหลิวด้วยจากฟินแลนด์ทักทายนะจ๊ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่อะไรนะพี่ติ๋มหรือพี่ติ๊กนะคะจากฟินแลนด์ด้วยเหมือนกันนะคะทักทายทุกๆคนเลยแล้วก็น้องชินกรนะคะโอ้ยข้อความอ่านไม่ทันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะจากสายหลังไม้พี่ประสิทธิ์จากแม่สายเรียกพี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วจัดให้ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากลำเพลินวงศกรค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยบอสสังกะลีอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับของลำเพลินนะคะเพลงนี้ต้องฟังไปฟังกันเลยแล้วกันนะคะกับบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกร

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก่อนหน้านี้ตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะบอกเลยว่าปล่อยมาไม่นานนะคะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะคะล่าสุดนะคะจากมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาบอกอยากฟังมากเลยนะสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ด้วยนะคะก็เป็น2งานเพลงฮิตๆที่จัดให้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:52 นะคะช่วงนี้ส่งท้ายกันเลยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะกับฐานไฟเก่าให้ก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอบคุณทาง SMS นะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังไว้นะคะเพลงไหนก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะจ๊ะติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่มีความสุขทุกท่านเช่นเคยสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: .mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
12: เชียงคืน2นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับเป็นช่วงที่เราจะมาบรรยายสดเกมฟุตบอลโลกนัดแรกของคืนนี้ครับเป็นเกมนัดแรกในกลุ่ม K ครับระหว่างโปรตุเกสครับเจอกับดีอาคองโกครับตอนนี้ในเกมเริ่มมาแล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพจากทั้ง2ทีมนิดนึงครับวันนี้โปรตุเกสนี่จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็กุนซือเนี่ยเป็นโรเบนโตมาร์ติเนสครับประตูเป็นเดียโกคอสตาครับแนวรับมีโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้าครับเจ้าคันเชโลแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนกองกลางวันนี้นี่มีบูโนฟานันเดสครับแบนเดโรซินวาแล้วก็เจ้าเนเบสรวมถึงวิตินยาแนวรุกครับมีคริสโตโรนโดกัปตันทีมครับวันนี้ลงสนามเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดครับที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงอีก1คนเนี่ยเป็นเปโดเนโตครับส่วนทางฝั่งคองโกวันนี้กุนซือเนี่ยเป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับมาในระบบ 5-3-2 ครับประตูเป็นเลโอเนลเอมปาซี่ครับแนวรับมีอารอนฟาบินซาก้าสเตฟานคาปูวาดี้ครับแล้วก็อักเซลตูนเซเบ้รวมถึงซานเชลเอมเบนบ้าแล้วก็อาร์เธอร์มาซูกูครับกองกลางมีมาคาวครับซาเมลมาตูซามี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพแป๊บนึงครับสำหรับคองโกเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอรูคายเมเบ้ครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นเซริกบาคัมบูแล้วก็ยูอันวิซ่าตอนนี้นี่เกมเริ่มมา2นาทีเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลใส่คองโกอยู่ครับโปรตุเกสนี่ครึ่งแรกนี่บุกจากซ้ายไปขวาครับก็เป็นสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อเลือดหมูสีเสื้อตัวเก่งครับส่วนคองโกเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่บรรยายคู่กับพี่เอกนพดลครับผมส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของผู้ตัดสินกาตาครับทางด้านของอับดุลรามานอัลจาซิมครับผู้ตัดสินจากกาตาเกมวันนี้นี่โอ้โหแฟนบอลแน่นมากครับที่สนาม NRG Stadium ครับที่ฮูตันเป็นหลังย่อของฮูตันเท็กซัสครับทีมใน NFL ครับความจุนี่ระดับ 72,220 ที่นั่งครับ
13: ครับทีมใหญ่จะมาไหมวันนี
12: ้โอ้โห
13: เมื่อวานนี่ทั้งยวงนะ
12: ทั้งยวงเลยรุ้นเหนื่อยทุกวันเลยสำหรับทีมใหญ่เนี่ย
13: แต่โปรตุเกสวันนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนี่โอ้โหเอาเลยนะครับนะบูโน่หยอดมาครับยังโมงอยู่วันนี้ใช้หลัง3เลยนะครับทางด้านเดียร์ฮองโก้โดนเตะได้ฟาวครับ
12: แนวรับของโก้ของโก้นี่วันนี้มีตัวเซเบ้ด้วยนะพี่อดีตเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
13: ครับตัวดังๆเยอะนะครับทางด้านเดียร์ฮองโกข้างหน้าบาคัมบูกับยูอันวิซ่านี่ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับผู้เล่นเสื้อสวยนะ

0: เดียวโก้
1: เสื้อสีฟ้าสวยมากพี่รวมถึงเสื้อโปรตุเกสนี่ก็สีเก่งสีเดิมครับวันนี้นี่โรนโดนี่ลงสนามฟุตบอลโลกสมัยที่6ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามเยอะที่อายุมากที่สุดด้วย41ปีกับอีก132วันครับในเป็นเขาเรียกว่านักเตะออฟฟิล
0: ใช่เกิดเมื่อวานนี่มาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดทางซ้ายอยู่ในขอบเขตโทษโยกอยู่โดยิงไม่ได้ต้องคืนบรูโน่ต้องวนไปตั้งกันใหม่นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดียของโก้โหลงมารับกันแน่นเลยครับ
1: ช่วง5นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอลเข้าใส่ก่อนแล้วคองโก้เนี่ยลงไปแพ็คเกมรับแน่นครับหน้าปากตัวเอง
0: วางมาทางขวากันเซโร่ต้องขวาง2ครับย้อนคืนอาราโควันนี้คู่เซนเตอร์ใช้อาราโคกับทางด้านเวก้าเฉยเลยลูเบนดิอาสสำรองนะครับ
1: รวมถึงอิดาซิโออีกคนนึงที่วันนี้คู่เซนเตอร์ก็เป็นเวก้าครับกับอาราโคครับส่วนกองกลางวันนี้โอ้โหแน่นมากมีวิตินญามีเนเบสรวมถึงบูโน่แฟนันเดสด้วย
0: ครับก็รับชมอยู่ยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
1: ครับผมแล้วก็
0: ทักไลค์กดแชร์ให้ด้วย
1: สถานีวิทยุทั้ง41สถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
0: ่เผื่อใครตัดยางอยู่จะได้มารับชมเรานะครับ
1: ครับ
0: พับสนามบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีแรก
1: โหเริ่มเกมมา5นาทีนี่คองโกนี่ยังแทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
0: เมื่อวานเมสซี่แฮตทริกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นโรนัลโดกัน
1: และแฮตทริกเราเป็นยิงเยอะสุดในบอลโลกเท่าโคเซ่ไปแล้วด้วย16ประตูครับ
0: เมนเดสครับเล่นทางซ้ายขึงเลยครับเนเวสวางมาขวาลงโล่งอ่ะครับกันเซโร่เปิดไปสองแรกโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับคองโก้ยังเก็บได้อยู่วิตินยาออกมาซ้ายพื้นที่ตรงนี้มีครับหยอดมาแล้วได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับเอาจนได้ครับเจ้าเนเวสยิงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โห5นาทีเท่านั้นครับโปรตุเกสออกนำคองโก1-0ครับจากประตูของเจ้าเนเวสครับโอ้โหขึงอยู่นานครับโปรตุเกสในช่วง5นาทีแรกแล้วสุดท้ายได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
0: เตือนอยู่นานครับโปรตุเกสขวาทีซ้ายทีครับ
1: โอ้ลูกทีมของมาร์ติเนสออกนำเร็วแล้วครับเป็นจังหวะเปิดจากทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนเวสเทคตัวหม่งเข้าไปโล่งๆครับคนเปิดนี่เป็นเปโดเนโต้คร
0: ับผู้เล่นของเดียร์ฮองโก้เนี่ยเหมือนไปพวงกับโรนัลโดเยอะครับทำให้เนเวสเนี่ยนะครับโฉบมาหม่งเฉือนไปที่เสาไกลเอ็มปาซี่หมดสิทธิ์นะครับได้แค่มองกันลูกนี
1: ้คนตามประกบเนเวสนี่เป็นตัวเซเบ้เมื่อกี้โดนเนเวสเนี่ยฉบมาหม่งเข้าไปคร
0: ับ ไหลไหม
1: โอ้โหแฟนบอลน่าจะแฮปปี้ครับพี่มาเร็วขนาดนี
0: ้แฟนโปรตุเกสเยอะแน่นอนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนโรนัลโดนะครับ
1: เอาครับโปรตุเกส5ทีแรกครับออกนำไปแล้ว 1-0 ครับจากประตูของเจ้าเนเวส
0: กราฟิกขึ้นมานาทีที่6นะครับมาซัวกูเกมมีสกอร์เร็วก็หมันแบบนี้นะครับต้องดูข้างหน้าว่าทางด้านบาคัมบูกับวิซ่าเนี่ยจะได้จบหรือเปล่านะครับ
1: แต่ช่วง5ทีแรกนี่บอลไม่ถึงวิซ่ากับบาคัมบูเลยครับ
0: บาคัมบูขวามีวานบิซาก้าไหลออกขวามีเติมเกมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับย้อนมาอีกทีหยอดมาทางด้านซ้ายมาซัวกูตู่แต่โปรตุเกสก็บังอยู่2นะครับมาซัวกูเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนมาซูกุออกข้างด้วยนะครับ
1: จังหวะเปิดไปติดคานเชโลแล้วบอลมากระโดนมาซูกุออกข้างครับคุณซื้อของคองโกนี้เป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ทีมนี้ตามเป็นรองโปรตุเกสไปแล้วครับ
0: เริ่มจะครองบอลได้นะครับมุตุสามีพยายามจะขึ้นเกม
1: ของโก้นี่มาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตอนเป็นซาอีในช่วงทศวรรษที่70อะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นคองโก้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเล่นครับแล้วก็ชนะไนจีเรียกับแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟมาด้วย
0: โปรตุเกสฮะแฟนๆน่าจะเล่นให้ยิงลูก2นะครับ

0: ชุดนี้ตัวจริงตัวสำรองนี่ถือว่าครบเครื่องครับบรูโน่เล่นคอร์กกันอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดคอร์กกับบรูโน่โอ้มีเตอร์มาอีกแล้วเจ้าเนเวสแต่ยังไม่โยนยาวครับวันนี้แกนหลักของโปรตุเกสตรงกลางก็มีบรูโน่เจ้าวิเดนยาเนเวสนะครับ
1: ก็

0: มีประตูเร็วด้วยโปรตุเกส
1: หรือไม่ก็สัก3ก็โอเคได้เปรียบอยู่บรูโน่ต้องย้อนมาใหม่ครับไหลทะลุช่องมาเอาแล้วครับเมนเดสทางซ้ายเมนเดสเจอกับเอเมบ้าโดนแซะออกข้างครับ
0: วันนี้โปรตุเกสเนี่ยลุกที่หลุดไปนี่เป็นเลย์เอานะพี่กับเฟลิกที
1: ่
0: ออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนครับในช่วงครึ่งแรก
1: อินฟานติโน่แกก็แทบจะดูทั้งทุกเกมนะเนี่ย
0: เขาบอกว่าบินวันหนึ่งเนี่ยดู2
1: คู
0: ่บินไปบินมาเลยพี
1: ่เมื่อวานก็เห็นนะ
0: เดี๋ยวดูว่าแกจะไปดูคู่ไหนต่ออาจจะเป็นช่วงเช้าเลย
1: เมื่อวานบวกเยอะเข้าบินทุกคู่
0: ครับผม
1: จะได้จบตอนไหนครับคาเยมเบ้แล้วก็ยังเจาะไม่ขึ้นแหละครับต้องย้อนคืนกับบัวดี้เอ็มบาซี่ต้องวางยาวครับข้างหน้าริมทางขวามีทางหน้าวันบิสก้าเก็บได้ครับวิซ่าโดนขวางมีตัวอ้อมแล้วครับวันบิสก้าดีดมาลูกนิดไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาวิซ่าที่หน้ากรอบเขตโทษโยฮันวิซ่าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาแบบได้ลุ้นเลยครับ
0: โอกาสลุ้นครั้งแรกของยันวิซ่าครับได้ยิงจังหวะนี้หลุดเสาไปนิดเดียวครับของโกกไปมานี่จังหวะนี้เกือบได้ประตูตีเสมอไปไงครับยิงด้วยซ้ายกับวิซ่าบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
1: ข้างในมันเจาะยากครับก็เนี่ยลองซัดจากนอกกรอบไม่ไซส์ครับลูกนี้ถ้าไซส์น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้
0: โปรตุเกสนี่ต้องใช้บอลยาวครับตอนจังหวะที่จะเซตบอลขึ้นมานี่คองโกนี่บีบสูงครับ
1: ครับเปโดเนโต้ริมเส้นทางซ้ายเกี่ยวบอลได้ต้องวนคืนมาครับเมนเดสวิติญ่าครับเคาะสั้นๆเมนเดสวิติญ่าอาราโคครับเนเวสพอได้สกอร์นำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับโปรตุเกส
0: ก็อาจจะไม่ต้องเร่งเยอะแล้วครับเน้นคองบอลครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่เวก้าเซตอยู่กับอาราโคในแดนตัวเองครับ
1: เบนาร์โดกันเซโรโอ้ไม่ลงแล้วกันเซโรนี่ยืนค้ำแดนบนเลยนะครับ
0: เบนาร์โดต้องลงมาช่วยต่อบอลในแดนตัวเองครับเซตอยู่ครับโปรตุเกสยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับ
1: ลงไปรับต่ำเลยนะครับทางด้านเจ้าเนเวสเหมือนไปโฮบอลนะครับมีคอยเชื่อมจากด้านหลังมาตรงกลางเดี๋ยวดูว่าพีโดจะได้ยิงตอนไหนครับเนี่ยค้ำอยู่ข้างหน้าอ้าวแต่โปรตุเกสไปเสียฟาอุ้ยเหลืองเลยครับเบนโด
0: จังหวะจับบอลลั่นแล้วโดนคองโกตัดได้เบนโดซินวาต้องตัดแล้วเสียฟาวโดนใบเหลืองด้วยครับโดพยายามจะเข้ามาขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินนะครับ
1: เคยเจอกันไหมเนี่ยเอาตัดสินของกาตาร์กับโดไม่แน่นะอาจจะตัดสิน
0: อาจจะเคยเจอ
1: ในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไง
0: ในถ้วยเอเชีย
1: โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าก็ยันมาเลยนะครับ
0: เขาหนักใส่คาเยมเบ้ครับเกมนี้แป๊บๆนี่ผ่านไป15กำลังจะ15ทีแล้วครับ
1: รับฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับทายสกอร์มาก็ได้นะครับว่าพี่โดเองก็ต้องการสกอร์แรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะรุ่นใหญ่ก็ยิงไปหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: บาคัมบูหลบมาสวยเอาบาคัมบูยิงฉลับโอ้โหไม่เข้าครับ
0: โอ้จังหวะคิวมาของบาคัมบูแล้วมีโอกาสยิงไปติดบล็อกผู้เล่นของโปรตุเกสออกหลังนิดเดียวครับ
1: จะไปบิลแล้วโดนตัดได้ครับดูแล้ววิซ่าขอไม่ให้จังหวะยิงไปฉลับทางด้านอาราโคออกครับ
0: โอ้โหถ้าไม่มีอาราโคบล็อกจังหวะนี้บอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับเตะมุมครั้งแรกของคองโกครับ
1: อยากให้สนุกไหม
0: ต้องโดนนะพี่ลุง
1: เอาวันนี้คนที่เชียร์เดียคองโกก็มีนะก็ชอบมวยลอง
0: นะแต่ถ้าโดนนี่แฟนโปรตุเกสน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับ
1: มาซัวกูครับเท้าซ้ายจะปั่นโค้งอ่ะอุ้ย 5-6 คนเลยนะครับในกรอบ18หลามาซูกูเล่นลูกสูตรไหลขึ้นอ้าวโดนดักได้เนเวส ให้เบนาโด

0: โดนลุม3เบเรโดยังมาต่อช้าโดนดักตัวเซเบ้ออกมาซ้ายครับเอเมมบ้าลุยมาแล้วกับตันทีมออกมาทางซ้ายมาซูวากูจะเน้นขึ้นเล็มเส้นครับมามิซาก้ากับมาซูกูเปิดยัดมาเก็บไม่ได้ครับบาคัมบู
1: ธุรสินยกธงรับหน้าด้วยจังหวะที่เปิดเข้ามาของทางซ้ายครับแล้วมาซูกูเนี่ยทางด้านของบาคัมบูเนี่ยรับหน้าไปแล้วครับ
0: อินฟานติโน่ทำไมเดินลงมา
1: ไม่ใช่อันนี้มาติเนสกับวิกเกตคล้ายกันเลยครับ
0: โอ้ทรงมันเหมือนกันเลย
1: นึกว่าอินฟานติโน่ลงมาข้างสนามไม่ใช่นะครับโปรตุเกสเฮดบอลอยู่กลางสนามครับ
0: เนี่ยเจ้าเนเวสกับวิจินญาจะสลับกันลงมาเชื่อมเกมตรงกลางกับด้านหลังครับอาราโคครับให้กันเซโลเนี่ยพยายามจะขอให้ผู้เล่นของเรียของก็ขึ้นมาไล่บอลนะครับเมนเดสดีกรีแชมป์ลีกกับเปเช่นะครับนูโน่เมนเดส
1: วิตินยากับจองเนเบนี่ก็ใช่นะพี่
0: ใช
1: ่โหโปรตุเกส
0: ชุดนี้เดี๋ยวครึ่งหลังได้เห็นลามอสอีกตัว
1: โหจากปารีสเพียบครับนักเตะโปรตุเกสชุดนี
0: ้บรูโน่ครับJust, it is remarkable the talent that's assembled. Neves, caught San San. Yeah, caught. ให้ผู้เล่นเดียวของก็ขึ้นมาไล่ในแดนบนนะครับเพื่อจะเปิดช่องว่างไม่เร่งครับ
1: ของโกก็ไม่ได้บีบเยอะครับในช่วง15ทีแรกแม้จะโดนออกนำไปแล้วก็ตามครับ
0: วิดินจ้าครับไหลไปตรงกลาง Neves.เนโต้เล่นกับโรนัลโดเนโต้รับบอลออกซ้ายโรนัลโดให้เนโต้จับเบิ้ลลูกนี้โอ้ยมันไม่ดีครับยังได้อยู่เนโต้คืนหลังมาคร
1: ับ กำลังจะทำชิ่งกับโรนัลโดเนโต้แบบจ่ายไม่ดีครับบอลไปโดนผู้เล่นคองโกครับสุดท้ายได้ทุ่มครับ
0: เล่นเร็วเลยวิตินญาครับไหลมาขวายาวๆกันเซโลยอดมาเสาไกลโรนัลโดจะจักรยานอากาศไม่ได้ยังได้อยู่ยอดมาอีกทีเสา2ครับก็โดนโขกทิ้งกันเซโลปล่อยบอลตกพื้นเกเรียฮองโกเตะทิ้งมาก่อนครับอ้าวแล้วแมนด้วยวิซ่าจะได้สวนกับจะขึ้นมาได้ไหมครับมาเข้าตรงกลางเอเมมบ้าพยายามจะเคาะสั้นๆแล้วขึ้นมาได้ด้วยครับมาซูกูทางซ้ายข้างหน้าโอ้ยจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับจิตจากันเซโล
1: ยังไม่คมเกมรุกของคองโก
0: เกมแรกแบบนี้สนุกต้องพยายามให้คองโกเนี่ยหยอดเติมเกมขึ้นมาบ้างมาแล้วเมนเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษเมนเดสตูกนิ้วเซฟซะก่อนครับเก็บตกจังหวะ2มาอีกทีบูโน่ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: โอ้จังหวะบอลยกมาจากกลางสนามให้นูโน่เบเนตหลุดเข้ากรอบเขตโทษครับจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟเอ็มปาซี่ครับจังหวะ2มาเข้าทางบูโน่เนี่ยก็ยิงซ้ำแต่บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหบอลเนี่ยจังหวะที่นูโน่เบเนตพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสุดท้ายไฟมิซาก้าเป็นคนสกัดแล้วไปติดเซฟเอ็มปาซี่ด้วยซ้ำครับสกัดแล้วไปโดนขาเมนเดสครับดีที่เอ็มปาซี่ยังเซฟได้ครับ
0: บิวใช่ไหมโดนบีบต้องเตะยาวมาคองโก้โปรตุเกสกระดกมาโรนัลโดไม่เล่นครับเพราะเล่นกันล้ำเตะทิ้งเลยครับเอ็นปาซี่ข้างหน้าไม่มีใครครับถามโทมัสปาเต้ไม่แน่ใจว่าเรื่องวีซ่านี่เคลียร์หรือยังนะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะเขามีคดีความอะไรอยู่ครับทางด้านเจ้าโทมัสปาเต้
1: ป่าแต่นี้ยังเข้าไม่ได้นะพี่ยังถูกปฏิเสธวีซ่าอยู่ครับส่วนข้อความนี้ส่งข้อมูลคืนได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วยครับ
0: ครับ
1: Facebook นี่ทักทายเข้ามาเต็มเลยพี่วันนี้คุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังหน่อยครับไม่ทันเลย
0: เดี๋ยวพี่โดแข่งอยู่เดี๋ยวพักครึ่งก่อนฮะ
1: เดี๋ยวพักครึ่งก่อนครับ
0: ถ้ามาร้อง

0: ม่อาจเป็นใจข้าวมันไก่ตอนนี้โดนด่า
1: อ๋อของพี่เจมใช่ไหมพ
0: ี่ใ
1: ช่อ๋อบุตรเกตเชนมาทางขวาอันอยู่ที
0: ่ใครเข้ามาชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: กับ
0: ของโซเชียลของ99เนี่ยยังไม่ได้ติดตามเนี่ยติดตามด้วยนะเผื่อท่านฟังที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ก็เรียกว่าคุยกันต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: บอลโลกจบก็มาฟังเราภาคพรีเมียร์ได้นะครับ
1: อืมใช่เดี๋ยวช่วงพรีเมียร์อาจจะมีแบบนี้นะพี
0: ่ดี
1: ครับ
0: เพราะของเรานี่พรีเมียร์สบายๆแล้วเกมพักส่วนตัวซื้อแพ็คโมโนเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวบางเบ่งบางเบ่งก็ช่วยด้วยพี่
0: เท่าไหร่ฮะ
1: คนละครึ่งครับคนละครึ่ง
0: เดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูคอมมงคอมเมนต์กันนะ
1: ครับโนโดวันนี้ก็ยังได้บอลน้อยอยู่ครับ
0: 1-0ยังไม่ปลอดภัยนะเจม
1: ยังครับยังไม่ปลอดภัยครับ
0: ถ้าจะเอาชัวร์ต้อง2ต้อง3เลยนะครับ
1: อาจจะถ้ายิงเยอะได้ต้องยิงก่อนครับโปรตุเกส
0: ก็
1: ผ่านครึ่งกลางครึ่งแรกไปแล้ว
0: เผื่อบางท่านมาฟังอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่า99บรรยายฟุตบอลก็สไตล์นี้แหละครับไม่ได้ภาคแบบอย่างเป็นทางการแบบ 100% นะ
1: ครับ
0: เล่นไปด้วยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นภาคบอลเป็นหลักนะครับ
1: ครับบอลอยู่ที่บูโน่แฟนเดสครับกลางสนามมองหาเพื่อนยังเล่นสั้นครับมาที่นูโน่เมนเดส
0: ดูว่าอีกประมาณสัก25นาทีในครึ่งแรกอ่ะโรนัลโดยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยนะครับจะได้จบไหมเพราะว่าโดเยอะวิ่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกาย
1: ก็41แล้วนะพี่บี
0: คือถ้าจะให้โดเล่นต้องเปิดยัดให้นะครับ
1: ต้องลงมาเชื่อมบอลกับเพื่อนครับโรนัลโด
0: อาราโคครับออกมาขวาแบนาโดโดนเหลืองมาแล้วนะครับแบนาโดไหลคืนเนเวสอาราโค
1: ของโกก็ไม่ได้เร่งเพสมากครับแม้จะโดนนำแล้วก็ตามครับปล่อยให้โปรตุเกสได้มีพื้นที่มีเวลาเล่นบอลครับ
0: ครับตรงกลางนี่เขาแค่เคาะบอลสั้นๆแม่นมากเลยครับโปรตุเกสคือจะไปวิ่งไล่เพสทั้งหมดเลยโอ้โหมันก็อาจจะหมดแรงนะครับเนี่ยก็ยืนคุมโซนครับเดียร์ของโกซ้ายเนโต้บรูโน่ไหลออกซ้ายทีหนึ่งหาช่องอยู่ครับวางยาไหมเคาะสั้นๆวิตินยาบรูโน่ไม่ฝืนครับย้อนมาเวก้าครับ
1: ย้อนหลังก่อนครับโปรตุเกส
0: ริมเส้นก็โอ้โหก็ไปไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดียของโก้นี่ขวาง2ตลอดนะเนี่ยขอรอซื้อหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปลี่ยนแกนไปทางขวาบ้างครับอาราโคกันเซโร่ลากตัดในดีดไซส์ย้อนคืนครับเวก้าเมนเดสเห็นแก่ๆแบบนี้อย่าประมาทนะครับโรนัลโดเนี่ยจังหวะจบยังคมอยู่นะครับ
1: ครับของโค้ชนี่หลับแน่นเลยครับในช่วง5ทีที่ผ่านมาโปรตุเกสนี่หาช่องเจาะยากมากครับแต่ว่าพอขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นต่อบอลตรงกลางสนามครับ
0: ครับพอสกอร์นำมันก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะเคาะไปเรื่อยออกซ้ายครับเวก้าซ้ายมีขยับไม้เปโดเนโต้ลงกลางบรูโน่ทำชิง 1-2 ลูกนี้ไม่ทะลุโดนดักได
1: ้จังหวะบรูโน่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอเมมบ้าครับดักไปได้ครับอาราพูดกระสินมีคูลิ่งเบรกคร
0: ับรายการอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะ
1: ไม่มีเดี๋ยวผมเช็คดีกว่า
0: ตกหล่นคู่ไหนก็
1: ครับผม
0: ข้อความหรือคอมเมนต์มาถามนะครับ
1: ก็ไม่มีลีกที่น่าสนใจนะพี่ช่วงนี้จะมีลีกจอร์เจีย
0: มีขอผลลีกเอสโตเนียเหรออ
1: ืมเดี๋ยวผม
0: ลองอยู่ชั้น2สวีเดนไฟเดย์ลีกเอสโตเนีย
1: เอสโตเนียนี่น่าจะอ๋อมีครับไฟเดย์ใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้นำอยู่นำฮาจูอยู่1-0ครับ
0: ฟอร์เวิร์ด
1: ที่10แล้ว
0: ดิวิชั่น2สวีเดนเกม
1: ดิวิชั่น2สวีเดนนี่ยังไม่มีลงสนามมีแต่ลีกผู้หญิงนะพี่สวีเดนตอนนี
0: ้
1: ครับเดี๋ยว

0: ขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาขอกันได้ครับสำหรับบอล
1: คุณปักทักทายมาคุณเบนสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่เจมสารานุกรมฝอยทองครับ
0: ไม่น่าถึงขั้นนั้นเลย
1: คุณธนบดีบอกว่ามาทีนะครับคุณซอย9พาเลทบอกว่าเริ่มแล้วนับ1แล้วนะครับโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 นะครับ
0: ครับผม
1: คุณณัฐพงศ์ทักทายมานะครับสวัสดีครับน้องเจม
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ทักทายเรามาด้วยโด3เม็ดโดยังไม่ได้ง้างเลยตอนนี
0: ้ถึงไหมพี่3ตรงนี้โรนโด
1: คือปัญหาคือเดียคองโกเขารับต่ำ
0: ครับ
1: แล้วโปรตุเกสเขาไม่ได้เน้นโยนไงถ้าโยนไปให้โรนโดโหม่งมันยังพอได้ลุ้นนะครับ
0: ครับผมข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่วันนี
1: ้ครับ
0: บอกว่าดูจากไต้หวันครับทำงานไปดูไปด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากๆนะครับ
0: แล้วก็บอกว่ามีมุกตลกฟังแล้วสนุกดีครับแล้วก็บอกว่าคุณปอพลบอกว่าผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับบรรยากาศเก่าๆสมัยปี54ของ99ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมี99เนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนผมเสมอคิดถึงมากเลยครับขอบคุณครับผม
1: ก็เราก็จะบรรยายสดแบบนี้นะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
0: ครับ
1: และเกมนี้เป็นเกมที่21นะของบอลโลก
0: ใช่ครับพี่เป็นนัดแรก
1: 104แมตช์นะครับ
0: แล้วก็บอกว่านักสู้มากเลยครับหลีกประหลาดน่าจะหมายถึงเอสโตเนียเมื่อกี้ครับแล้วก็คุณวีรชนเนี่ยบอกว่าคองโกเนี่ยสะกิดนะครับขอสักลูก
1: อยู่ที่คองโกจะกล้าหรือเปล่ากล้าแรกถ้ากล้าแรกมันก็มีโอกาสนะว่าข้างหน้าเขามีบาคัมบูมียูนบิซ่านะ
0: ครับผมแล้วก็คุณก้องบอกว่าหมอปัญญามีคิวภาคไหมครับเดี๋ยวต้องถามพี่เจ๋งนะพี
1: ่พรุ่งนี้ป่ะคู่หกโมงมีป่ะวันนี้
0: คู่หกโมงนี้วันนี้เดี๋ยวผมลองดูน่าจะมีเป็นคู่ตีห้าเลยพี่แต่ว่าหมอปัญญาน่าจะหกโมงเช้าครับหมอปัญญาไม่มีคิวภาคในบอลโลกก็คู่ตอนเช้าเนี่ยหกโมงเช้าจะเป็นกาน่ากับปานามาครับ
1: ครับผม
0: คู่ต่อไปตีสามเนี่ยอังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็ช่วงเช้าเก้าโมงเนี่ยเป็นอุซเบกิสถานโคลอมเบียครับแล้วก็ทาง SMS เนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะนะเอกแฟนหงแล้วก็พี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะเมื่อวานนะเอกเฮงไหมคะส่วนหนูถูก2ตัวท้าย482ใบค่ะและหนูฝากขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
1: พี่ได้มา2ใบพี่ซื้อ4884ก็พอได้ค่าขนมอยู
0: ่ครับผมอ
1: ันนี้หวยน้องเทยนะ48บอลหวยบอลโลกเนี่ย
0: 48ทีม
1: 48ทีม
0: ใช่เกมกลับมาเล่นกันต่อครับโปรตุเกสคองโกก็ผ่าน27นาทีโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 ครับ
1: ครับดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กนะครับแต่จริงๆคู่นี้โมโนแม็ก29ฟรีทีวีถ่ายแล้วสดนะครับหรือถ้าจะดูแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจนะครับ
0: ครับผม
1: หรือถ้าไม่เน้นดูหรือว่าเน้นฟังก็99ครับ
0: ใช่ก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันนะพี่ YouTube Facebook M-Cord Connect แล้วก็ทางวิดีโอของ FM 99ครับ
1: โปรตุเกสมาใหม่โรนัลโดไม่ถึงครับเพื่อนเนี่ยใส่พานมาให้แล้วครับเป็นเอเมมบ้าที่ขวางจังหวะสุดท้ายเลย
0: จังหวะนี้โต้หลุดมาทางซ้ายจะเปิดตรงกลางเนี่ยมีโรนโดรออยู่แต่เอเมมบ้าเนี่ยดักออกหลังไปก่อนครับโอ้โหไม่นำหน้าด้วยจังหวะ
1: ใช่ครับ
0: เวก้าเนี่ยเปิดมาให้กับเนโต้ทางซ้ายโรนโดนี่รอโล่งๆตรงกลางแต่บอลไม่ถึงครับ
1: เนี่ยโรนัลโดจะได้เล่นกันลูกประมาณนี้นะครับเพื่อนต้องเปิดยัดให้แล้วก็ลูกฟรีคิกลูกคอนเนอร์เรื่องลูกกลางอากาศก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับคอนเนอร์เล่นสั้นจะโยนให้พี่โมงไหมไม่ครับเซตดีกว่าวิตินยาบูโน่หยอดมาไม่ถึงเมนเดสบอลจังหวะ2เมนเดสยังถึงครับโดนขวางอยู่เมนเดสย้อนมาเคาะอยู่บรูโน่เปิดมาทางขวาโอ้พี่โดล็อกเกอร์เลยไม่ได้โมงเลยลูกนี้
0: เล่นสั้นอยู่โปรตุเกสบอลขึ้นมาที่วิตินยาทางซ้ายครับ
1: จะโยนหรือจะเคาะตามช่องเนี่ยยังเคาะอยู่ครับโปรตุเกสเมนเดสโดนขวางริมเส้นต้องย้อนคืนวิตินยาเวก้าครับแนวรับเนี่ยดันไลน์ขึ้นสูงหมดแล้วนะครับโปรตุเกสกันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยเมเรนโดสปีดไม่ทันครับ

0: ยิ้มเลยครับโรนโดวิ่งไม่ทันจังหวะคันเชโลครับเปิดเลี่ยนๆมาในกรอบเขตโทษจะให้โรนโดเนี่ยใช้ความเร็วไปเล่นบอลพื้นที่โล่งแต่ว่าไม่ทันนะครับ
1: โอ้ถ้าย้อนไปอีกสัก10ปีลูกนี้ขนมเลยนะครับ
0: ถ้าย้อนไปสักบอลโลกปี2010อย่าทันนะพี่แต่ตอนนี้ก็41ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้เป้ๆมาดูในสนามด้วยครับ
1: แม่คือสานีตัวประกบได้แต่ลูกเปิดมันห่างเกินไปคือเปิดให้โดยิงไงมันต้องเปิดยักษ์ครับสปีดไม่มีแล้วคริสเตียโน่โรนโด
0: ไปเปิดพื้นที่ว่างแบบเมื่อกี้ก็วิ่งไม่ทันนะโรนโด
1: จะเร่งไหมถ้าครึ่งแรกสัก 2-0 น่าจะสบายนะครับโปรตุเกสหวานมีซาก้าเอาละครับหลบมาสวยข้างหน้ามียูฮันวิซ่าวิซ่าพักอกไหลต่อทางขวามาไหมเดียคองโก้ดูคาวออกขวาหวานบิซาก้าเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงวิซ่าโอ้โหไปกล้าเตะทิ้งออกมาอ้าวแล้วเคลียร์มาไม่ดีโปรตุเกสปั๊มอยู่เบราโดหยอดคืนวางยาวไปทางซ้ายออกไหมไม่ทันแล้วครับเนโต
0: ้ครับฟูโน่นี้จะสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวทางซ้ายเนโต้รับบอลไม่ได้ครับของโกก็เริ่มมีความอันตรายในเกมลุกมากขึ้นครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาอารอนไฟมิซาก้า
1: ของโกลุยเลยไม่ต้องกลัว อย่าตั้งรับนะ
0: ยังหาพื้นที่ในการโจมตีครับของโก
1: เปิดยาไปก็ไม่ดีเลยครับกับบัวที่โดนดักได้วินติญ่าวินติญ่าวันนี้ยืนต่ำมากนะครับคอสตาเวก้าเวก้าโดนเตะครับยูฮันวิซซ่าไปเลาะข้อเท้าครับเสียฟาว
0: จังหวะเวก้าก็จะพลิกบอลหนีครับแต่โดนวิซซ่านี่ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้แจกใบเหลือง
1: เอาจริงๆคู่นี้ก็เหมือนคู่ค้ำนะแต่คู่เอกคืนนี้ก็ตีสามนะครับ
0: ครับผม
1: อังกฤษกับทางด้านโครเอเชีย
0: คู่ตีสามนี่วันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเป็นคนบรรยายคู่นี้นะพี่ตอนตีสาม
1: เอกคิมกับจุน
0: ใช่พี่จุนกับพี่เอก
1: จุนมานั่งรอแล
0: ้
1: วตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืน
0: น่าจะกินบะหมี่กึ่งอยู่ห้องนู้นไหมพี่ของโก้มีโดนใบเหลืองครับเป็นเอ็มเบมบ้าครับ
1: ไปทำฟาวจังหวะที่ไปโดนเนโต้จะหลุดนะครับอาจจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยจังหวะกระโดดศอกมาเลย
0: โอ้โหศอกไม่พอตอนลงพื้นนี่แกดึงเสื้อเนโต้ด้วยครับ
1: หูดีนะที่แบบไม่ได้เข้าโดนหน้าเต็มๆนะเจม
0: โอ้เป็นท่อนแขนแล้วไปโดนหน้าของเนโต้ครับแล้วโดนโปรตุเกสนี้จะได้ลูกตั้งเตะนะครับระยะนี้เปิดเขาไปลุ้นได้ครับคนยืนที่บอลเนี่ยเป็นนูโน่เมนเด
1: สลูกนี้ถ้าไม่เปิดให้พี่โดนี่ผมงอนเลย
0: พี่โดนี่ไปรอตรงไหนครับเนี่ยในกรอบเขตโทษไม่อยู่ด้วย
1: เปิดตรงโดให้แกเดี๋ยวแกเทคตัวรอเองเปิดมาลูกนี้เคลียร์ทิ้งแมนด้วยจะได้สวนไหม
0: จะส่วนเร็วก็ยังส่วนไม่ได้ของโก้
1: นักเตะของโก้นี่แบบมันทรงเดียวกันหมดเลยต้องดูเบอร์ครับปัวดี้ครับลุยมาอันนี้ดีหน่อยครับซัดขาวพลิกมาสวยอ๋าแล้วครับข้างหน้ามีใครแต่เลือกยิงเองโอ้โหยิงไปฉลับแล้วเข้ามือคอสตาครับ
0: คนยิงนี้เป็นคายัมเบ้ครับไปยิงไกลบอลเวย์ฉลับเล่นโปรเกสแล้วเข้ามือของเดียโก้คอสตาครับ
1: ก็เล่นกับวัตฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่นะครับทางด้านคายัมเบ้โอ้แล้วเสื้อกับเบอร์นี่มันแทบจะกลืนกันเลยนะเสื้อของเดียฮองโก้เนี่ย
0: สีนี่แทบจะแทบจมกับเป็นสีเสื้อเลยนะพี่เบอร์เนี่ยหูจิงยาโดนบีบสองคนยังเอาตัวรอดได้ครับ
1: เมเนโดครับไหลย้อนคืนเดโตเวก้าออกมาซ้ายริมเส้นไปโดนเนโตวันนี้ไม่ง่ายแน่ๆเพราะว่าเดียฮองโก้เนี่ยปิดดีจริงๆครับ
0: เจอกับฟาบิซาก้าทางซ้ายของโปรตุเกสเส้นการครองบอล33นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอล 80% เลยครับ
1: กับเวก้าอาราโค เบราโดครับลงไปรับบอลต่ำเลยต้องย้อนคืนครับสุดท้ายไปตั้งกันที่คอสตาดีโก้คอสตาวันนี้ยังไม่ได้เจอช็อตยากๆเลยนะแล้วโอ้ทำอะไรครับโอ้โหนึกว่าไม่ตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหจับบอลยาว
0: จับบอลยาวกับโดนวิซ่าตัดได้ครับดีบอลยังทะลักออกมา
1: ไอเรานึกว่าไม่มีอะไรครับยึกยักยึกยักนี่เกือบโดนฉกแล้วมาแล้ววันวิซาก้ายังไม่ค่อยได้โชว์ผิวเลยนะครับทางขวาต้องย้อนคืนเอ็มเบมบ้าตัวเซเบ้แคปัวดี้ครับซ้ายหูมาซูกูไม่ค่อยได้บอลไหลทะลุขึ้นมาจะเก็บได้ไหมครับคาเยมเบ้เบียดอยู่กับบีตินยาเอาเป็นเจ้าในเวสนะครับยกมือฟ้องจะเอาลูกทุ่มไม่ได้ครับ
0: ภาพช้าจังหวะยิงของคาเยมเบ้เมื่อสักครู่ครับบอลเนี่ยไปโดนอาราโคแล้วไปเข้ามือคอสตาครับจังหวะยิงไกลของคาเยมเบ้แฟนบอลของโกวันนี้ก็มาเยอะครับที่บูสตัน
1: ถ้าให้หมอบัญญาภาคให้ภาคคู่อาจารย์สง่าได้ น่าจะดีนะ
0: ใช่พี่ก็จังหวะเจ็บนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อย
1: ก็ไล่ไลอัพประมาณ 4-5 นาที
0: โอ้โหโปรตุเกสขึ้นมาทางขวาคันเชโลมองหาเพื่อนฝูโรนโดนี่ต้องลงมาต่อบอลต่ำเลยครับเกือบจะกลางสนามเลยครับ
1: คือว่าเคาะบอลแบบนี้มันบอลมันไม่ถึงโรนัลโดนะก็บวกกับเดียร์ฮองโก้รับต่ำด้วยแล้วโปรตุเกสเองก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับก็เคาะแล้วก็เนี่ยเน้นครองบอลไปด้วย
0: บอลเปลี่ยนไปทางซ้ายครับโปรตุเกสเมโตมองหาเพื่อนอยู่ย้อนกลับไปที่เวก้า
1: เรียกเพื่อนมารับด้วยไหลทะลุช่องมาเปโดเนโตอู้จังหวะสุดท้ายมาโดนขวางครับโดนสะกิดนิดเดียวครับแล้วบอลไปถึงทางด้านเอ็มปาซี
0: ่เกือบไปครับ
1: เอ็มเมมบ้าออกไปขวาก็ริมเส้นเล่นยากทั้งสองฝั่งเลยวานบิซาก้าหุบมาเข้าในบาคัมบูมองหาวิซ่าอยู่โดนสกัดจังหวะ2เนโต้ถึงเวก้าเมนเดสเนเวสครับมาที่เจ้ากันเซโลเคาะตรงกลาง
0: โอกาสลุ้นประตูขึ้นมานี่คองโก3ครั้งโปรตุเกสครั้งเดียวครับ
1: ครับครั้งเดียวคือจังหวะมงของเนเวสนั่นแหละครับที่ได้ประตูกันเซโลวิตินยาครับเปิดแฉลบอ้าวแล้วบอลทะลักถึงบาคัมบูวิซ่าไปแล้วไหลทะลุช่องมาลูกนี้โอ้ยยังดีเราโค้ดักไว้ได้ครับ
0: เกือบไปครับจังหวะจ่ายของบาคัมบูจะให้วิซ่ายังมีโปรตุเกสดักไว้ได้ครับ
1: เนเวสบอลพักที่เนเวสเนี่ยเยอะมากนะครับ
0: บอลเมียงซ้ายครับ
1: เคาะเรื่อยๆครับวันนี้ไม่ได้เล่งนะครับเวก้าครับยกมาเมนเดสทงไม่ขึ้นหลุดมาในกรอบเขตโทษนูโนเมนเดสเพื่อนมีอยู่เมนเดสไหลมาปุ๊ยโดนสกัดทิ้งจังหวะ2กันเซโลดีต่อแบนาร์โดเก็บไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้อาจยังเก็บได้อยู่เอาขึ้นมาเมนเดสซ้ายล็อกอยู่เมนเดสมีตัวอ้อมแต่เคาะมาหน้ากรอบเขตโทษให้ใครบูโน่ออกซ้ายยังไม่โยนโดอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่โดเคาะอยู่โหโดก็รอเกยครับไหลทะลุช่องมาเนเวสโดนขวางอยู่ยังไม่ได้เปิดครับไหลมาดูโนขอไหมขวายิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2โดนสไลด์ไม่ฟาวอ้าวแล้วครับเดียร์คองโก้จะได้สวนกลับออกมาทางด้านซ้ายบาคัมบูโดนขวางอยู่ตรงกลางคาเยมเบ้โอ้แต่เติมมาช้าครับเดียร์คองโก
0: ้พอคองโก้ขึ้นช้าที่โปรตุเกสลงไปรับแน่นแล้วครับ
1: ครับ
0: บอลมังซ้ายครับมาซูกู
1: จะได้ไหมเปิดมาไม่ถึงมาคัมบูครับโดนโขกทิ้งพื้นที่เปิดแล้วครับอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะขยโยกไหมครับแต่ไม่เร่งครับโอ้เคาะบอลเฉยๆเลยครับบรูโน่เหมือนเดินเล่นเลยครับโปรตุเกส
0: เน้นต่อบอลก่อนครับโปรตุเกสตอนนี้เกมในเหลือประมาณ7นาทีครับเพิ่งแรก
1: มีเดนย่าไหลมาไปโดนเนโต้นี่ขยับไปเล่นทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับ กันเซโลย้อน

0: ถือนะครับอาราโคกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: โปรตุเกสก็เน้นคลองบอลไม่ได้เร่งบุกครับช่วงท้ายครึ่งแรกของโกก็ยังยืนโซนอยู่ครับ
0: เนโตเวก้าครับออกไปซ้ายเจ้าเนเวสให้ไปโดนเนโตโอ้ให้แล้วจะวิ่งแต่ว่าเนเวสไม่คืนให้เลยครับออกตัวเกอร์เลยต่างกันใหม่ครับลาวโคแบนาโดครับเคาะคืนจะอาจจะพอใจกับสกอร์ที่นำอยู่ 1-0 หรือเปล่าอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้โอกาสยิงน้อยกว่าเดียคองโก้นะครับเปิดมาข้างหน้ามีจังหวะปั๊มอยู่ของบรูโน่เตะทิ้งก่อนเลยครับตัวเซเบ้
1: โดนบรูโน่เข้ามาบีบครับตัวเซเบ้ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโดนนี้แทบไม่ได้บอลเลยครึ่งแรก
0: จับมาที่ใครอ่ะเนี่ยบอลกระทุ่มแล้วครับก้องครับ
1: กองยังจับข้างสนามอยู่เลยครับ
0: มาใหม่ไปจับตัวที่เรารู้พอว่า
1: เมื่อกี้ไม่รู
0: ้ไม่รู้แล้วว่าใคร
1: แล้วจับนานด้วย
0: บางคนเอียงข้างให้ด้วยฮะ
1: แฟนบอลในสนามนี้ตอนนี้เล่นเวฟรอแล้วครับคือโปรตุเกสก็ไม่ได้เร่งบุกครับ
0: ครับเปิดยาวมาขวาเจ้ากันไซโรดโอ้ไม่ผ่านครับมาซูกูดักได้อ้าวแต่ก็ไปแย่งมาแต่ทงขึ้นแล้วครับฟาว
1: จังหวะมาสุกูไปโดนทางด้านของเจ้าคานเซโลครับทำฟาวเห็นปาซี่จะเตะยาวขึ้นมาในช่วง5ทีของทางครึ่งแรกเกมนี้ไม่ค่อยหยุดด้วยครับคนเวลาอาจจะไม่เยอะครึ่งแรก
0: ก็ดึงเกมช้าเอ็มปาซี่เตะออกมาเองนะครับประตูของเดียคองโก้วางยาวให้ข้างหน้าไปวิ่งเอาครับบอลไม่ถึงวิซ่าจังหวะปั๊มบอลโอ้วุ่นเลยไปเสาไกลยังดีแต่ของโก้ไม่มีใครเติมครับเบนเดสเก็บได้เวลาโดนบีบเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปิดมาเบราโดยังไม่วางยาวครับบรูโน่ออกซ้ายเปิดบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ๆครับเบนเดสวิจินยา
1: สุดท้ายวิทยาต้องย้อนกลับมาข้างหลังครับเบก้าย้อนมาถึงคอสตาคร
0: ับ คอสตาจะเล่นสั้นหรือจะยาวคราวนี้ไม่ดึงเกมยาวแล้วเปิดยาวๆเปโดเนโตสปีดยังมีอยู่เจอกับวานบิซาก้าถึงก่อนตวัดทิ้งแต่เมนเดสเกี่ยวได้ยังไม่ออกครับ
1: สุดท้ายไปออกไปแล้วเกี่ยวเท้าตัวเองออกข้างครับ
0: แต่มันเหมือนอินฟอติโน่จริง
1: คล้ายๆนี
0: ่มาร์ติเน
1: สและแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยมาร์ติเนสวันนี้ใส่สูตรมาคุมทีมเลยครับบอลตั้งแต่ของโปรตุเกสครับ3ครับบูโน่ให้มาสั้นๆครับเนเวสบอลอยู่ที่บูโน่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกขออีกสักลูกได้ไหม
1: โอ้ดูแล้วน่าจะจบแค่หนึ่งนะพี่เอกครึ่งแรกเนี่ย
0: เหมือนไม่เร่งจะเอาลูกสองนะโปรตุเกส
1: เวกาสออกทางซ้ายครับเมนเดส
0: แนวรับของเดียฮองโก้โอ้โหเซนเตอร์3คนแทบจะไม่ขยับไปพื้นที่อื่นเลยนะครับอ่านล่ะครับจะแยกมาได้ว่าแต่ยังไม่แม่นพอครับไม่ถึงแบคัมบูคอสตาออกมาขวาแบนาโดครับลงไปช่วยเกมรับบริตินยาย้อนคืนครับคอสตาโอ้เดียคองโกไม่บีบให้สุดอ่ะคือถ้าไปไล่บีบสูงเนี่ยผมว่าแนวรับโปรตุเกสก็มีพลาดนะครับ
1: มีล้นๆอยู่ครับแนวรับโปรตุเกสแต่ว่าคองโกก็ไม่ได้บีบเยอะครับบอลมันขวาครับคอนเชโล
0: ข้างหน้านี่มีรออยู่แต่ว่าไม่เลือกที่จะวางยาวนะครับ
1: คือพอบอลมาถึงครึ่งสนามเนี่ยโปรตุเกสขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นตรงกลางครับไม่ก็ย้อนกลับข้างหลังเลยครับ
0: โดอยู่ไหนวะเนี่ย
1: โดนคนนี
0: ้โอ้อยู่ทางซ้าย
1: ขวาทีนะพี
0: ่ก็จ็อกกิ้งเรื่อยๆครับ
1: แล้วเวลาจังหวะเพื่อนจะเปิดจากริมเส้นโดนประกบ3คนครับล้อมหน้าล้อมหลัง
0: วิตินญาครับ

0: เคาะไปทางซ้ายเนี่ยริมเส้นของเปโดเนโตพอได้บอลปุ๊บเนี่ยเดียของโกเข้า2เลยครับเดโตเวก้าครับซ้ายแน่นเปลี่ยนมาขวาบ้างกันเซโร่ล็อกหลบมา1มาโซกูหลุดไปแล้วไหลมาเอาแล้วข้างหน้าโดรออยู่เพื่อนให้ไหมไม่ให้ก็เป็นอโดโต้โหโดนสกัดยังได้อยู่วิตินญาจะไหลยัดมาให้โรนัลโดแต่ว่าเดียของโกก็ขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับวิตินญาเอาครับเน้นกันใหม่ครับโปรตุเกสอยู่ทางขวาครับกันเซโร่ให้เบนาโดลากตัดในไหลมากันเซโร่จะแตะต่อลูกนี้โอ้ไม่รู้กันอีกครับ
1: โดนบังอยู่แต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวครับของโกออกบอลมาเร็วครับมาเข้าครับครับตัดไมค์ครับทางซ้ายคายเอมเบ้พาบอลขึ้นมาอยู่ที่มาเข้าครับบอลนักเก็บโทษยังดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ครับ
0: จะได้จบหรือเปล่ามูตุสามีแบคัมบูจิ้มสั้นๆครับให้บาบิซาก้า
1: ถึงแรกนี่ทดเจ็บ
0: ขอเองซัดลูกนี้ฉลับแต่ว่าโปรตุเกสเก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวได้อยากวิซ่านะครับ
1: ตัดฟาวใส่คันเชโร่ครับถึงแรกนี่ทดเสียทีครับทดเสียนี่อับดุลมานเอาคาซิมครับเอาจาซิมครับจากกาตาThis is good refereeing. Wade had his position established there. บอลโปรตุเกสขึ้นมาทางซ้ายครับเมนเดสไม่เร่งแล้วครับช่วงทดเจ็บขอบอลสั้นๆอยู่ครับ
0: แต่มีอีกสักลูกไหมไปยาวๆทางซ้ายไม่ถึงเนโต้อีกคือแบ็คของทางด้านเดียของโก้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับไม่ได้ดันไลน์สูงก็วางบอลยาวๆถ้าไม่แม่นจริงอะโดนโมงทิ้งหมดนะครับ
1: จังหวะนี้เล่นสั้นๆของคองโก้ทำบอลออกข้างไปครับเด
0: โปรตุเกสต้องระวังนะชิวเกินไปก็ไม่ดีครับ
1: คือตอนนี้นี
0: ่มันนำขึ้นลูกเดียวครับ
1: เกมลุกนี่ไม่มีเลยครับโปรตุเกสเน้นคองบอลอย่างเดียวครับ
0: อย่าเหมือนสวิตก็พอ
1: โอ้โหสวิตนี่โดน90บวก5เลยพี่วันนั้นเนี่ย
0: ก็หนูมาร์ติเนสก็อาจจะให้ลูกทีมเน้นประคองสกอร์ตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเวลาแนวรุกของเดียของโคขึ้นไปบีบอ่ะโหโปรตุเกสมันก็มีล้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าที่จะไล่เพสแบบเต็มตัวครับ
1: ถึงยาต้องเปลี่ยนแกนไปทางขวาครับจ่ายมาโรนโดตรงกลางนี่โอ้โหโรนโดต้องลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับบูโน่สุดท้ายย้อนกลับมาที่อาราโคคร
0: ับ ออกไปซ้ายครับจะได้มีพื้นที่ในเกมบุกไหมวิตินญามองแล้วครับเปิดมาทางขวาถึงด้วยครับบอลแรกสวยเบรโดแต่ว่าโดนขวางครับอ้าวจะได้สวนกลับมาซูกูเปิดมาบาคัมบูไหลมาทางซ้ายข้างหน้ามีวิซซ่าครับบาคัมบูลุยมาทางซ้ายมองแล้วตบกลับมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบครับมูตุซามี่ครับ
1: จังหวะยิงของมูตุซามี่นี่บอลไม่เข้ากรอบยิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเปิดทางซ้ายของมาซูกูและยิงแบบไม่ต้องจับครับ
0: เฮ้ยแฟนเดียของโก้ก็เยอะนะเนี่ย
1: แฟน
0: ขอแพ้แบบไม่ขาดขอยันเสมอเงี้ย
1: โอ้มีลุ้นไงเพราะว่าจริงฉลับด้วย
0: ฉลับฉลับโอ้ถึงว่าทำไมยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะ
1: ยิงไปติดหลังวิตินยาได้เตะมุมครับคองโก้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นซ้ายของมาซัวกูหรือเปล่าโอ้ถ้าโดนลูกนี้ฮาเลยนะครับเนี่ยครับจะแม่นไหมซ้ายของมาซัวกูครับซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ยังเป็นของเดียฮองโกครับเอ็มเบมบ้าเปิดแล้วฉลับได้เตะมุมต่อครับโอ้โหแล้วเจ็บด้วยไปครับน่า
1: จังหวะเปิดนี้ไปติดบล็อกบูโน่แล้วเจ็บด้วยเอ็มเบมบ้ากับตันทีมครับโหจังหวะเปิดแล้วไปโดน
0: ขาซ้ายแล้วนะครับจังหวะโฟลทูนเหมือนกับไปเปิดปุ่มใส่ผู้เล่นของยาคองโก้นะครับ
1: เขาเจ็บ4นาทีกำลังจะครบครับแต่ว่าคองโกจะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับ
0: วันนี้โปรตุเกสต้องยิงเท่าไหร่เน
1: ี่
0: ย
1: ประมาณ2แล้วพ
0: ี่

0: เซบาสเตียนเดซาเบ้ครับผู้จัดการทีมของคองโกครับ
1: ลุยต่อช็อตเนี้ยได้ไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าทดเจ็บครบ4นาทีแล้วครับอย่านะอย่านะ
0: ผีบาปเลยวิ่งครึ่งแรกกำลังจะจบแล้ว
1: โอ้แล้วถ้าโดนลูกนี้นี่มีร้องเลยนะครับคอนเนอร์เหมือนกับจะเป็นมาซูกูนี่เหมาหมดเลยนะครับ
0: ทั้งซ้ายทั้งขวานี่อยู่แบ็คซ้ายวิ่งมาเปิดทางขวามาซูกู
1: 5ตัวครับผู้เล่นคองโกเล่นสั้นมาแล้วยึกยักยึกยักมาอีกทีซ้ายมาซูกูต้องเปิดครับหยอดมาลูกนี้ได้ครบเรียบร้อยครับโอ้โหเดียโกโกตีเสมอครับจากโยฮันวิซ่าครับ
0: โอ้โดนจนได้ครับโปรตุเกสกำลังจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโอ้แล้วเป็นยอนวิซ่าโขกเข้าไปครับนาทีที่45บวก4นะพี่โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันสุดท้ายโดนจริงๆ
1: กำลังจะด่าเดียโกโกว่าแหมทำไมเป็นเล่นสั้นที่ไหนได้เขามีสูตรครับโอ้โหเอาละครับประตูตีเสมอเนี่ยมันนาทีสุดท้ายการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
0: โอ้โหจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโปรตุเกสมาโดนตีเสมอครับ
1: นี่นี่ศูนย์หน้าจากนิวคาสเซิลครับยูฮันวิซ่าประตูที่10ของวิซ่าครับในเกมทีมชาติ
0: ผู้เล่นโปรตุเกสนี่พยายามจะประท้วงผู้ตัดสินอยู่ครับเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรอบเขตโทษ
1: ดูล้ำไม่ล้ำแน่แต่ว่าจะมีจังหวะจับฟาวใครหรือเปล่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะครับ
0: ไม่น่ามีอะไรครับ
1: บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นมาซูกูเนี่ยวิซ่ายืนสูงกว่าผู้เล่นของโปรตุเกสได้ซ้ำเพราะว่าเขาสอดเข้ามาโหม่งนะครับ
0: ยืนโล่งๆครับวิซ่าได้โหม่งจังหวะนี
1: ้โอ้เดี๋ยวผลบอลเดี๋ยวไว้พักครึ่งค่อยเก็บกันนะครับเพราะว่าท้ายเกมเขี่ยก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้โหนี่ครับโปรตุเกสเหนือกว่าทุกอย่างครับเน้นคองบอลเคาะกันอยู่นั่นเลยครับ
0: โอ้โหแล้วผู้ตัดสินน่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมระหว่างโปรตุเกสกับคองโกแล้วจบเลยครับครึ่งแรกก็เป็นโปรตุเกสครับเสมอกับคองโกอยู่1ต่อ1ครับโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากจอห์นเนเบสนาทีที่6ครับแล้วก็คองโกมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่45บวก4จากเกียวอันวิซ่าครับ
1: ครับผมเป็นไงล่ะนี่น่าเผลอๆน่าจะเป็นโอกาสยิงแค่ครั้งที่เท่าไหร่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งที่2ด้วยนะ
0: ใช่เพราะโอกาสยิงประมาณครั้งที่5แล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: โปรตุเกสเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยิงไปครั้งเดียวครับ
1: ก็ลูกมงของเจ้าเนเวสนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ส่วนเดี๋ยวนะผมไปดูข้อความที่ส่งมาขอผลบอลเวสต์รีลีกไอซ์แลนด
0: ์เดี๋ยวผมเช็คให้ครับลีกไอแลนด์นี่เดี๋ยวผมลองดูว่าลงสนามหรือยังนะพี
1: ่คอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนที่จะไปพักเบรคนะครับ
0: ครับไอแลนด์นี่ยังน่าจะยังไม่ลงเตะนะครับ
1: แล้วก็มีคู่นี้ก็ถามมาว่ามาอะไรอ่ะมาเกร็บป่ะมาเกร็บลีกของโมร็อกโกอ่ะ
0: เดี๋ยวรอสักคู่นะครับ
1: มีนี่ไงมีเขาไปเที่ยวคาสาบลังกาบ่อยก็เลยเชียร์โมร็อกโก
0: ครับผม
1: เป็นแฟนครับฮาคิมี
0: โมร็อกโกนี่จะลงสนามช่วงตีสามนะพี
1: ่
0: ยังไม่ลงนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เป็นลีกผู้หญิงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับพี่ไอซ์แลนด
1: ์ไอซ์แลนด์แข่งจบไปยัง
0: มีหนึ่งคู่เป็นบอลหญิงเดี๋ยวผมลองดูบอลชายนิดนึงครับยังไม่เห็นนะพี
1: ่
0: นอกนั้นเนี่ยข้อความทาง Facebook
1: ไอซ์แลนด์ตอนนี้มีแต่บอลผู้หญิงอะเวสต์มานียากับฮาฟนายดูเนี่ยสมัยก็อยู่2-2อะแล้วก็น่าจะจบ90นาทีน่าจะเป็นบอลถ้วยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเบรกไทม์อะ
0: ครับผม
1: นอกนั้นรายการอื่นไม่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นลีกรองลีกหลักลีกอะไรยังไงก็ส่งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับพี่เพราะบางทีมันหาไม่เจอนะครับ
0: ครับผม
1: ผมว่าสกอร์3-1กำลังดีเดียร์คองโกใช่ไหม3-1
0: โปรตุเกสน่าจะต้องโปรตุเกสแล้วพี่ แต่โหลูกเก่งครึ่งหลังสนุกกว่านี
1: ้โปรตุเกสคุณไม่เล่งเอาลูก2เอง
0: แต่ว่าโหโอกาสก็น้อยด้วยครึ่งแรกโรนโดนี่ได้บอลน้อยมากครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ส่งข้อความทาง Facebook นี่คุณฮัก

0: าบอกว่าของมันโดนกันได้ครับดีเจนึกว่าไปซะแล้วน่าจะหมายถึงโปรตุเกสนะพี่แล้วก็บอกว่าสวยครับ11ยันไว้ก่อนในครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีและก็คุณวัฒนาบอกว่าโปรตุเกสมี3ลูกขึ้นครับ
1: โอ้โหถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเร่งครับต้องเร่งต้องเร็วต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นกว่านี้ครับ
0: ครับผมโอ้ข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่บอกว่าคองโก้เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขนาดใหญ่แน่นอนครับพี
1: ่ก็เบอร์1ของโลกอ่ะ
0: อันนี้น่าจะหมายถึงกล้ามมวลกล้ามเนื้อ
1: น้องชายนี่เขาใหญ่สุดในโลกนะ
0: ครับผม
1: โก้เนี
0: ่ยแล้วก็บอกว่าเปิดจอแต่ฟังเสียงพี่ๆอยู่ที่ USA ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่น้องเจมครับเมื่อคืนฟังเจมจากแหลมฉบังมาถึงนครปฐมเลยวันนี้ฟังเจมจากพระราม2ไปนครปฐมครับแล้วก็บอกว่าเจมเนี่ยพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยกำลังไปรับงานที่นครปฐมไปดอนเมืองครับสู้ชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเจมเขาบอกอย่างนี
1: ้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: ง่วงก็พักก่อนหรือถ้าเหงาๆก็เปิด99ฟังนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคร
0: ับครับผมแล้วก็บอกว่ามีนักเตะฝอยทองคนหนึ่งผมเคยเจออยู่แถววัดสมานครับเขาคือฟรานซิสโกคนฉะเชิงเซา
1: ฟรานมีแต่ฟรานซิสโกคนไซเซาครับพี
0: ่ครับผมไม่ใช่ที่คนละคนกัน
1: เดี๋ยวอาจจะได้เห็นนะวันนี
0: ้เขาบอกว่าคู่นี้คุณอู่ชอบอะไรครับน่าจะหมายถึงโปรตุเกสกับคองโกถามพี่อู่พี
1: ่อู่เล็กน่าจะติดคู่นี่แหละผมว่าอู่เล็กไปพลาดที่โมโนนะครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าโจเนี่ยน่าจะโดดเดี่ยวอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคองโกชาตินี้มีขาที่3ครับ
1: กับอาราคอนด้า
0: ครับผม
1: ใหญ่สุดในโลกอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่าเจ้าโลกของจริงนะ
0: จริงครับผมแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพอใจผลการแข่งครับแต่ว่ายกเว้นโดคนเดียวหมายถึงครึ่งแรก
1: ก็เล่นกันแบบนี้ยังไงมันไม่ได้เน้นต่อบอลเพื่อที่จะเข้าทำอ่ะมันเน้นครองบอลอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าสกอร์แรกของโปรตุเกสอ่ะมันนำเร็ว
0: ใช่
1: คือถ้าเน้นจริงๆอ่ะเร่งสปีดอีกสักสเต็ปนึงอ่ะผมว่าโปรตุเกสจะน่ากลัวกว่านี้นะครับ
0: ครับผมแต่ก็บอกว่าให้พี่โดเนี่ยลงมารับบอลบ้างครับไม่ใช่รอยิงอย่างเดียวแต่ก็คงลงมาเยอะนะเมื่อกี้
1: คือผมว่าโดเขาไม่ลงต่ำมากหรอกเพราะว่าถ้าโดลงต่ำมากข้างบนก็ไม่มีใครไง
0: ใช่แล้วก็บอกว่านั่นไงว่าแล้วโดนนะพี่ช่วงท้ายเกมเมื่อกี้โปรตุเกสแล้วก็บอกว่าเอาละเดียคองโกมาแล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ากองกลางเนี่ยแอคทุกตัวครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ปารีสทางซ้ายเนี่ยโน่เมนเดสนะพ
1: ี่เมนเดสมีวิตินญาวันนี้ผมอุตส่าห์รีวิวมั่นใจโปรตุเกสเต็มที่เลยนะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าได้เตะมุม2ครั้งติดครับคองโกแล้วก็ได้ประตูด้วยเมื่อกี้
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่ามีผลบอลเข้ามาเขาบอกเวสซี่เนี่ยจบแล้วครับชนะ 3-2
1: โอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วก็เวลาคองโกวิ่งนี่ไม่หนักขาที่3หรอกครับ
1: เอ้ยเขาสปีดต้องเร็วกว่าเดิมไงถ้ามันหนักตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มสปีดให้มันมากขึ้นไง
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าส่วนฟอร์เวิร์ดเนี่ยเตะอยู่ครับเสมอ 2-2 น่าจะหมายถ
1: ึ
0: ง
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากอันไหนที่เราไม่ทันไม่เห็นก็
0: ครับ
1: ก็ส่งมาบอกด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ถามเรามาว่ากินข้าววันละกี่มื้อครับพี่2
1: เออมันก็2ก็3นั่นแหละ
0: ครับแล้วก็บอกว่างานข้าวแล้วจ้าฝอยทองโดลงไปทำไรครับไม่มีประโยชน์ในเกมเลยครึ่งแรกก็บอลไปไม่ถึงนะพ
1: ี่แรกก็มีโดอยู่คุณเล่นแบบนี้มันเอาแต่บอกว่าโดไม่อยู่หยดมันก็จริงเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าบอลมันไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะ
0: อ
1: ย่าว่าแต่โดเลยบูโน่ก็หาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพวกเปโดเนโต้อ่ะก็หาย
0: บอลอย่างที่บอกว่าพอขึ้นนำเสร็จเนี่ยโปรตุเกสก็เคาะอยู่ตรงกลางไม่ได้เล่นเกมเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับ
1: นี่เห็นโปรตุเกสเล่นเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลนะเนี่ยแดงๆเหมือนกันเลยเนี่ย
0: โทนเดียวกันเลยพี่
1: โทนเดียวกันเนี่ยก็ไปเขามาแต่ครึ่งหลังก็น่าจะแก้เกมนะครับต
0: ้
1: องดูว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นฟุตบอลที่สไตล์เกมรุกอยู่แล้วอะแล้วพอมาเล่นช้าคุณมาเจอเกมรับต่ำๆแบบนี้หมุนจะเอาอะไรมาเจาะไงใช่ป่ะ
0: ใช่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสยังมีตัวรุกอย่างกอนซาโลรามอสมีจอเฟลิกด้วยตินชาวก็มีครับชุดนี้รวมถึงเลย์เอาท์ที่ยังเป็นสำรองนะพี
1: ่ครับมีบอกว่าฟังจากสกลนครครับจากคุณสักการินสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: มีบอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาอยู่กับดีอาร์ฮองโก้ครับเสมออยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เป็นรองกว่า

0: แล้วเล่นแบบกลัวๆบอกเลยบอกตรงๆสงสารทำไมหมายถึงโปรตุเกสอะมั้งฟังทาง YouTube ครับดีเลย์ช้ากว่า Facebook ประมาณ 10-20 วิฝากทีมงานดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก
1: YouTube ดีเลย์กว่า
0: ไม่แน่ใจว่าแล้วเดี๋ยวแล้วพี่จะดูทำไมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันน่ะพี่อันนี้มันพ
1: ี่
0: เดี๋ยวไม่ได้กวนนะพี่วรพงษ์พี่เลือกดูอะไรที่มันเร็วกว่าก็ได
1: ้ครับ
0: ถ้าคิดว่า Facebook มันเร็วกว่า10วิ
1: ก็ดู Facebook
0: ดู Facebook เลย
1: ไม่ต้อง YouTube
0: ดูเทปไม่ต้องเปิด
1: เ
0: พราะว่าพี่ดูทางไหนมันก็ฟังเราอยู่แล้วแล้วก็ของเราอ่ะมันไม่ได้มีภาพเกมกันในขันไง
1: ครับผม
0: พี่ต้องปิดอย่างใดอย่างนึง
1: เลือกแค่อย่างเดียวพอ
0: ถ้าพี่ดู YouTube ก็ดีเลยช่างมันพี่ก็ปิด Facebook
1: ครับแล้วก็Facebook นี่บอกว่าผมเอาค่าข้าวทุกอาทิตย์มาลงไว้กับ DR ครับขอผมสักคู่เถอะจากคุณฮักเขา
0: ลุ้นได้นะลุ้นได้นะ
1: ครับแล้วก็คุณเจรพงศ์บอกว่าขอบคุณครับคุณเอกที่อ่านข้อความอ่านทุกข้อความ
0: อ่านทุกข้อความนะบางทีถ้ามันไหลๆอันไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมว่าจบแค่2-1จากคุณรูปลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเล่นแบบนี้มาตลอดครับพอนำและติดชึ้งประมาณนี้
1: ครับผ
0: ม
1: ประมาณนี้ข้อความ
0: นี่แต่คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่นายคนได้นะครับพี่เอกไม่ใช่เป็นกระบองรปภ
1: อันนั้นก็ใหญ่ไปนะพี่
0: นี่ฉายาอู๋คองโกนี่ก็นี่นะ
1: พี่อู๋ใหญ่พี่อู๋ใหญ
0: ่อู๋ใหญ
1: ่ครับ
0: เบรกกันไหมน้องเจม
1: ครับผม
0: ตอนนี้1 นาฬิกาอีก2 นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: ม
10: ี
11: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: Connect. แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
17: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
18: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
19: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆ

0: ั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connectที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: Active Radio SMS 468899
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นมาลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับสนใจครับติดต่อ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
2: ครับผมอ่ะครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับจะเป็นเดียองโกเขียเมื่อสักครู่นี้เห็นฟานทิสโกคอนไซเซลเนี่ยลงมาแล้วนะครับสำรองโคต้าแรกเลยลงมาแทนทางด้านเบรโดซินวานะครับ
3: แล้วน้องซีมาครั้งแรกก็ถูกจับไปยืนริมเส้นก็ค่อนข้างเงียบครับ
2: ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากทางแอปพลิเคชันนะใครที่มีแอปเก่าของ FM 99เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับ
3: ต้องเป็นแอปใหม
2: ่โหลดอันใหม่เลยอันใหม่นี่อะไรน้องเจม
3: เป็น Mcord Connect ครับ
2: ครับผม
3: ก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย
2: ครับ
3: เป็นแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับ
2: ครับ
3: แอปเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้ว
2: ใช่ลบทิ้งเลยเพราะว่าของใหม่ Mcord Connect นี่ฟังได้ทุกคลื่นนะครับ
3: คร
2: ับ แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความ SMS ทาง489899นะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99อีกอันนึงครับก็เป็นกิจกรรม99 Live แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดครับโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ทั้งทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับรางวัลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวมเนี่ย9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ถามว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมครบทั้ง5

0: ทีมเหลืออยู่ทั้ง5ทีมจาก5ทวีปนะพี
1: ่
0: แล้วก็ในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาติที่เข้ารอบนั่นคือทีมอะไรครับ
1: ครับใครตั้งคำถามเขาได
0: ้น่าจะเป็นน้องเปรมนะพี่น้องเปรม
1: น่าจะเอาง่ายๆนะก็คืออย่างวันนี้คอนเนอร์กี่ครั้งใครยิงลูกสุดท้ายน่าจะง่ายกว่านะ
0: คือคำถามที่บอกว่าในรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2022เนี่ยมีทีมจากทั้งหมด5ทวีปเข้ารอบเขาถามว่าทีมจากอเมริกาเหนือเนี่ยคือทีมอะไร
1: ไป

0: นี่ยเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอ่ะจะครบทุกสายนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มวนรอบที่2แล้วพี่
0: ใช่
2: ในที่2กันแล้ว
0: โอ้อังกฤษนี่มาเล่นมาสุดท้ายเลย
2: คู่สุดท้ายในรอบนี้จะเป็นอุซเบย์นะพี่ใน
0: พรุ่
2: งนี้เช้าเลย
0: เดียร์คองโก้ขึ้นมาครับทางด้านขวาดูข่าวบานบิซาก้าจะยกลูกนี้ติดทางด้านเวก้าไม่ได้ทอนเนอร์ด้วยครับ
2: จังหวะสุดท้ายบอลไปโดนแฟนบิซาก้าออกหลังครับแฟนบอลโปรตุเกสนี่พอเห็นจังหวะของโกจะได้ลูกเตะมุมนี้เสียวเลยนะ
0: ผมงงมาติเนสคู่เซนเตอร์ตอนแรกนึกว่าจะเป็นพวกไอ้เจ้าอิกไนโซกับดิอาร์ดนะ
2: ใช่ครับ
0: ขึ้นมาเปโดเนโตได้มีพื้นที่เล่นล็อกเข้าซ้ายหยอดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะมงเหมือนจะโดนผักแต่ผู้สินไม่ให้แม้กระทั่งเตะมุมครับคอนไซเซา
2: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วคอนไซเซาเนี่ยโดนผักครับทำให้โดนบอลไม่ดีออกหลังไปครับ
0: ครับ
2: คุณเนโต้ครับ
0: ดูจังหวะขึ้นโขกลูกนี้โอ้โหตัวเล็กด้วยครับคอนไซเซาจังหวะขึ้นอ่ะโดนเบียดนายหัวพีรวิทย์ส่งข้อความทางเบอร์ไหนก็SMS นะครับทาง4689899นะครับ
2: เกมก็ยังเนเนอยู่ครับช่วงต้นครึ่งหลัง
0: เดียของโกยังใช้ชุดเดิมนะ
2: ยังไม่ได้เร่งด้วยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเร่งแน่นอนนะผมว่าจะติดชิงเหมือนครึ่งแรกไม่ได้แน่แล้วบอลแบบนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าถ่ายฟุตบอลแบบรับแล้วรอส่วนหรือเปล่า
2: ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทีมที่รับแล้วรอส่วนนี้ได้ผลหลายทีมเลยพี่ชัดๆเลยวันนี้เนี่ยตุรกีกับออสเตรเลียเนี่ย
0: ครับส่วนใครที่ติดตามทางโซเชียลก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อแล้วทำแล้วมันดีเดี๋ยวภาคพรีมงพรีเมียร์จะได้มีแบบนี้อีกนะ
2: ยาวๆเลย
0: จะได้ยาวๆหน่อย
2: ส่วนคนที่ถามเรื่องแอปมานี้ก็แจ้งไปแล้วนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่
2: แอปพลิเคชันครับก็ฟังทาง M-Cord Connect ครับ
0: ครับเนี่ยมีหือมีอือมีสู้เหมือนกันนะครับมูดูซามี่วานบิซาก้ามูเคาหมูเคาทางขวาไหลมาบาคัมบูขวายิงลูกนี้ติดเซฟจังหวะซ้ำไม่ทันกับวิซ่าโอ้โหเปิดฉากครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงเลยนะครับเดียร์ของโก
2: แต่มีธงกำหน้าไปแล้วครับเกือบไปครับโปรตุเกสจังหวะมาเข้าจ่ายให้กับบาคัมบูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวยิงตรงนี้ติดเซฟคอสตาครับ
0: ครับน่าจะเปิดแรกกันมาแล้วคอนเซเซาจะมาเล่นดิมเส้นทางขวาแทนเบนาโดเลยครับ
2: มันทุ่มของโปรตุเกสทุ่มมาวิตินยาจ่ายมาที่เวก้าออกมาทางซ้าย
0: ดูว่าจะได้จบแบบจะไหมอ้าวไหลมาริมเส้นทันหรือเปล่าครับเปโดเนโต้ลูกนี้เพื่อนจ่ายมาไม่ทันครับเปิดแรงครับ
2: ตามไปเล่นไม่ทันครับเนโต้นี่เจอกับฟามิซาก้าอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเนโต้ในช่วงครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลโปรตุเกสตอนนี้เริ่มน่าเครียดพี่โดก็เริ่มน่าเครียดนะพี่บอลนี่ไม่ถึงเลยครับ
0: เนี่ยต้องคนนี้อาจารย์เฟลิกซ์ว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เอานาเซอร์เขารู้ครับวิธีการที่จะทำให้โดได้จบได้ยิงเป็นยังไงอ้าวดึงเกมช้าครับนั่นแหละเป็นคอนเนอร์เลยครับโอ้
2: เอ็มบาซี่ไปเตะช้าผู้ตัดสินนี่เปลี่ยนเป็นลูกเตะมุมของโปรตุเกสเลย
0: กฎใหม่ของฟีฟ่านะครับจะไปดึงจะไปช้าไปถ่วงเวลาแล้วไม่ยอมเตะมาเนี่ยไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นให้โปรตุเกสเตะมุมเลยครับโอ้ถ้าเสียลูกนี้นี่โอ้โหเป็นการเสียค่าโง่เลยนะครับคอนเนอร์ครับของทางด้านโปรตุเกสได้คอนเนอร์ฟรีๆเลยครับ
2: บอลบรูโน่จะวิ่งขึ้นมาเปิดเองคร
0: ับเปลี่ยนเป็นบรูโ
2: โรนโดนี่รออยู่เสา2ครับ

0: มาสูตรไหนครับยกมือส่งซิกแล้วครับบรูโน่ไหลเลียดมาลูกนี้โรนัลโดโดนเบียดแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับเดียร์คองโกเหมือนผู้เล่นเดียร์คองโกจะรู้ทันนะครับคอสต้าดีเนี้ยเร่งแล้วครับเมนเดสลุยขึ้นมาเองไม่ช้าแล้วครับตอนนี้เนโต้เวก้าวีตินยาครับขวาว่างอยู่กันเซโลให้คอนไซซาวเขาเจอครับมาซัวกูย้อนคืนเปิดจ่ามาเสาไกลโรนัลโดลูกนี้โอ้โหขึ้นกับบามิซาก้าครับโดนโขกทิ้งออกมาเมนเดสยังได้อยู่ครับโดขอแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้เปิดจัดมาโรนัลโดไหลมาให้นูโน่เมนเดสเปิดมาลูกนี้จังโดนเคลียร์ครับโอ้โหเคลียร์ได้2ครับเปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับมาคัมบูเคลียร์คืนหลังครับ
1: พยายามจะเร่งครับโปรตุเกส
0: บูโน่ก็ต้องลงไปเชื่อมเกมวิตินยาให้บูโน่ยกมาให้เมนเดสบอลตกพื้นหลุดมาในกรอบเหตุโทษกันลึกไปอีกครับบอลออกหลัง
1: พยายามจะใช้บอลยาวครับบูโน่ให้เมนเดสแต่แรงออกหลังไว้ครับภาพช้าจังหวะที่โรนโดครับแทงบอลต่อให้เมนเดสทางซ้ายจะเปิดเข้ากลางให้จอเนเวสเนี่ยแต่ว่าโดนเอมเบมบ้าสกัดออกข้างไปครับเอ็มบาซีจะเตะยาวมาคราวนี้ต้องเร่งแล้วครับโดนอีก8วิเมื่อกี
0: ้เคลียร์มาก่อนแต่เดียของโกก็ต้องบอกว่าระเบียบวินัยในเกมรับก็ยังดีอยู่นะครับราโคววิก้าครับเมนเดสยกมาทางซ้ายให้เปโดเนโตโรนัลโดโรนัลโดไหลมาตรงกลางวีตินยาวุขวามี2ครับกันเซโลมองแล้วกันเซโลลากตัดเข้าในขอไหมเปิดมาลูกนี้บูโน่ยกมาเสาไกลพักอกแล้วตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห
1: มีธงล้ำหน้าครับโปรต
0: ุ
1: เกสอ
0: ุ้ยเจ้ากันเซโลครับนี่คนไซเซาพักอกให้เลยนะครับแต่ว่าธงขึ้นเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าชัดเจนหรือเปล่า
1: โอ้คันเชโลนี่โอเฮยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ต้องเช็คลายรับหน้าก่อนครับ
0: โอ้ให้เล่นแล้วลูกนี้หุ้ยล้ำจังหวะนี้ครับล้ำจังหวะที่คอนไซซาวพักอกให้นะครับโอ้ล้ำเยอะเลย
1: เกมเดินต่อแล้วคองโกได้สวนมาทางขวาครับ มาคาวแทงมาที่บาคัมบูริมเส้นเปิดมาออกหลังรับฉลับเวก้าครับ
0: อย่างน้อยยังได้ลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ครับอู้นี่ดีใจแป๊บเดียวครับโดนยึดคืนครับโปรตุเกสมาแล้วขาประจำผมคุณโอท่าดินแดงถ้าโดไม่3เม็ดวันนี้พรุ่งนี้ขายไต
1: ไตนี่ข้างละ6ล้านเลยพี
0: ่ขอยืมสักข้างได้ไหม
1: ครับ
0: โอ้นี่ถึงขนาดขายไตแล้วโอท่าดินแดงโอ้แต่ลูกนี้ถ้าโดนอีกนี่น็อกเลยครับมาซัวกูครับเตะมุม
1: คนเดิมครับมาซัวกู
0: เปิดอย่างเดียวยัดมาลูกโอ้โหเกือบได้โคครับไม่กล้ามองทิ้งออกมาบิซ่าดวลกับคอนไซซาวหน้าขอไปโทษบอลวิสก้ากระดกไปอีกทียังเป็นของเดียร์คองโก้โมงยัดมาติดวิตินยากระดกทิ้งออกมามีสู้มีหือมีอือนะครับเดียร์คองโก้เนี่ยมาซัวกูครับมูคาวหลากจี้แล้วขอบ้างครับมูคาวแต่งข้างซ้ายไหลมาลูกนี้จับแล้วไม่ได้ยิงบาคามูปั๊มขวายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหธงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยครับ
1: โอ้จังหวะยิงของบาคามูในกรอบเขตโทษครับบอลชนเสาครับ
0: ทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยโปรตุเกสบูยบูโน่ไปจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วโดนฉกเกือบเสียครับ
1: โอ้โหบูโน่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษแล้วบาคัมบูได้ยิงจ่อๆแต่บอลชนเสาครับโปรตุเกสรอดครับแล้วคองโกนี้จะเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ซาดิกี้ป่ะครับน่า
1: เป็นนัวซาดิกี้ครับลงมาแทนมูคาวครับ
0: ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์นะครับทางซาดิกี้อินฟอร์ติโน่ผมว่ามันเล่นโปรตุเกสไว้แน
1: ่หน้านี่เริ่มเครียดแล้ว

0: หน้ามันเครียดตรงเลยไม่มีรอยยิ้มเลยครับ
1: นั่งนิ่งเลยครับบอลโปรตุเกสครับคาเชโลขอสั้นๆกับอาราโคคร
0: ับ โอ้แต่พลิกตั้งแต่คู่แรกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวทิ้งเวลาเหลือเยอะครับเมนเดสบอลบิซาก้าครับไปทำฟาเมนเดสเวก้าไม่สนครับโอ้โหกดบอลเล่นเร็วไปโดเนโต้ทางซ้ายได้มีพื้นที่ได้จี้แล้วครับไปโดเนโต้แต่เพื่อนขึ้นมาช้าต้องย้อนบรูโน่ช้าแล้วดึงช้าแล้วยังไงฮะไปเป่าฟาวย้อนหลังหรือเปล่าครับผู้ตัดสินก็ปล่อยเล่นต่อไปแล้วนะครับ
1: อาจจะเล่นหรือไม่เล่นครับยังดึงอยู่ครับโปรตุเกส
0: สุดอะไร
1: ผู้ตัดสินเหมือนให้หยุดเกมก่อนนะครับ
0: น่าจะไปดูนูโน่เมนเดสนะคร
1: ับ จังหวะนูโน่เมนเดสโดนฟามิซาก้าสกัดครับเหยียบที่ข้อเท้าฟามิซาก้า
0: ครับก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นของ FM 99อันเก่านี่ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปโหลด MCOT Connect นะครับโอ้นี่เหลือๆนะเจมจังหวะของเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าไอ้ประตูตีเสมอหรือเปล่า
1: จังหวะโอเวอร์เฮดนะครับที่ล้ำหน้า
0: อา
1: ร์เชโลก็ล้ำไปเยอะ
0: ล้ำเยอะล้ำเยอะ
1: ผู้ตัดสินจะให้ดรอปบอลเป็นลูกทุ่มครับของคองโก
0: เดี๋ยวดูว่าจะทุ่มแล้วคืนให้หรือเปล่านั่นแหละครับเตะคืนให้โปรตุเกสนะครับ
1: บูโน่นี่เซ็งครับอยู่ใกล้ๆไม่จ่ายครับไปเตะไกลครับซาดิกี
0: ้กำลังจะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนทดเจ็บนะครับทีนี้เวลามันเหลือน้อยทีมจะกดดันเป็นโปรตุเกสคอนไซซาวหลุดมาทางขวาแต่อยู่คนเดียวตู้ลูกนี้จะแตะรอดขายังไม่ผ่านครับ
1: เป็นคาปูอาดี้ครับพี่ดักบอลออกหลังไม่ได้ครับจังหวะที่คอนไซซาวพยายามจะแตะบอลรอดขา
0: ฟังฐาน YouTube ทางเพจทางเพจเนี่ยมันจะดีเลย์มากกว่าของวิทยุนะครับถ้าฟังทาง FM เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย์นะครับ
1: ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยจะดีเลย์กว่าวิทยุประมาณสักพักนึงนะพี
0: ่ครับขอลูกเซตพีทขอลูกคอร์เนอร์บ้างกล้องจับมาที่โรนัลโดครับ
1: เกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่ฮุสตันสเตเดียมโปรตุเกสยังเสมอฟองโกอยู่1-1ครับ
0: เมนเดสครับจะวางด้วยซ้ายเปิดมาตรงกลางหูก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกยังเก็บได้อยู่ดีดย้อนมาไซส์ลูกนี้ไม่ทันแล้วบอลออกหลัง
1: คาเชโลพยายามจะดีดบอลออกทางขวาให้เพื่อนเนี่ยบอลแรงออกหลังไปครับ
0: ไม่รู้ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกสภาพร่างกายจะล้าหรือเปล่านะครับนูโน่เมนเดส
1: คุณนานานี่บอกว่าคู่นี้ขอ 3-1 ครับพี่เอกกับน้องเจมส์โปรตุเกสตอนนี้ยังลูกเดียวอยู่นะพี
0: ่ลูก2ต้องมา
1: ต้องมา
0: ลูก2ต้องมาให้เร็ว
1: คุณนานานี่เชียร์โปรตุเกสอยู่ครับ
0: นั่นเท่ากับว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย15นาทีลูก 2-1 ต้องมานะ
1: ใช่
0: ต
1: อนนี้ก็อาจจะแฟนโปรตุเกสอาจจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ครับ
0: ผมด้วยเพราะวันนี้ผมรีวิวให้โปรตุเกสชนะ
1: เอาครับคอนเซซาวจ่ายสั้นๆมาที่วิจินยาครับกลางสนาม
0: โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยเดียคองโกนี่เยอะกว่านะครับตรงกรอบไป2ครั้งไปโดเดโต้ครับขอพื้นที่ได้เล่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องคืนมาเมนเดสเวก้าบรูโน่ต้องคืนครับวีตินยาโอ้โดนไล่โดนเพลสเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับเก็บบอลได้วิซ่าบาคัมบูอยู่ข้างหน้าวิซ่าขอลุยมาเองขึ้นมา5คนครับเดียคองโกออกซ้ายมายังไงขอไปเรื่อยๆจังหวะปั๊มบอลออกข้างโอ้โหเอาแล้วครับยังได้ทุ่มอยู่นี่เป็นคาเยมเบ้เลยครับที่ลุยขึ้นมา
1: โอ้โหจะได้ทุ่มครับทางซ้าย
0: โอ้โห

0: ธีรสินยังไม่ทุ่มครับแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นคองโกที่เข้ามารอในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดครับ
1: ครับ
0: 5คนครับทุ่มมาบอลบาคุมบูมงช่วงวัดได้มงจังหวะนี้ก็ออกหลังครับ
1: เกบัวดี้นะครับที่ขึ้นมามงลีกจอร์เจียเหรอเดี๋ยวผมดูให้จอร์เจียมีทีมไหนเล่นบ้าง
0: เกียร์เซตบอลครับเบก้าออกมาขวา
1: ครับจอร์เจียมีคู่ที่เล่นอยู่ตอนนี้ตอร์ปิโดคุยไตซี่ครับตามหลังดีดโมบาตูมี่อยู่2-3ในที่70นะครับ
0: วิดินยาขอสั้นๆกับเวก้าครับเปลี่ยนแกมทางซ้ายวางขึ้นมาจะให้เนโต้ในกรอบเขตโทษบอลลึกไปถึงเอ็มปาซี่ออกมารับไปได้ครับเอ็มปาซี่ออกบอลเร็วครับ
1: โอ้ไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยเนียฮองโกเริ่มจะหงุดหงิดกันแล้วนะครับ
0: ทำฟาวใส่คายิมเบ้คือจังหวะคองโกจะสวนเนี่ยก็โปรตุเกสตัดฟาวไว้ก่อนไม่ยอมให้สวนเร็วเหมือนกันครับ
1: สำรองถ้าเป็นเกมรุกนี่ยังมีทางด้านกอนซาโลลามอสครับเจ้าเฟลิกครับของโปรตุเกสเปิดยาวขึ้นมาครับยาคองโกบอลออกข้างครับ
0: อันเชโรทุ่มมาอาราโคจ่ายมาที่เนเบสครับ
1: ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับคือจะไปเคาะแบบนี้มันก็เจาะลำบากครับต้องลองเลื้อยต้องลองยิงไกลจากนอกกรอบเลาะริมเส้นริมเส้นโดนขวางเกมรุกก็ลงมาซ้อนกันดีนะครับจะหาช่องไหนครับชี้ไม้ชี้มือกันอยู่กับโปรตุเกสกันเซโรเอาไปทางขวากันซิโลไหลมาจะให้คอนไซเซาก็ดูวิช้าครับโดนเตะทิ้งออกข้างไป
0: จะแทงให้เพื่อนในกรอบครับมีคาปัวดี้ดักไว้ได้ครับแต่โปรตุเกสทุ่มเร็วมาบอลทางขวาคอนเชโลเปิดติดบล็อกได้ทุ่มต่อครับ
1: วันนี้ถ้าเดียคองโกเสมอโปรตุเกสได้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มใหญ่เลยครับเปิดไมค์คีริงโปรตุเกสโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ครับเมนเดสย้อนคืนเวก้าวิตินยาย้ำไปทางขวาเลยครับเจ้ากันเซโรเล่นกับคอนไซเซาคอนไซเซาจะมุดเองไหมโดนขวาง2ไม่ฝืนครับลากตัดในย้อนมาวิตินยาให้คอนไซเซาเพื่อนยังไม่ขยับคอนไซเซาโยกหนีหยอดมาในกรอบเกตโทษก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับเมนเดสเปิดมาเกี่ยวไม่ติดแล้วจะโดนส่วนหรือเปล่าเมนเดสยังเก็บบอลไม่ได้โดนหลุม2หลุม3แล้วอู้วเสียฟาวครับเดียของโก
0: จังหวะเมนเดสพยายามจะพลิกหลอก2คนนี้โดนตัดฟาวไว้คร
1: ับ เล่นเร็วครับวิตินยาออกไปทางขวาหยอดมาโรนัลโดไม่ถึงครับลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยเอมบาซี่เปิดยาวมาข้างหน้ามีบาคัมบูแต่บอลลึกถึงนั่นคอสตาโอ้ดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้นี่คองโก้ทิ้งบาคัมบูยืนไว้คนเดียวข้างหน้า
1: ครับลุยกันมาใหม่ครับเราออกขวาคอนไซเซาบอลขึ้นทางคอนไซเซาเยอะเลยนะครับครึ่งหลังอย่างได้เรื่องของความสดโอ้โหโดนกระแทกโอ้ได้เปรียบลุยต่อวิตินยาวิตินยาย้อนมาเมนเดสเมนเดสเนโต้ไหลสั้นๆบรูโน่ใช่เปโดเนโต้จะแหวก2ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับยังคล้องมาได้อยู่เปโดเนโต้คราวนี้โดนลุม4ไม่ฟาวครับอ้าวแล้วครับจะได้สวนเดียคองโก้แต่มาคนเดียวข้างหน้ามีแต่ล็อกอยู่ช้าเสร็จทางด้านเมนเดสเอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจาน
0: โอ้มีปัญหาแล้วครับจังหวะที่คายเอมเบ้จะพาบอลไปโดนนูโน่เมนเดสตัดไว้ได้ครับแล้วผู้สินเป่าฟาวในจังหวะมีปะทะคาลมนิดนึงครับ
1: น่าจะให้ฟาวเดียคองโกนะครับน่ะ
0: โอ้แล้วตรงนั้นนี่น่าซุ้มมานั่งสำรองของโปรตุเกสด้วยนะพี่นี่มีปัญหากันเลยโอ้โหนูโน่เมนเดสนี่ไปกางแขนใส่คาเยมเบ้ครับ

0: วีซ่าเนี่ยวิ่งเข้ามาเอาเรื่องครับ
1: just getting a little fractious down there that's Kayembe was the one eventually penalized
2: Portugal น่าเป็นโปรตุเกสที่ได
0: ้ฟาวเกมเหลืออีกประมาณ20นาทีครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
2: วิตินยาครับอราโคโหดูครับแนวรับ 5-6 คนครับหน้ากอบิโทยืนแน่นมากไปให้คอนเซซาวทางขวาเจอกับมาซูกู้เนี่ยทำบอลชิงก็ยังมุดเข้าไม่ได้นะครับมาใหม่แบ็กขวาซ้ายอย่างเจ้ากันเซโร่แล้วก็นูโนเมเนสปกติมันเป็นแบ็กจอมลุยนะมาแล้วครับคอนเซซาคอนเซซาไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโรนัลโดทำไมคอนเซซาไม่ยิงเองครับอู้ไปเกงใจรุ่นพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า
0: โอ้จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษมีช่องให้ยิงแต่ว่าไม่ยิงครับไปเลือกจ่ายให้โรนัลโดบอลมันย้อนหลังไปโรนัลโดแหละยิงไม่ถนัดครับบอลหลุดเสาไป
2: โอ้โหคอนเซซาคือถ้ายิงไม่เข้าก็ตัวเองก็น่าจะโดนด่าแต่พอไหลมามันก็ย้อนหลังโรนัลโดครับ
0: คือจังหวะมีพื้นที่นี่จะมองหาโรนัลโดก่อนเลยครับคอนเซซา
2: คือจะว่าก็ว่าพอมีโรนัลโดอยู่ในทีมลูกรุ่นน้องมันก็เกรงใจเนาะ
0: ยังไม่ได้ประตูโปรตุเกสแล้วพักคูลิ่งเบรกครับ
2: สวัสดีครับพี่เอกวันนี้ขอเชียร์เดียคองโก้ครับก็ต้องถึงตรงนี้ก็ยังโอเคนะแก้มือจากคูราเซาครับคุณอะไรอ่ะคุณพงสักอย่างนั่นแหละครับ
0: ครับผมแล้วก
2: คุณจิรพง
0: ศ์นี่น่าจะบอกไปแล้วนะพี
2: ่บอกแล้ว
0: บอกไปแล้วตอนแรกที่เราไม่เห็นครับ
2: ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วครับ
0: ครับ
2: โปรตุเกสช่วยกดให้หน่อยประมาณนี้ยังไม่มานะโปรตุเกสยังเสมออยู
0: ่ข้อความจากทาง YouTube คุณวีระชัยบอกว่าไหวเปล่าครับพี่โด
2: คือมันไม่ใช่แค่โดคนเดียวที่ไม่ไหวผมว่าเกมรุกทั้งยวงเลยนะ
0: ครับและก็ทาง YouTube นี่บอกว่าคุณเซโนบอกว่าโปรตุเกสจะชนะไหมครับ
2: คือถ้าดูจากตรงนี้ผมว่าถ้าชนะก็อาจจะแค่เฉือนนะ
0: แล้วก็คุณ APPK บอกว่าติดไปเกรงใจพี่โดเกินครับ
2: ปกติคอนเซซาโอ้มันหลุดเข้ามาในกรอบ6หลาแล้วอะเอี้ยวยิงด้วยซ้ายลูกนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าไปเลือกที่จะเปิดให้โรนัลโดไง
0: คุณธนากรเนี่ยถามเขาว่าบูโน่กับทีมชาติเนี่ยยังเล่นไปบ่นไปอยู่ไหมครับ
2: ก็วันนี้เห็นบ่นกรรมการ
0: บ่นกรรมการ
2: บ่นกรรมการ
0: แล้วก็บ่นเมื่อกี้จังหวะเตะคืนของเดียคองโก้เนี่ยไปเตะคืนไกลแกบ่นอยู่เมื่อกี
2: ้ใช
0: ่แล้วก็โอ้โหเชียร์คองโก้เข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคองโก้สู้ๆครับคองโก้มาสู้ครับวันนี้แล้วก็คุณบอกว่าผมว่าโครเอเชียจะไม่แพ้อังกฤษครับวันนี้
2: ก็มีโอกาสเพราะว่าบอลอังกฤษโครเอเชียมันเกรดบอลมันไม่หนีกันนะครับ
0: อ
2: ังกฤษกับโปรตุเกสเจอกันครั้งล่าสุดก็คือบอลโลกรอบรอง
0: ปี2018
2: ใช่
0: ครับ
2: อังกฤษก็แพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
0: ครับผม
2: ก็เป็นโครเอเชียที่เข้าชิงนะครับ
0: ส่วนข้อความที่ถามว่าส่งข้อความเบอร์ไหนก็4689899นะครับผมแล้วก็ส่งมาคุยได้ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
2: โอ้มีขยับแล้วครับราฟาเอลเรอาลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเซเมโดครับถอดทางหน้านูโน่เบนเดสออกนะครับแล้วก็ไปโดเนโต้ครับ2ตัว
0: อ๋อเกมอีก20นาทีครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
2: 20นาทีสุดท้ายครับจะมีลูก3ของเกมหรือเปล่านะครับเดียคองโกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะครองบอลเยอะก็ตามนะครับเวก้า
0: ข้อความของคุณนันอาร์เมื่อกี้ส่งมาว่า 3-1 นี่เขาบอกว่าคองโก3นะพี่ไม่ใช่โปรตุเกส
2: เฮ้ย

0: เดี๋ยวก่อนพี่นานอาร์ตยังมีเวลาเหลืออยู
1: ่อืมทีนี้ผมดูแบบนี้เห็นเป็นโปรตุเกสไม่ใช่นะครับ
0: ก็ขยับเจ้ากันเซโลเนี่ยมายืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยเป็นเซเมโดครับบอลทุ่มของบามิซาก้าครับทุ่มยัดมาบอลออกไปแล้วครับ
1: คาเซโลทุ่มเร็วมาเบก้าจ่ายมาที่อาราโคครับเปลี่ยนขึ้นทางขวาบ้างครับโปรตุเกส
0: ได้บอลแล้วนะครับเซเมโดกอนไซซาวครับเนเวสย้อนมาอาราโควิตินยายัดไปข้างหน้าครับกอนไซซาวโอ้โหจะไปยังไงกันริมเส้นโดนประกบหมดเลยครับต้องย้อนคืนวิตินยาต้องออกบอลเร็วครับเซเมโดเซเมโดล็อกเข้าในดีต่อบูโน่ทำชิ่งหลุดมาคอนเซเท้าตบมาโตยิงลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โห
1: โอ้จังหวะคล้ายๆจังหวะที่แล้วจังหวะที่คอนเซเท้าเนี่ยหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจ่ายเทโรนโดยิงก็ยังไม่เข้ากรอบครับ
0: เนี่ยต้องทำชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับอู้ฉลับนะครับลูกเนี้ยน่าจะไปฉลับตุนเซเบ้ครับ
1: คอนเซซาวนี้แกทุบบอลเลยครับสองจังหวะของโรนโดยังไม่เข้ากรอบ
0: ไม่ได้ด้วย
1: สินไม่ให้เตะมุมด้วยครับ
0: แต่เมื่อกี้มันฉลับจริงนะ
1: ฉลับตัวเซเบ้เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับ
0: แต่เปลี่ยนตัวไหม
1: แกใส่หัวเลยครับ
0: เหมือนคาเยเบ้เดินไปไหนเดินเปลี่ยนตัวหรือเดินไปยังไงพิกเคิลลงมาครับถอดคาเยมเบ้ออกอุ้ยมาซูโอกูก็โดนถอดด้วยนะครับน่ะส่งมา2ตัวนะครับ
1: คนที่ลงมาคาเยมแทนคาเยมเบ้นี่เป็นอีกคาเยมเบ้นึงนะพี
0: ่
1: เป็นยอริสคาเลมเบ้ครับคาเยมเบ้ครับ
0: ชื่อเดียวกัน
1: ชื่อเดียวกัน
0: อย่าทะลึ่งมาชนะโปรตุเกสท้ายเกม
1: เอาครับฟาบิสก้าจะจ่ายเข้ากลางโปรตุเกสตัดได้ครับบอลมาทางซ้ายบูโน่ลากจี้เขากรอบเขตโทษบูโน่ดึงอยู่แล้วจ่ายสั้นๆให้ในเบสโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับลั่นไปครับ
0: ยังไม่ได้ครับเตะทิ้งไปก่อนเลยครับ
1: เอ้า
0: เวก้าไหลมาโอ้โหไปเท้าครับโอ้ยต้องชมมาแล้วโค้เลยถ้าไม่ถึงเนี่ยหลุดเลยนะครับแน่บาคัมบู
1: โอ้จังหวะเวก้าไปแปะบอลตรงกลางเนี่ยโดนวิซ่าตัดได้เกือบไปครับโปรตุเกส
0: อ่ะเอาแล้วคอนเซซาแหวกไหมแหวกไหมสุดเส้นหลังยังวนอยู่มีเซเมนโดอยู่ใกล้ๆยังไม่ให้ครับคอนเซซาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วครับคัทแบ็กมาเซเมนโดคืนมาลูกนี้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับโยฮันพิซ่าติดครับวิตินยาทำชิ่งวิตินยาจะลุยเองยังไม่ผ่านเกมรับครับ
1: ได้ทุ่มต่อโปรตุเกสเริ่มเร่งแล้วทีมของมาร์ติเนส
0: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสยังไม่ถอดโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะยัดให้โรนัลโดคนเดียวไม่ยอมที่จะยิงเองมาอีกทีครับคอนเซซาดีดว่าเซเมโดซัดเลยลูกนี้ติดบล็อกออกหลังเตะมุมครับ
1: คือจังหวะผู้เล่นโปรตุเกสพาบอลขึ้นหน้ามานี่มองหาโรนัลโดก่อนเลยครับบูโน่จะเปิดเตะมุมครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ15นาทีครับยังเสมออยู่กับเกมนี้1ต่อ1ครับ
0: พี่โรบอกขอลูกหนึ่งก่อนแล้วค่อยออกโอ้ยไม่มีใครประกบเลยครับโรนัลโดนี่ครับหยอดมาเสาไกลโอ้เปิดแบบนี้รับสบายแล้วจะสวนกลับเลยมาแล้วบาคัมบูสปีดความเร็วขึ้นมา5ครับเดียโกโก้ซ้ายหรือขวาออกไปทางซ้ายเอาแล้วครับยังได้ลุ้นเดียโกโก้ลุยมาบิซ่ามีอ้อมแล้ววิซ่ามีอ้อมแต่ไหลมาลูกนี้จริงไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหน่าจะเป็นมาคัมบูเลยครับยิง
1: จังหวะสวนกลับเร็วมาของคองโก้ครับบอลเนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายกลับมาตรงกลางเนี่ยมาคัมบูได้ยิงแบบไม่ต้องจับบอลแรงข้ามคา

0: on fire.
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสต้องตัดสินใจถอดโด้หรือเปล่าครับทุกคนไม่กล้ายิงครับทุกคนนี่จะยัดให้โด้หมดอย่างเดียวเลยครับบรูโน่วางยาวแม้แต่กระทั่งพวกบรูโน่ยิงไกลดีๆยังไม่ยิงเลยวันนี้เนเวสออกไปขวาต้องคอนไซเซาคนเดียวครับลากจี้คอนไซเซาเนเวสข้างหน้ายังไม่ขยับครับเซเมโดวิตินยายกมาให้บรูโน่ซ้ายลาเฟลเรียลได้สัมผัสบอลแล้วมีจังหวะได้เลื้อยกระชากมาเปิดฉลับไปเสาไกลคอนเซซาวเก็บตกคอนเซซาวซ้ายยิงลูกนี้ฉลับแล้วบอลยังไม่ออกครับเอาจับบอลยาวครับเรียลโดนวานบิซาก้าวานบิซาก้าลุยมาทางขวาบาคัมบูพิงอยู่บาคัมบูพิงลูกนี้ในฟาวครับ
2: โอ้โหเรียลกับฟานบิซาก้าจะยิงคู่กันนี่แยกไม่ออกเลยพี่ต้องแยกสีเสื้อครับโอ้โหทรงผมเดียวกันด้วยครับวันนี้บาคัมบูจะพลิกเล่นบอลนี้โดนเวก้าตัดฟาวไว้ก่อนครับบอลโด่งลูกนี้โปรตุเกสได้เป็นคองโกได้ทุ่มครับโรนโดเล่นมา80นาทีนะพี
1: ่คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่ต้องส่งเจ้าเฟลิกลงครับหรือถ้าจะถอดถ้าจะคอสต้องเป็นกอนซาโลลามอสอย่าประมาทเดียร์ฮองโก้นะครับเขาจังหวะสวนอันตรายครับบาบิซาก้าไหลมาตรงกลางครับมูตุซามิมูตุซามิย้อนคืนเอ็มเบมบ้าบาคัมบูครับตัวเซเบ้ยกมาทางขวาจะให้วานบิซาก้ากันเซโลถึงก่อนเอาจังหวะ2เก็บตัวของเดียคองโก้เปิดมาลูกนิดเลยไปอีกครับโอ้ยไม่เคยเข้าหัวของบาคัมบูครับ
2: จังหวะเปิดของโนอาซาดิกี้บอลไปเข้ามือคอสตาบูเกตลุยต่อบูโน่วางมาทางขวาคอนเซซาวมีพื้นที่เล่นครับ
1: มองแล้วมองหาโดแล้วครับคอนเซซาวเดียวเดียวลากตัดเข้าในลูกนี้
2: ลำหน้าไปก่อน
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
2: จังหวะคอนเซซาวโดนคาปัวดี้ตัดฟาวแต่ว่าผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: สวิตเดนเทเลบอกเดี๋ยวมันเช็คดูก่อนนะครับเทเลบอกกับทางด้านเบอร์ก้าเนี่ยเสมออยู่ 1-1 นะครับนะส่วนบอลจอร์เจีย
2: Puts a defender in a really, really tough place in the case. จอร์เจียนี่มีตอร์ปิโดนะพี่กับเดนาโมครับตอนนี้ท้ายเกมเดนาโมมาตูมี่นี่นำอยู่ 3-2 ครับส่วนสวีเดนนี่เป็นบอลถ้วยนะพี
1: ่ครับ
2: เป็นเล็กเวดกับเอโคปิ้งครับเอโคปิ้งนี่นำอยู่ 1-0 ครับ
1: เฮ้ยวันนี้แฟนบอลเดียของโก้นี่เผยตัวออกมาเยอะเอ้ยคนเชียร์ดีของโก้ไม่น้อยนะบางคนเขาอาจจะชอบมวยรองอะไรอย่างนี้ไงคอสตาครับรับบอลต้องวางอย่างเดียวครับโปรตุเกส10นาทีสุดท้ายครับขออีกลูกเดียวเพื่อ3แต้มเท่านั้นเองครับตัวเซเบ้ย้อนคืน
2: เรนโดต้องพยายามวิ่งเพสแล้วครับตอนนี
1: ้เอ็มเบมบ้าครับเปิดยาวๆไม่แม่นครับไม่ถึงบาคัมบู
2: มองอยู่เวก้าครับโปรตุเกสเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเกมนี
1: ้บิตินย่าต้องลุยขึ้นมาเองบ้างครับทางซ้ายบรูโน่วันนี้ก็เงียบนะครับเรียลลาเฟลเรียลบรูโน่ยัดมาตรงกลางบิตินย่าเรียลครับข้างหน้ามีแต่ว่าจังหวะที่จะเปิดไม่ได้หลายยัดมาเจ้ากันเซโลเปิดมาลูกนี้ก็โดนตัวเซเบ้จังหวะปั๊มอ้าวแล้วครับจะได้สวนกับเปิดขึ้นมาทันไหมวิซ่ายูฮานวิซ่าเจอกับวีก้าลูกนี้บอลออกอ้าวแล้วทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วให้บาคาบูไม่ล้ำนะครับจังหวะทุ่มบาคาบูถึงก่อนย้อนมาวิซ่าไหลมาหน้ากรอบเขตโทษไหลออกซ้ายสุดขอไหมเปิดมาลูกนี้ลึกเข้ามือคอสตาครับโอ้โหยังน็อกไม่ได้ครับเดียร์คองโก
2: โปรตุเกสสวนครับเลยเอามาทางซ้ายจะขึ้นเร็วไม่ได้ต้องคืนไปที่วิตินยาตรงกลาง
1: พื้นที่มันพอมันแรกมันเริ่มเปิดแล้วนะครับโปรตุเกสเองก็ยังมีโอกาสนะครับ

0: โรนัลโดคอนไซเซาอุตริมเส้นโดนขวาง3ตัวครับคอนไซเซาต้องย้อนคืนครับเซเมโดเนเวสคอนไซเซาครับขอเอกชากสุดเส้นหลังโอ้ยลูกนี้โดนบังมีเหนียวมีดึงกันอยู่สุดท้ายคอนไซเซาไปฟาวครับ
1: ข้างสนามนี้ที่วอร์มอยู่ยังมีจองเฟลิกนะพี
0: ่
1: วอร์มตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ยังไม่ได้ลงนะคร
0: ับบังบอลได้ดีนะครับทางด้านคาเยมเบ
1: ้คุณกรพัฒน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โปรตุเกสจะเร่งช่วงท้ายเหมือนฝรั่งเศสเมื่อวาน
0: คือท่านเร่งผมว่าเต็มที่ก็ชนะแค่เสือนะนี่มาแล้วครับกอนซาโลลามอสคือถ้าให้คอนไซเซาเลยเอาเลื้อยไม่ผ่านนะครับริมเส้นโดนดักหมดทีนี้ส่งลามอสมาอาจจะบอมแล้วนะครับ
1: แล้วถอดวิตินยาออกครับถอดกลางออกเติมหน้าเข้าอีกครับโปรตุเกส
0: นักเตะดีอ่ะผมโค้ชไม่ถึงนะมาร์ติเนสอ่ะ
1: จริงโปรตุเกสนี่ตัวดีมาก
0: ใช่
1: ทั้งกองกลางทั้งกองหน้าครับ
0: But he is a master of scoring late goals. แล้วของเดียของโกเองก็มั่นใจนะครับเล่นวันนี้โดมงเชสจะให้ลามอสเตะทิ้งไปก่อนเลยครับเอเมมบ้าไปไกลๆบาคัมบูโอ้ยตวาดยิงไปวืดครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
1: โอ้จังหวะเตะทิ้งมาถึงบาคัมบูแต่พุทธศิลป์เป่าล้ำหน้าไปก่อนครับโปรตุเกสคือแพงซ้ายครับเรียวเจอฟามิซาก้าแล้วโดนประกบอยู่ยัง
0: อุ้ยออกไหมไม่ออกอุ้ยสไลด์สวยครับวามิซาก้าพิเคิลอ้าวจ่ายย้อนผมทองมาอีกแล้วไอ้สำรองเนี่ยนึกว่าจะมีบาคัมบูคนเดียว
1: อันนี้พิเคิลอีกคนหนึ่งผมทองครับของคองโกฝั่งคองโกนี้เริ่มมั่นใจครับเกมเหลือ5ทีครับคองโกนี่จะเปลี่ยนสำรองอีก1คนด้วยครับ
0: เป็นบานซ่าครับลงมาเป็นตัวสำรองคนที่4
1: ซีมอนบานซ่าครับเป็นกองหน้าจากอัลจาซีร่า
0: อู้นี่ถอดบาคัมบูเลยนะครับเนี่ยกลุ่มของโปรตุเกสอ่ะกลุ่ม K ครับนอกเหนือจากโปรตุเกสเดียร์คองโกแล้วก็จะมีอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับ
1: คุณนกคอปเดอะคอปเนี่ยบอกว่ากำลังขึ้น M6 กลับกรุงเทพขึ้น FM 97.5 ที่โคราชชัดเจนมากครับได้เป็นสถานี
0: ใช่ไหม
1: พี่ภูมิภาค
0: สำรองเหมือนเห็นคาลูลูลงมาด้วยหรือเปล่าครับของทางด้านเดียร์ฮองโก้เนี่ย
1: บอลจอห์นเนเบสครับมาที่บูโน่ฟันเดสบูโน่จ่ายมาที่เลียวทางซ้ายพอเลียวได้บอลเนี่ยฟันบิซาก้าถึงตัวทันทีครับ
0: ก็ถอดบันบิซาก้าออกอีกตัวหนึ่งนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้ถึงตรงนี้ใครลุ้นให้โปรตุเกสยิง 3-1 นี่อาจจะต้องขอแค่ชนะ 2-1 นะครับ
1: เกมนี่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้ว
0: ชาวเนเวสไหลไปทางขวาอาราโคโอ้ลูกนี้จัดให้ทางด้านเซเมโดวิ่งไหลบอลยาวไปหน่อยครับเนี่ยพอกดดันก็พลาดกันเองนะครับ
1: เกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บครึ่งหลังกี่นาทีครับของโคทุ่มขึ้นหน้ามาบอลไปเข้าทางเวก้าครับย้อนกลับไปที่คอสตา
0: ก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดในกลุ่มนี้ทีมวานะครับถ้าเดียของโกดถ้าคงสกอร์ตรงนี้ไว้นี่กับเกมที่เหลืออยู่กับอุซเบย์แล้วก็โคลอมเบียก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับแต่เวลายังเหลือครับจะมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูครับบรูโน่เปิดมาจะให้เลอาพักอกได้พลิกมาทางซ้ายลามอสขยับเข้าไปข้างในแล้วนะครับเลอาเรายึกยักอยู่จัดกระชากโอ้โหกระชากไปเข้าเหลี่ยมเขาเสียบอลให้กับเดียร์คองโก
1: ้จะกระชากไม่ผ่านเอ็มเบมบ้า

0: สุรเกียรติยังได้บอลครับเวก้าออกมาทางขวาบ้างครับ
1: วันนี้นี่ผู้เล่นของปาริสแซงต์แชร์กแมงนี่ฟอร์มดรอปทุกตัวเลยนะครับ
0: ต้องดูลามอสที่เพิ่งงงมาว่าจะทำประตูได้นะครับช่วงอีกไม่ถึง3นาทีครับเกมนี
1: ้กันเซโลครับให้เลวเจอกับทางด้านพิกเกิลไหลมากันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยกึ่งยิงกึ่งผ่านครับไปเข้ามือเอ็มบาซี่ก่อนครับ
0: ที่เสาสองนี่มีโรนโดรออยู่ด้วยแต่เอ็มบาซี่คว้าไว้ได้ก่อนครับ
1: มาสวนกลับครับบิซ่าลุยขึ้นมาเองแล้วได้ฟาผู้สินเหลืองต้องมาแล้วครับลูกนี้เราโค้งว่ะครับตัดเกมเลยครับลูกเนี้ยผู้เป็นเซเมโดครับ
0: เนลสันเซเมโดสำรองที่เพิ่งลงมาโดนเหลืองครับจังหวะไปดึงใส่ยอนวิซ่าถ้าปล่อยวิซ่าหลุดไปนี่พื้นที่มีแล้วด้านหน้ากรอบเขตโทษของโปรตุเกสครับช้าจังหวะคานเชโลยิงกึ่งยิงกึ่งเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยปาซี่คว้าได
1: ้โดนเหลืองเลยนะครับเนลสันเซเมโดคายัมเบ้ย้อนมาคาลูลูนี่เดี๋ยวดูว่าจะมันยิงเป็นแบ็คเลยหรือเปล่านะที่ลงมาแทนมาบิซาก้าบิซาครับออกมาขวานี่นะครับคาลูลูพิกเกิลทำชิงอยู่ลูกนี้โดนชนเอาไม่ฟ้าครับโปรตุเกสเก็บได้เนเวสวางยามาคอนเซเซาสปีดแล้วตะแวบประตูออกมาเล่นครับโอ้โหต้องชมเลยครับเอ็มบาซี่บอลไม่ออกขอวัดแล้วแรกเหมือนกันซาดิกี้ลุยมาทางซ้ายทำชิงอยู่โยฮันวิซ่าหน้าขอเปรียบโทษเลือกใครไหลมาพิเคิลเอ้าย้อนหลังนิดนึงแต่ยังทันอยู่ครับคาลูลูมุตุซามิคาลูลูย้อนหลังดีกว่าครับเอ็มเบมบ้า
0: เกมกำลังจะครบ90นาทีครับโกก็เน้นคลองบอลครับช่วงท้ายเกมเปิดยาวมาเอปาซี่หน่อยก็เลยไปถึงคอสตาคร
1: ับนัดต่อไปของโปรตุเกสเจอกับอุซเบย์นะครับส่วนเดียคองโกจะเจอกับโคลอมเบีย
0: บอลขึ้นมาทางขวาโปรตุเกสคอนเซซา
1: เนี่ยเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคอนเซซาพอเจอตัวต่อตัวจะขยับได้ไหมลากตัดเข้าในบรูโน่ไหลมาคอนเซซาเข้าเหลี่ยมซ้ายคอนเซซาวิ่งง้างจะยิงยังได้อยู่เนเวสให้บรูโน่ดีดใสมาไม่ถึงโรนัลโดครับโดนโขกทิ้งยังเก็บได้อยู่อาราโคซ้ายซัดลูกเดียวโอ้ยเฉียวเสานิดเดียวครับ
0: เอาเราโคยิงด้วยซ้ายอย่างนอกกรอบบอลหลุดเสาไปนิดเดียวโปรตุเกสยังไม่ได้ประตูชดเจ็บครึ่งหลัง5นาทีครับเนี่ยังไม่ได้ครับโปรตุเกสจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นบูโน่ยิงซ้าย
1: มันโค้งไม่พอนะครับโอ้โหโค้งแบบว่าหักข้อเยอะไปหน่อยครับบูโน่คอสตารับบอลได้โดนบีบเหมือนกันนะครับคอสตาเปิดยามาให้เลย์เอาครับโดนโมงย้อนบิซ่าโดนดักได้กันเซโลบูโน่ครับแตะเร็วไปเลยเนลสันเซเมโดยังสดอยู่ลุยขึ้นมาเองขวาคอนไซเซาคอนไซเซาลากจี้ไหลมาเนลสันเซเมโดไม่ถึงครับรับกวาดทิ้งไปก่อนคายัมเบ้ครับสกัดทิ้งพูดแต่บอลเดียของพวกมันทรงเดียวกันหมดเลยครับ
0: คล้ายๆกันหมดเลย
1: เปิดมาอีกทีโรนัลโดลูกนี้จังหวะโมงโดนขวางอยู่เรอัลเจ้ากันเซโลเจ้ากันเซโลจังหวะเปิดแฉลบออกข้างอ้าวไม่ได้ทุ่มด้วยครับผู้สิน
0: เอ้าทีมข้างสนามจะมีปัญหากันครับ
1: พิกเกิลตัวสำรองลงมา
0: พิกเกิลจะไปหยิบบอลเร็วซุมมานั่งสำรองโปรตุเกสนี่เตะบอลทิ้งนะครับ
1: อ้าวยูฮันวิซ่าแตะหลบลูกนี้โอ้ยเหลืองไปแล้วด้วยหรือเปล่าคนนั้นน่ะเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับอาราโคหรือใครครับยูฮันวิซ่าลูกนี
0: ้เป็นอาราโคครับไป
1: อาราโคเหลืองไปแล้วนะครับโอ้หรือเดี๋ยวนะแกแนวรับอะไรใครเหลืองมาหรือยังมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่านี่

0: ครับแล้วแขนเนี่ยเป็นหลังคอด้วยครับ
1: คือจังหวะที่วิซ่าเนี่ยแตะยาวเลยจะกระชากโดนเราโค้ชใช้แขนดึงไว้เลยครับ
0: ลูกนี้ให้แดงก็ไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยก่อนอันนี้เป็นนิวสันเซเมโดนะครับที่โดนใบเหลืองมีเช็คไหมครับเราโค้โดนแค่เหลืองถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ย
1: ทดเจ็บในเหลือประมาณ2นาทีครับ
0: โอ
1: ้
0: โหถ้าเมื่อกี้นี่มองเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับเหนี่ยวคอเลยครับเราโค้อ่ะรีคิกเล่นเร็วอันนี้ไฮไลท์หรือภาพจริงเนี่ย
1: ภาพจริง
0: กับภาพตัดมา
1: ครับของโก้ได้บอกเอ้าจ่ายด้วยนี้แรงไปถึงฮันเชโร่ครับฮันเชโร่เตะติดผู้เล่นคองโกออกหลังแล้วจะได้เล่นเตะขึ้นมาคอต้าบอลต้องเร่งแล้วโปรตุเกสเล็ก2นาทีครับเซเมโดขึ้นมาทางขวาน
0: ี่ถามพี่โดยังอยู่นะครับ
1: ยังอยู่
0: อาราโคครับเนเวสข้างหน้าขยับแล้วแต่ว่าขอขึ้นมาครับบรูโน่ออกไปขวาโอ้ยดื่นแน่นมากครับแนวรับของเดียคองโก้คอนไทเซาเนลสันเซเมโดจะขอลุยเองแต่โดนขวางโดน3แหวกมา1ได้เลาะมาสุดเส้นหลังต้องวัดต่อผิดเหลี่ยมแล้วได้ไหมได้เตะมุม
1: ยังได้เตะมุมของโปรตุเกสจังหวะคาเนเบ้นี่สกัดออกหลังไปครับโรโนนี่ชี้นิ้วขอเลยครับ
0: เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นพระเอกของงานก็ได้นะครับนาทีสุดท้ายแล้ว
1: เป็นบูโน่แฟนเดียจะเปิดครับ
0: จะเปิดแม่นไหมบูโน่เปิดมาตรงกลางโอ้ยรับสบายออกเร็วไหมไม่ครับขอนอนดีกว่า
1: เอ็มบาซี่รับได้แล้วแกนอนก่อนเลยคร
0: ับ แต่สุดท้ายก็เปิดยาวทิ้งมาอยู่ดีนะครับเก็บบอลได้บอมยาวๆเหมือนกันครับโปรตุเกสขวาบูโน่บอลแรกสวยบูโน่ไหลมาลูกนี้ไหลให้ใครครับไหลให้ยูฮันวิซ่าจะได้สวนกับเดียคองโกจะสวนกับลูกนี้หลุดมาได้หนึ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายมีคอนเซซาวมีเซเมโดลูกนี้ไม่ผ่านครับมาอ้าวแล้วคอนเซซาวไปทำบอลหลุดเองครับ
1: บอลหลุดออกข้างอีกครับทดเจ็บนี่เหลืออีก20วิครับคอนเซซาวยูฮันวิซ่าจะมีปัญหากันครับ
0: ใจเย็นใจเย็นคอนเซซาวต้องหนีครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวเองต้องการที่จะเล่นต่ออ้าวแล้วจบเกมเลยไหมผู้สินไม่ต้องทุ่มแล้วครับโอ้โหจบเกมครับโปรตุเกสกับเดียคองโกเสมอกัน 1-1 ครับ
1: โอ้โหโปรตุเกสนี่ได้ประตูออกนำก่อนตั้งแต่ทีที่6ครับจากเจ้าเนเวสครับก่อนที่คองโกจะได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยอันวิซ่าสุดท้ายเกมจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับโอรันโดก็อยู่จนจบเกมครับวันนี้แต่ทำประตูไม่ได้ครับ
0: มีถามฉายาเดียคองโกมาไอไลน์อัพอังกฤษก็จะดูให้เดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินเนี่ยจะมารับช่วงต่อในเรื่องของไลน์อัพเดี๋ยวผมฝากไว้ในช่วงหน้านะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะครบนะน้องเจมนะ
1: ครับ
0: ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันยาวๆนะครับเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุนเพ็ญกวินมารับช่วงตอนนี้น้องเจมใหญ่กับผมเอกนพดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกฮิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า

0: 50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: ต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
5: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
12: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: ถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไป

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: mcot radio networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
6: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
7: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการ

0: ปิดนภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: 48ทีม104แมตช์

0: Active Radio SMS 468899
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราเข้าสู่นายที่นาย

0: ้วยกนกวิจิต
1: แก้วครับ
0: แก้วในเวลาหล่นแล้วมันจะแตกคุณต้องเป็นถ้วยพลาสติกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ครับคุณอย่าแข็งเกินไปคุณต้องโอนอ่อนต้องยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอดในสถานการณ์ที่มันแบบ
1: ผมยอมงอแต่ไม่ยอมหัก
0: ตกตกเขามีแต่ยอมหักไม่ยอมงอ
1: โทษที
0: กราบสวัสดีคุณฟังทาง FM 99อย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงเวลานี้เนี่ยตีเที่ยงคืนถึงตีห้าเราต้องทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยเพราะว่าลิงก์สัญญาณทั่วประเทศ
1: 41สถานี
0: 41สถานี
1: ครับผม
0: ท่านใดที่รับฟังอยู่จังหวัดไกลๆนะครับก็อยากให้ทักทายกันเข้ามาหน่อย
1: ครับผม
0: ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่เป็นเพื่อนเรานะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ FM 99เพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็น95ที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
1: ครับผม
0: นะแต่ถ้าบางท่านที่เปิดมางงๆอยู
1: ่
0: นะบางท่านกำลังเฮ้ยปกติผมกรีดยางอยู่เวลานี้นี่มี
1: เฮ้ยคนใต้
0: คนใต้
1: คนใต้นี้
0: ปกติกิจยางเวลานี้เนี่ยมีเพลงลูกทุ่งฟังทำไมอยู่ดีๆมีเป็นภาคบอลเฉยเลยวะดีเลย
1: และถ้าเป็นคนระยองที่เขากำลังตกปลาอยู่ล่ะ
0: โอสบายฟังบอลสบาย
1: นี่ตกลงเป็นคนใต้หรือคนระยองเพราะมีฮิแต่ก็สำเนียงไปทางทองแดงเขาคนภาคไหนก็ได้เขาเนี่ย
0: เป็นคนทุกภาคเลย
1: เออครับผมแล้วถ้าสมมติกำลังขายของอยู่ที่ตลาดที่สุพรรณล่ะ
0: อุ้ยสบายเลยพี่จุน
1: อ้
0: มเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ตลาดสามชุกมาเป็นร้อยปีแล้วอะ
1: อุ้ยนี่ไอ้พันมันเนี่ย
0: ไม่เคยฟังบอลเลยได้ฟังบอลวันนี้ก็ดีใจแล้วเกินยิ่งจะได้ดูฟังอังกฤษแตกเอาโคเอเชีย
1: และถ้าเกิดสมมติว่ากำลัง
0: พอแล้วโยนอะไรมาเยอะแยะ
1: เออพี่ได้แบบนี้น้องก็สบายใจวันก่อนพี่ชิตพลโยนให้ผมใบเลยไม่ได้ตั้งสำเนียงภาษาเลย
0: ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่ฝืดๆในสถานีเรา
1: ทำไมฮะ
0: อย่างรายการอะไรนะที
1: ่อะไรดีๆนะคุณดีๆนะ
0: ไม่รายการอะไรนะ
1: เดี๋ยวคุณไม่มีคิวแล้ว
0: ที่ต้องสนุกอะรายการอะไรนะ
1: เดี๋ยวก่อนอะไรวะผมก็ไม่รู้รายการไหนเนี่ยว่าพี่หมายถึงรายการไหนเดี๋ยวไปปิดรายการแล้วเขาไลน์มาด่าผมมาแย่เลย
0: รายการที่ไม่ที่วางโพสิชันว่าต้องตลกอ่ะแต่ว่าคนจัดรายการไม่ค่อยตลกอ่ะรายการอะไรวะ
1: เราดีงานไม่หายกันหาตะตุยโอ้โหโอ้แล้ววางสักกว้างเชีย
0: เปิดมาเราก็ปั่นไว้ก่อน
1: เออ
0: นะครับเพราะว่าผอ.เบ่งเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: วางยาอะไรอีกแล้ว
1: ครับผมกลัวเราเรียกว่าใช้คำว่าไงไม่ทันตักบาตร
0: กลัวว่าเราจะทำงานน้อยไปเอาเขาจิตนาเขาดีก็ให้เวลาเราเยอะ
1: ๆครับผม
0: ไหนๆเราจะเดินทางมาแล้วก็ให้เรา3ชั่วโมง
1: ครับผม
0: ตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5
1: แล้วก็พี่เองก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ต่อที่อสมทรอง านประจำทันที
0: ดูสภาพผมตอนนี
1: ้ครับผม
0: เอ๊ะช่วงนี้มีไลฟ์ทาง Facebook ยังครับน้องฟ้างมีแล้วใช่ไหมโอ้โหฝากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะ Facebook ก็FM 99 Active Radio นะครับแล้วส่วนทาง YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ช่อง YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะ
1: ทั่วโลก
0: ทั่วโลกเลย
1: เพราะเราผมเห็นมีแฟนจากที่นิวยอร์กก็มีถูกไหมมีแฟนที่เกาหลีเห็นส่งๆมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้ยาว
0: ๆมีที่ช่องแคบพอมุดมีใครฟังไหม
1: ลองส่งกันเข้ามาบอกหน่อย
0: ตอนนี้มีใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมุดก็ส่งเข้ามา อธิบายหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปิดอ่าวแล้วเปิดจริงไหม
1: สรุปคือเปิด
0: ช่องแคบ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่มีเดทว่ามีวันแค่ว่าชัวร์แล้วว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไง
0: อ่ะใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมูสก็ส่งมาบอกเลย
1: ครับผม
0: ไกลๆนะ
1: ก็
0: เดี๋ยวนะผมดูแถบ

0: โอ้แถบสตริปบาร์ของรายการเรา99ไลฟ์บอลโลกเนี่ยพบกันทุกวันตั้งแต่4 ทุ่มถึงบ่ายโมงยน
1: โอ้เพราะว่าบางโปรแกรมมันเตะ11 โมงไง
0: เตะ11 โมงจบบ่ายโมงแล้วถ้าต่อไปเตะ11 โมงรอบลึกๆเตะ11 โมงใช่ไหมต่อเวลายิงจุดโทษอีก
1: โอ้
0: โหจะไปจบเกือบบ่ายสอง
1: แต่เช้านี้ไม่ถึงนี่ใช่ไหมเช้านี้คู่เช้าสุดจะเป็น9 โมงเช้าคู่อุซเบกิสถานกับโคลัมเบียก็โอ้โหใครดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลยว่าคุณนี่คือแข็งแกร่งจริงคือถ้าคุณเป็นคนทำงานนะ
0: ไม่ไหวว่ะ
1: ถ้าคุณยังโหต่อให้เป็นนักเรียนผมว่าก็ยากอยู่ดีนะถูกไหมพี่จะอดหลับอดแล้วคุณก็ทับเวลาเรียนอยู่ดีถ้ายิ่งคู่11 โมงอะหรือลา
0: ไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันแก๊ปมันห่างมากไงคุณจูน
1: คือ104 นัดคุณดูสัก100 นัดนี่ผมก็ว่าคุณเทพสุดๆแล้วนะถูกป่ะอย่าว่าแต่ว่า104 นัดเลยเอาว่า100 นึงคุณก็โคตรเทพละ
0: คือจากเดิมเนี่ยฟุตบอลโลกในระบบเอาย้อนไปก่อนนะระบบ24 ทีมสุดท้ายเนี่ยผู้ฟังฮะจะเป็น52 นัดจำถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นฟุตบอลโลกแบบ24 ทีมสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบ24 ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี94คุณจุด
1: ที่สหรัฐอเมริกานี่แหละ
0: แต่ว่าพอฟ้อง98ปุ๊บเป็น32 ทีม32 ทีมเนี่ยก็เป็น64 นัด
1: ครับ
0: แต่พอมาเป็น48 ทีมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็น104 นัดแล้วเป็น104 นัดในแบบที่โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีการเตะพร้อมกันด้วยคนละกลุ่มก็ไม่เตะพร้อมกันเตะต่อเนื่องกันไปให้แฟนบอลได้ดูกันยาว
1: ๆครับ
0: นะครับแล้วอย่างที่คุณจุนบอกใครดูได้ครบเนี่ยคือแก๊ปมันห่างมากคือเริ่มเที่ยงคืนไปยนจบบ่ายโมง อีกวันนึงเนี่ยเท่ากับ13 ชั่วโมงนะ
1: คือมันจะมีไอ้โปรแกรมนัดสุดท้ายของแบ่งกลุ่มนี่แหละที่มันจะเตะพร้อมกัน
0: คือเขาเจ้าภาพเนี่ยเขาโดยปกติอ่ะที่โอเคไอ้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาเตะพร้อมกันเพราะมันมีผลเรื่องการแข่งขัน
1: เป็นปกติอยู่แล้ว
0: แต่ครั้งนี้104 นัดแม้ว่าม
1: ัน
0: คนละประเทศคนละเวลาเนี่ย
1: 3 โซนเวลา
0: เขาก็ไม่จับให้มันชนกันคือจะไม่ให้แย่งคนดูกันเลย
1: ต่อให้แบ่งประเทศกันไป3 ประเทศ
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากนะใครที่อยากจะรับชมแบบทุกคู่ไม่ไหวไม่ไหวหรอกผมเชื่อว่าคนที่ทำสตูทำสตูนะ
1: ทีมงานอ่ะเอาว่าเป็นทีมงานของโมโนเองผมว่าก็ต้องแบ่งเวรอ่ะ
0: มันต้องแบ่งเวร
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: เอาขนาดแต่มีท่านหนึ่งนะคุณจุน
1: ใครครับผม
0: ที่สามารถคือผมมาตอนยูโรคุณจุน
1: ครับ
0: ตอนยูโรอ่ะจำได้ไหมที่PP
1: Uh-huh.
0: พี่ทีวีเนี่ย มันมีหลายคู่มีทุกคู่แล้วอย่างกรณีพี่บิ๊กจ๊ะอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แกไม่นอนเลยน้อยคุณจุน
1: จริงปะ
0: จริงไม่มีงีบกันดูตลอดดูทุกคู
1: ่แกแข็งแรงมาก
0: แกแข็งแรงมาก
1: ไม่แล้วคือเอาจริงด้วยภาพลักษณ์แกก็ดูเป็นคนมีอายุที่สดใส
0: แข็ง
1: เอาเนี่ยเทียบกับพี่เอกเนี่ยโอ้ผมว่ายังดูหนุ่มบิ๊กจ๊ะ
0: พี่บิ๊กจ๊ะ
1: ผิวดีโอ้สว่างสวัยมาเลย
0: ผมว่าแกน่าจะ
1: ถึง7ป่ะ
0: เกือบ70แล้วอ่ะ
1: เออ
0: แต่แกยัง
1: ผมว่าแกก็น่าจะใกล้ๆกับพี่หมูอ่ะ
0: แกสมาร์ทแล้วก็ดู
1: รอสุขภาพดีผิวดี
0: ดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการวางแกไม่มีนะที่แบบพอพักเสร็จปุ๊บ
1: งีบ
0: แล้วแกจะมานอนแผ่นอนหลับ
1: เออ
0: ไม่มี
1: ตาแกไม่แดงเหมือนน้องชายพี่ด้วยน้องชายพี่
0: อ๋อไอ้วาว
1: ตาแดงกับ
0: ไอ้วาวมันตอนกลางวันก็แดงแหละแล้วแกไม่มีนะที่จะมาจัดรายการที่สตูจะมาใส่เสื้อผ้าแบบลำลองสบาย
1: แกเนี้ย
0: บแกเนี้ยบ
1: ทุกอย่างมืออาชีพอะโปรเฟสชั่นอลเลย
0: โปรเฟสชั่นอล
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งขนาดแกเป็นโปรเฟสชั่นอลขนาดนี้คุณจุนยังคิดจะล้มแกอีก
1: เ
0: ห
1: รอเอาโอโยงมันเรื่องเฉย
0: คุณยังคิด
1: โอ้แล้วเผื่อ
0: แกล้มอีกอะ
1: เผื่อแอะเผื่ออาแกเปิดเผื่อมาเจอเนี่ยโอโดดเดี๋ยวคุณอาเล็งเอาไว้เออไม่มีสิ
0: เจอหน้าแกแกบอกว่าวันนี้ขอสลัดมาสักนิดเขาตบจุนหน่อย
1: ผมเคารพเสมอ

0: แหมเด็กๆที่ผมยังโทรไปรายการของคุณอาอยู่เลย
1: จริงๆผมแต่ผมอ่ะคุณจุนผมยอมรับเลยนะ
0: ว่า
1: ขนาดผมอ่ะอายุยังน้อยกว่าแกผมยังมีบางวันบางคู่ที่ผมก็ต้องแอบไปงีบสัก15นาทีเกมเริ่ม15นาทีดูใช่ไห
0: ม
1: ดูแล้วเวลาเราเข้าเราต้องเข้าก่อนเกมกลางเกมพักครึ่งแล้วก็ทายเกม
0: ยังมีแอบไปหลับ
1: มีบ้างส
0: ิ
1: ลองไปพักสายตา10นาที15นาทีไปแอบพิงหลังบ้าง
0: แต่คุณอาบิ๊กจ้าแกแข็งแกร่ง
1: ไม่หลับครับดูตลอด
0: ครับผมสุดจริง
1: ดูตลอดสุดจริง
0: คนที่สุดจริง
1: แต่ก็แต่แกอาจจะกลางวันแกได้นอนไง
0: ก็อาจจะเป็นไปได้
1: แต่ผมเนี่ยกลางวันผมก็ไม่ได้นอนผ
0: มก็ต้องมาทำก็เรางานเยอะก็เราเป็นบิ๊กเอกอ่ะ
1: คนนึงเก่งอ่ะ
0: ใช่
1: สุดยอดอ่ะ
0: ถูกต้องบอสเอกบิ๊กเอกไม่รู้ผมจะเรียกคำไหนดีเลยอ่ะ
1: ครับผมใหญ่กว่าคำว่าบิ๊ก
0: โอ้ครับผมอะไรครับ
1: ซุปเปอร์บิ๊ก
0: ต่อครับผม
1: วันนี้นอนมาเยอะคึกเชียวเราทักทายแฟนๆรายการทาง SMS ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: บอกขอผลตอปิโดลีกจอร์เจีย
0: โอเคได
1: ้แล้วก็ลีกเอสโตเนียลีกสวีเดนดิวิชั่น2สวีเดนคุณจุนนะอันนี้ผมมอบให้คุณจุนเลยพี่ที่ลงท้ายได้6788ส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจุนต้องตามผลการแข่งขันให้แกหน่อยผมจำเบอร์ลงท้ายก็ได้แกชอบหลีกเล็ก
0: ๆสวีเดนที่ผมเห็นนะดิวิชั่น1โซดาอุกซิเทนแพ้เอฟวินเดเบิร์ก03
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ดิวิชั่น2ที่แบ่งโอ้โหหลายน่าจะหลายโซนนะก็มีทางฟอร์เวิร์ดเสมอกับทางคาสลุนไป2-2นะครับแลนเวเตอร์ชนะทางยอนเซอร์Red 1-0 Kongahala แพ้ทาง Estafor 0-3 Telebok ชนะ Berga 2-1 Nosabi เสมอกับ Lila Top 3-3
1: ครับ
0: Oscar Sham ชนะทาง Wax Yo 2-0
1: คุณไม่คุณไม่คล่องเลยอ่ะ
0: โอ้โหเจอเลยชื่อพวกเนี้ย
1: ทำไมคุณเจอทีมพวกนี้แล้วคุณอ่านดูตะกุกตะกัก
0: โอ้โหแล้วเป็นสวีเดนซะด้วยอ
1: ่ะอะ
0: ไรทอนแพ้ทางออสเตรเลียน2-3แล้วก็ทางเอ็นสเคอร์เดอร์90นาทียังไม่จบนะครับ นำโบสตานาส3-1แล้วมีอะไรนะพี่นอกจากสวีเดน
1: จอร์เจียเอสโตเนียจอร์เจีย
0: จอร์เจียจอร์เจียเป็นลีกไหนอ่ะเขาบอกไหมพี
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: สองอันอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะอิเบเรียแพ้ลูสตาวี 1-2 แล้วก็ตอร์ปิโดอ่ะโอเคแพ้ทางด้านของดินาโมบาตุมี 2-3
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรอีกอันนะเอสโตเนียหรืออะไร
1: เอสโตเนียคุณบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไฟเดย์เขาบอกไฟเดย์มีไหมทีมอะไรชื่อไฟเดย์
0: มีไพรเดย์ชนะทางฮาจู1-0
1: อ่ะโอเคแค่นี้แหละ
0: ครับ
1: บอกมาแล้วจุนโมโนจุนบีจี
0: เดี๋ยวก่อนผิดค่ายใจเย็น
1: สมุทรสาครชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยววันไหนว่างว่าจะเอาผัดฉ่าหอยหลอดไปฝากโอ้โห
0: สุดยอดผมเป็นคนชอบกินหอยผัดฉ่ามากเลยนะถ้า
1: ผัดชานะหอยผัดชา
0: ใช่
1: อย่าผัดฉี่ไม่ดี
0: โอ้กินไปนี่เหม็นหึงเลย
1: ไม่ได้เลย
0: ผมนี่เวลาไปเพชรบุรีนี่ต้องไปทานหอยผัดชา
1: สุดยอดเลยคุณ
0: นี่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลย
1: ถ้าเป็นหอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดผัดชาร้านที่อร่อยที่ผมเคยทานเนี่ย
0: ที่เพชรไหม
1: ไม
0: ่ที่ไหน
1: ที่ขอบฟ้าลาตะวันสมุทรปราการงงเลยจุนงงเลยไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวัน
0: อยู่ตรงไหนแถวบ้านปู2เหร
1: อก่อนถึงสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำที่เป็นสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำข้ามลงไปที่ทะเลอ่ะ
0: นึกไม่ออกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะไปหาดูแล้วคุยว่าเป็นนักชิมอาหารสมุทร อยู่ทางนั้นมันไม่รู้
0: ไม่ใช่แต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลถ้าในสมุทรปราการผมจะไปกินนี่พวกไอ้นี่มากกว่าไปกินที่ ริมเขื่อน

0: พวกแถวริมเขื่อนแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยผมก็จะแบ่งแยกกันไปไปกินสมุทรสาครไปกินเพชรบุรี
1: ไปขอบฟ้าลาตะวันมีสะพานลงไปที่ทะเล
0: อ๋อหรอ
1: และถ้าจะเป็นช่วงที่มีนกกลางนวล นะ
0: ครับ
1: โหอารมณ์เหมือนที่ตากอากาศบางปูอ่ะนกเยอะขนาดนั้น
0: อ๋ออ่าๆฟีลคล้ายกันเลยเหรอคือเป็นสะพานยาวไปเหมือนสายอากาศบางปูงี้เลยเหรอ
1: สะพานเล็กยาวคุณลองเซิร์ชดูอ่ะมาดูนี่ดีกว่าก่อนที่จะไปตากอากาศบางปู
0: อืม
1: เราไปที่ดัลลัสสเตเดียมดีกว่าตอนน
0: ี
1: ้ไลน์อัพรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษกับโครเอเชียออกมาเรียบร้อยนะครับ
0: อ
1: ังกฤษ 4-2-3-1 นะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: ครับ
1: นะครับแนวรับมีเอชลีย์คอนซ่านะครับจอห์นสโตนริสเจมนิโกโอไรลี่เป็น4กองหลังนะครับถ้าไล่จากขวาไปซ้ายก็เป็นริสเจมจอห์นสโตนเอชลีย์คอนซ่าแล้วก็นิโกโอไรลี่ส่วนตรงกลางครับ3คนมีเดแคนไรส์เอลิอตแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮ
0: ม
1: นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะตัวรุกอีก2คนเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับโนนี่มาดูเก้ไม่มีชื่อของบูโกโยซาก้าฟิตทันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือฟิตทันแต่ว่า
0: น่าจะฟิตไม่ถึง 100% นะเพราะตอนแรกข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องเช็คสภาพความฟิตของทางบูโกโยซาก้าสุดท้ายมีชื่อแค่สำรองก็เลยทำให้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทแทนทางด้านขวาก็น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะทางโทมัสทูเคิลในเกมวันนี้
1: ครับ
0: อืม
1: โครเอเชียเป็นไง
0: โครเอเชียนะครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ย3เซนเตอร์นะครับมีทางโยซิฟซูตาโร่ลูก้าวุสโควิชแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะครับวิงแบ็กด้านขวาโยซิฟสตานิซิชนะครับซ้ายก็จะเป็นอีวานเปริซิชจอมเก๋านะครับตรงกลางมีลูก้าโมดิชในวัย40ปีครับจับคู่กับเปตาซูชิตจากทางอินเตอร์มิลานเกมลุกด้านบนมีมาริโอปาซาลิชกับทางมาตินบาตูลิน่านะครับหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเปตามูซาก่อนทางจอมเก๋าอย่างทางบูเต้อันดิเมียนะ
1: ครับผม
0: อืมก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอันเต้บูดิเมียจะออกสตาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ใช้ทางด้านของเปตามูซาออกสตาร์ทเปตามูซานี่ปัจจุบันเขาเองนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเล่นอยู่กับ FC Dallas ในสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับ
0: เล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทแทนก่อนจริงๆนี่โอ้โหโครเอเชียก็ตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามพี่เอก
1: ครับ
0: 30กว่านี่เต็มทีไม่หมดนะครับในตอนแรกที่คาดการณ์กันลงมาไม่ว่าจะเป็นอเดคามาลิชอดีตเด็กเลสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ยนะครับอันเต้บูดีเมียอย่างเงี้ยมาติโอโควาชิตอย่างงี
1: ้
0: แต่สุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีทางเอวานเปริชอีวานเปริชิชนะครับมีอย่างทางลูก้าโมดิชอะไรพวกนี้ออกสตาร์ทอยู่นะครับสำหรับทางโครเอเชียของสลัตโกดาลิช
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับของทั้งอังกฤษแล้วก็โครเอเชียนะครับก็ทางกลุ่ม L นี่คือเกมนัดแรกนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: เล่นกันที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับมหาสนามของดัลลัสคาวบอยนะโครเอเชียนี่2ครั้งหลังสุดนี่ไปถึงรอบรองชนะเลิศ นะพี่เอกนะก็ต้องดูว่าคราวนี้นี่โครเอเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้สินหลักเป็นทางเกมังตูแปงจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: VR นี่เป็นทางชิลมบิซาจากฝรั่งเศสเช่นกัน
1: ครับ
0: อ่ะพี่เอกมองว่าไงเกมคู่นี
1: ้เนี่ยคือผมยังมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโครเอเชียในฟุตบอลโลก
0: 2018เนาะ
1: 2018พวกเขาแพ้โครเอเชียในรอบรอง
0: ครับ
1: นะครับชวดการเข้าชิงนะทั้งนั้นเนี่ยโครเอเชียเข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปส่วนอังกฤษเนี่ยมาแก้แค้นคืนได้แต่เป็นในยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรน้ำหนักมันไม่เท่ากันคุณจุนดังนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ว่าผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะโครเอเชียที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของพวกเขาอ่ะ
0: เพราะโมดิชเองในวัย40ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไป

0: ไปในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่กาตาร์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นจริงก็ถือว่าอายุเยอะนะ
1: แต่ยังเล่นได้
0: สภาพร่างกายยังได้อยู่เออแต่ณปัจจุบันก็โอเคแหละไปเล่นในอิตาลีกับมิลานแต่ว่าเทียบกับขุนพลของอังกฤษผมก็ยังมองว่าอังกฤษก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่านะว่าแม้ว่าโครเอเชียในฟุตบอลโลกนี่ช่วงหลังพวกเขาจะเคี่ยวมากๆก็ตามเหอะ
1: ครับผ
0: ม
1: ก็ผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะได
0: ้ครั รบ
1: เอาข้อความทาง YouTube นะครับ
0: อ๋อ
1: คุณปลั๊ก WC2026นี่คุณปลั๊กแกเปลี่ยนชื่อไปตามสถานการณ
0: ์
1: ตามเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะไรดังๆละแกชอบ
0: ชุดจะมีปีอยู่ด้านหลังเนี่ยหรออ
1: ะไรอาจจะเป็น NBA บ้าง
0: อ๋อโอเคครับ
1: และจะมาเป็นท่านแรกตลอดสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณนันทพงศ์นะครับบอกสวีดัดพี่เอกแฟนแท้และพี่จุ่นพิบไหวนะ
0: เอ้ยพิบไหวที่ต้องพี่ฟลุ๊กฮะช่วงหลัง
1: แล้วก็คุณวรีกรนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าครับอยากดูปานามากาน่าอ้าวคุณนัทพงศ์ทักทายเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: พีชี888บอกวันนี้พี่เอกใส่เสื้ออินซิเล็กดูคล้ายไอ้ตำรวจสเตฟานคุ้น
0: โอ้ยครับผม
1: แล้วคุณวรีกรการดีก็บอกคุณจุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยตกปลาอะไรตีสามที่กิ๊บผมบอกที่บอกไงตกปลาอยู่ระยองตีสาม
0: ผมก็นึกแล้วผมก็พูดไปเรื่อยเอ้แต่ไดหมึกเขาก็ไดนอนดึกไหมเหรอ
1: ก็คุณก็บอกไดหมึกดีไปบอกตกปลาม
0: ันคิดไม่ทัน
1: เอาล่ะ
0: เออ
1: นี่ไง
0: ดาวอลซูเคอร์มาดูด้วยนะเกมนี
1: ้ส่วนคุณนันทพงศ์บอกว่าระยองตีทองแดงนี่ๆนะครับ
0: อย่างที่ผมบอกเอ๊ะทำไมมันแปลก
1: ๆนะฮะก็มันเปลี่ยนเร็วไปนิดหนึ่ง
0: ครับผม
1: อากาศมันเย็นนะคุณวรีกรนะที่เมื่อกี้เราบอกเออรายการอะไรนี่ทำไมไม่ค่อยสนุกอ่ะแล้วส่งเข้ามาแซวว่านินทามั้งครับ
0: อ้าว
1: คุณนันทพงศ์บอกเอาเรื่องจัดพี่เองนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขำมากันเยอะเลยทีเดียวบอกแถวช่องแคบรักษาการหนาแน่นครับช่องแคบของมุนนะ
0: ครับ
1: บอกขอบังเบ่งคู่วาวครับ พี่วาวเนี่ยให้เดินเข้าอสมทมาให้ได้ก่อนให้รปภไม่กันออกไปก่อนนะฮะ
0: ถ้ามาตอนนี้เป็นไงฮะ
1: ล็อกตู้เราสิครับเออสภาพเหมือนคนจะมางัดแงะรถเนี่ยตาแดงไปหมด
0: นะเขาเรียกว่ามิจฉาชีพฮะ
1: ครับผมบอกตั้งแต่เปิดตอนนี้ผมยังดูได้ทุกคู่อยู่ครับจากคุณพงศกร
0: โอ้โหสุดยอด
1: สุดยอดนะครับอดใจรอเลยครับอุซเบย์เจอโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าดรอปเรียน2เดือนเพื่อดูครับโอ้โห
0: จริงปะเนี่ยโอ้สุดยอดมาก
1: พีปูปูเนี่ยนะฮะบอกว่าพุกสาประตูแดนผู้ดีคนหนึ่งอยากกินต้มยำสุดท้ายได้แค่ต้มจืดฮะคือจอแดนพลิกหมด
0: อ้าว
1: คุณพงศกรบอกพฤหัสหน้าจะไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับนั่งหลังประตูกับแฟนเยอรมันโอ้โห
0: จริงมากสุดยอด
1: สุดยอด
0: ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะ
1: เพื่อนผมอ่ะขนาดอยู่ที่อเมริกานะคุณจุ๋นอยู่ที่ LA บอกโอ้โหค่าใช้จ่ายมันสูงมากยังต้องดูผ่านทีวีอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยก็แฟนรายการเราที่ชอบบอลผมเห็นเขานี่ไปบินไปแอนฟิลไปดูที่อังกฤษด้วยนะแต่เขาก็บ่นมาว่าโอ้โหตัวเขาเหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักอะไรมันแพงหมดเลยใช่ค่าบัตรค่าตั๋วอะไรพวกเนี้ย
1: ใช
0: ่
1: บอกบอลไม่มีรายด่าวาวดีกว่านะครับคุณวรีกรบอก24ทีมก็ดีนะครับถึงมี128ทีมยังไงไทยก็ไม่ได้ไปโอ้ยนะฮะคุณนันทพงศ์บอกคิดถึงพี่เอกมากเลยครับไม่ได้เจอพี่เอกแง้นๆมอเตอร์ไซค์แถวบริษัทแล้วเอ๊ะแสดงว่าคุณนรพงศ์เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำงานเดิมเคยทำงานแถวๆนี้ใช่ไหมเห็นผมขับมอเตอร์ไซค
0: ์อ๋อเพราะทุกวันนี้แกยังแว้นอยู่นะ
1: ผมก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าคอนโดอยู่แค่เดินถึงเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมามันวนไปวนมา
0: อ้าวแล้วคอนโดที่อยู่แถวลาดพร้าวคอนโดใคร
1: คอนโดเมียน้อยครับพอใจไหม
0: โอเคน้องปลาใช
1: ่
0: ไหม
1: ไม่ใช่อีฟพอใจไหม
0: อันนี้เร็ว
1: ชอบนะ
0: อันนี้ดี
1: ต้อง ขอโทษนะอิ
0: มพ
1: ี่นึกชื่อได้ชื่อแรกเลยอิมนี่คือภรรยาจุ่นนะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า
0: ผมจะพาไปน้องปลาดูแบบพี่ชอบซีฟู้ดหรือเปล่า
1: คนเดี๋ยวนี้น้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ไม่มีใครเขาชื่อปลาแล้วครับคุณจุ่น
0: ก็ไม่อ้าวแต่รุ่นอย่างเจน Y อย่างผมมันอาจจะมีไงพี่อย่าลืมสิพี่เจน X ไงถูกไหมล่ะ
1: คุณหมายถึงผมเนี่ยเวลาจะมีเด็กเนี่ยต้องเจนอะไร
0: ต้องเจน Y
1: เจน Z ไม่ได้เหรอ
0: เจน C ไม่ได้อ่ะเด็กไป
1: เ
0: ออผมว่าเด็กไป
1: ทำไมคุณ
0: อายุขนาดพี่ก็น่าจะ Y ก็พอแล้ว
1: ทำไมคุณถึงรู้ว่าเด็กไปคุณลองแล้วใช่ไหม
0: ไม่ใช่ ก็ดูจากอายุพี่ไงผมเนี่ยเจนซียังได้

0: จุนเอ้ยมึงเนี่ยนะ
1: ใช่แต่เมียผมแค่เจน X เท่านั้นเอง
0: อ่ะล่ะ
1: แกไม่กว่าผม
0: อ่ะเขาบอกว่าพี่วาวเนี่ยไล่ FM 99ออกเฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะ
1: ไล่ FM 99มาจากชีวิตเขาโอ้โหสุดยอด
0: เฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะเนี่ย
1: หนุ่มใหญ่จริง
0: ๆหุ้ยหนุ่มใหญ่จริง
1: ๆหรือเป็นเอ็มบัปเป้ท่านประธาน
0: เออคือใหญ่กว่าคำว่าบิ๊กใหญ่กว่าคำว่าซุปเปอร์บิ๊กคือคำว่าสลาตันอ่ะ
1: ค
0: ือไม่กล้าว่า
1: โอ้อะไรจะขนาดนั้น
0: เออไล่คลื่นออกอ่ะ
1: ครับผม
0: บอกบิ๊กจุนทำคลื่นใต้น้ำใส่วาวเหรอฮะ
1: ไม่จริง
0: บอกบอลโลกต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อความเดียวลำบากจุนเลยนะคุณ BP บอกใครละคุณ BP อ๋อดอบส่งมาตั้งแต่แรกเหรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูนะฮะบอกว่าบอลโลกเตะโคมโครมพี่ไปถึงจอร์เจียเลยแหละครับ
1: บางทีบอลโลกมันยากอะดูอย่างโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหหนึ่งในทีมที่เขามองว่าจะเป็นเต็งแชมป์ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยเสมอกับเดียคองโกเฉย
0: มันแล้วแต่สไตล
1: ์บางท่านชอบสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเดียคองโกยิงเยอะกว่า ยิงตรงกรอบมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลโปรตุเกสจะดีกว่าเยอะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผลการขันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมาย
1: ครับ
0: นะครับชื่อทีมไม่ท้อพี่จุ่นไม่ทิ้งครับผ
1: ม
0: สองคู่หูมาเจอกันแขวะกันมันสุดๆจากคุณรัฐทอมนะครับเคยเจอนักเตะคนหนึ่งที่ซาฟารีเวิร์ฮะเทโวปาโลมาฮะ
1: ชาโลบาครับ
0: นั่นเพิ่งโดนเรียกกลับมานะครับแล้วก็บอกเฮ้ยโมดิดวิ่งผ่านหลังวิ่งผ่านหลังยังไงเอ่ยโมดิดวิ่งผ่านหลังเขาไปดูในสนามเหรอ
1: จริงปะเนี่ยแล้วจะฟังเราได้หรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออคนเยอะขนาดนี
0: ้อุ้ยต้องขออภัยมากเลยอ่ะข้อความใน YouTube เยอะจนอ่านไม่ทัน
1: บ้าบอไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตีสองครึ่งแล้ว
0: มาชมกันทำไมทั้ง 7-8,000 คน
1: บ้าบอไม่น่าถึงนะดูสง
0: เอาแฟนรายการทั้งFacebook บ้างเดี๋ยวจะงอนกันก่อนคุณสุภชัยแซ่ตันสวัสดีพี่เอก9นิ้วนะอีกคนใครครับ ดูสภาพหน้าตบจังเลย
1: ใจเย็น
0: นะบิ๊กจุนโมโนจากคุณสนามชัย
1: บอกใช่ฮะ
0: ถามคุณจุนบิ๊กคุณจุนโมโนมาบอกว่าถ้างูรัดคอพี่เอกถ้างูรัดพี่เอกกับพี่เจ๋งจุนจะช่วยใคร
1: แล้วแต่สถานการณ
0: ์ดูดิมันยังคิดหนักอีกนะตอนเนี้ยคุณสกอร์เปียนทักทายมานะครับคุณจิรพงษ์เกียงจันสวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนรอบดึกพักบอลได้ดีมากได้ตามฟังตลอดเลยนะครับ
1: ขอบคุณแจ๊บ
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับคุณประสิทธิ์อยากสอบถามพี่จุนว่าโครงการแลนด์บิดกับ AI Passport ควรทำไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่เลยครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับ แต่เราหางานให้ตลอดเลยนะคุณทศพลนะ
0: นะฮะคุณทศพลหิมพานเนี่ยเหรอ
1: ไม่ใช่ครับ
0: จากคุณประสิทธิ์บอกจากเด็กบ้านนอกจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาว่าทองชะอวดนครศรีโอ้โหฟังอยู่ไกล
1: ครับ
0: คุณโชคเดาสกอร์มาว่า 1-1 นะครับ
1: โอเค
0: แล้วก็คุณ19เดือน9บอกสวัสดีฮะพี่ถ้าโดยังไม่เลิกเล่นโปรตุเกสก็ได้เท่านี้นะครับจากตรังนะฮะ
1: แต่จริงๆก
0: ็วันนี้ผมนอนก่อนมาผมดูนิดหน่อยๆคุณจุนได้ดูแล้วเป็นไงโดไหวไหม
1: ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปต้องโทษโดนะเอาจริงๆเพราะผมมองว่าโดเองก็ได้บอลน้อยด้วยอ่ะแล้วเอาจริงคุณภาพในตัวกองหน้าตัวเป้าของโปรตุเกสจะหาได้ดีกว่าโดก็ไม่ง่ายนะต่อให้โดอายุขนาดนี้ก็ตามนะ
0: ก็ต้องโทษโปรตุเกสเองแหละ
1: คุณไม่ได้มีมาตรฐานต้องดีกว่านี้การ
0: ไม่มีขึ้นลูกใหม่ที่ขึ้นมา
1: สร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยผมว่าให้เลือกอ่ะกอนซาโลรามอสกับคริสโนโรนัลโดนะช่วงชั่วโมงนี้ผมก็ยังเลือกโรนัลโดก่อนนะ
0: ใช
1: ่
0: แต่ถ้าโปรตุเกสเนี่ยมีกองหน้าที่คุ้งขึ้นมาอย่างแบบฝีเท้าอาจจะรองๆเอ็มบัปเป้ทั้งนิดนึงก็อาจจะหลุดก็ได้
1: เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่ามันต้อง ขึ้นมาให้ดีกว่าโดก่อนนะ
0: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: น่า 4:41 นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังครบทั้ง3ช่องทางแล้วโอ้อีก1ช่องทางทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect จะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนฟังออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะฟังได้ทาง YouTube Facebook ด้วยแต่ทางแอปพลิเคชันบางคนนะมีส่งเข้ามาบอกพี่ครับแอปFM 99ฟังไม่ได
1: ้
0: มันจะฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปออกอากาศที่แอป FM 99นะครับตอนนี้เนี่ยวิทยุทุกคลื่นในเครือสัมปทไม่ว่าจะเป็น99
1: ครับ
0: 95
1: อือ
0: 100.5 นะครับ107 105.5

0: หรือว่าเมโล่เนี่ยย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect หมดแล้ว
1: น
0: ะเข้าไปในแอปนี้โหลดแอป Mcord Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect จะได้ดูทั้งช่อง9 Mcord HD แบบสตรีมมิ่งนะครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ในเครือสมททั้งหมดอยู่ในนั้นชัดแจ๋วเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นน่ะถ้าท่านใดนะส่งมาว่าแอป FM 99ฟังไม่ได้โอ้บอกมาหลายวันแล้วนั่นนี่นู่นท่านฟังผิดช่องครับผม
1: ครับผม
0: ในนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราย้ายไปแล้ว
1: ครับ
0: อ่ะสื่อสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนเกมนะฝรั่งอังกฤษนะขออภัยอังกฤษกับโครเอเชียจะลงสนามแล้วนะครับพักคู่เดียวครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
7: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: 48ทีม104แมตช์

0: ให้แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Netina Live บอลโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเกมอังกฤษกับโครเอเชียที่ดัลลัสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สนามเนี่ย22องศาสนามนี้ได้มีหลังคาคลุมคุณจุนน่าจะมีการปรับอากาศให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะที่ดัลลัสนะ
6: ครับผม
5: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสหรัฐนะครับ
6: ครับ
5: ที่สนาม AT&T Stadium หรือ Dallas Stadium เนี่ยก็จุผู้ชม 76,646 คนนะฮะอันนี้เป็นของ Dallas Cowboys ป่ะคุณจุด
6: ใช่ครับ
5: คนที่จากโค่นคุณไทซอนมานั่งอยู่ข้างผม
6: เดี๋ยวก่อนผมก็รู้แค่งูปลา
5: ฮะ
6: ระดับต้องระดับพี่ต้นโน้นอเมริกันเกมของแท
5: ้พี่ต้นพี่สตาร์ทไม่ติดอ่ะนะ
6: อันนั้นต้นหัวเทียนบอล
5: เอาล่ะ
6: ครับคนละต้นกัน
5: คนละต้นนะ
6: โอ้โหถ้าต้นนั้นน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ต้นไทซอนด้วยซ้ำมึงมันระดับ30 40ปีแล้ว
5: ครับบอลพอเบ่งนอนบ้างนะครับบอลยิงออกเฮลันบอกเข้าไปแล้วฮะตาลายไปแล้วนะครับทูเคิลมีพิกโผปีกซ้ายส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงก่อนแรดฟอร์ดจอห์นสโตนกลัวเจ็บอย่างเดียวเจ็บแต่ละครั้งเจ็บยาวมาดูเก้ลงก่อนซาก้า
6: เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าตามการคาดการณ์เนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนจะลงก่อนนะเออจริงๆอ่ะทางฝั่ง
5: ราชี
6: ผังที่ออกมาแทบตรงหมดนะครับจะมีก็แค่เรื่องของบุกโยซาก้ากับมาดูเอเก้ซึ่งมันก็มีการพูดถึงอยู่แล้วแหละว่าซาก้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแล้วสุดท้ายก็เป็นมาดูเอเก้ออกสตาร์ทก่อนนะครับ
5: ครับบอกสวัสดีครับคุณจุนพี่ฮิมขอบฟ้าลาตะวันร้านอยู่ในทะเลครับจากคุณจุนพีแดง18ล้ออ
6: ยู่ในทะเลเลยเหรออ
5: ยู่ใน ขอบริมทะเลที่เป็นเหมือนป่าชายเลนแต่ว่าเป็นป่
6: า
5: ปกติเนาะไม่ได้เป็นป่าแบบทึบๆอะไรงั้นเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้าน
6: อ๋อแถวบางปู
5: เลยบางปูอีกเกือบถึงบางบ่อนู่น
6: อ๋อเหรออ
5: ืมบอกครับฟีฟ่าให้โควต้าเซาท์อีสต์เอเชีย1ทีมไทยจะได้ไปไหม
6: ก็ต้องลุ้นกับเวียดนามหน่อยนะเวียดนามช่วงหลังมาดี
5: ครับสวัสดีฮะคุณอันนี้เราบอกแล้วคุณจุนดูหรือยังครับทนายปีศาจ
6: ดูละผมดูไปตอนนี้กี่ตอนแล้ววะ3ตอนกว่า
5: บอกเลยว่าทนายปีศาจอะที่จบไปใน Netflix เนี่ยต่อไปอะเพื่อนผมเป็นคนทำโลเคชั่นเรื่องพวกนี้นะ
6: เอาหรอ
5: ทำโลเคชั่นทนายปีศาจทำโลเคชั่นส่งด่วนต่อไปเพื่อนผมเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเขาจะมาดูโลเคชั่นที่99ด้วย
6: เพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม
5: ่ DJ ปีศาจ
6: ครับผม
5: นักพากย์ปีศาจ
6: เออเอ้ยคนนั้นเขาออกไปแล้วไหมเหรอ
5: เขาไล่เก้าเก้า
6: ครับผม
5: ครับผม
6: ตาลาตันเหรอ
5: เออเขาตาแดงอยู่ตลอดเวลา
6: ผมมันจะปีศาจของจริงแปลงร่างได
5: ้แล้วก็ต้องเขาม็อกอัพเวลาเขาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะเขาจะต้องม็อกอัพเสื้อไว้ม็อกอัพแบบชนะ
6: โอ้ทำไมเขาน่ารักช่วงหลังนี่โอ้โหเขามาแบบแอคชั่นน่ารักอ่ะ
5: เออเขาต้องมีม็อกอัพว่า
6: ผิดหวังเฮสะใจ
5: ม็อกอัพธรรมดาใช่ไหมก่อนเกมให้ทีมนี
6: ้
5: ม็อกอัพชนะก็ต้องเย้ม็อกอัพแพ้เขาก็ต้องแบบ
6: ทำท่ากุ้มใจผิดหวัง
5: กุ้มใจมือเท้าคางอย่างนี้ต้องถ่ายรูปไว้3เวอร์บอลชนะแพ้เสมออยู่ข้างนอกขับรถอยู่ก็สามารถมีเอนเกจกับแฟนบอลได้ตลอดเวลา
6: ผมว่าเขามีพี่เป็นที่ปรึกษาแน่ๆเพราะพี่บอกเองว่าเวลาเขาจะทำอะไรต้องมาปรึกษาพี่อ่ะ
5: เออมันก็โทรอยู่ได้แหละแต่ไอที่ประเภททำอะไรดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมาปรึกษาผมหรอกอย่างตอนเวลาจะไล่99ออกเนี่ย
6: อุ้ย
5: มันไล่99ออกได้ว่า
6: ครับผม
5: ไล่ออกในชีวิตคิดดูคุณคิดดูโคตรทรงอิทธิพลขนาดไหน
6: ถูก
5: มันออกไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
6: คนยังพูดถึง
5: ทุกวัน
6: 3ปีแล้วมึงที่เขาไม่ได้มาจัด99เนี่ย
5: พูดถึงทุกวันนะ
6: เออพูดในแง่ดี
5: แฟนรายการอ่ะ
6: ครับผม
5: พูดถึงทุกวัน
6: สรรเสริญทุกวัน
5: เออบอกจุนอย่าลืมทางเล่าสิขอมุกลามปามสักรอบเนี่ยรอลามปามอยู่เลย
6: ใจเย็นๆสิครับ
5: บอกพี่เอกครับเสียจุนปางน้ำคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าสมัยนั้นถ้าเขาไปแฟนมันแทบบนโลกพี่เอกได้ตกรอบแน่นอนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
6: โอ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้น
5: บอกโปรตุเกสกลางเยอะกันไปขาดหน้าเป้าดีๆนะครับเมื่อเช้าฟังคู่ออสเตรียฮาพี่หลีหมิงมากเลยออสเตรียยิง3ลูกไม่ได้ทีแกโยนปากกาทิ้งแล้วบอกว่าหูขาดแล้วคนภาคบอลเนี่ยคำว่าหูขาดได้ด้วย
6: เชียร์นารับลังนิกเหรอ
5: ไม
6: ่โอ้ยแต่สุดท้ายมายิงจุดโทษไงช่วงทดเวลาอานาโตวิชช่วยเอาไว
5: ้เอออ่ะมา

0: ก็เตรียมละเกมคุณจุนเดี๋ยว
1: เอา
0: ที
1: ่ครัวฟัง
0: คือผมอ่ะกับคุณจุนต้องย้ายสตูไปอยู่สตูไลฟ์ข้างนอก
1: เป็นไงล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
0: ยิ่งใหญ่นะนะฮะทั้งๆที่เราอยู่กันใกล้แค่นี้แหละแต่ผมต้องขอเบรก
1: 49
0: เบรกสั้นๆอีกช่วงเดียว
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูข้างนอกแล้วไลฟ์นี้จะลงไหมเจมอ่ะฟังไลฟ์นี้ต้องลงหรอ
1: ลงก่อน
0: ลง
1: อันใหม
0: ่โอ้โหเสียดายคนฟังอ่ะ
1: เดี๋ยวให้เขาไปติดตามอันใหม่อีกอันนึง
0: ไม่จริงๆมันนั่งข้างหน้าเลยก็ได้พี่ต้องลงมาข้างในทำไมอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ไง
0: เพราะว่าคนฟังอ่ะมันต่อเนื่อง
1: อันนี้
0: ผมพูดในแง่นี้เนาะคนฟัง YouTube ต้องหลุดจาก YouTube เดิมข้อความยังไม่ทันได้อ่านหลุดหมดบานเลยเนี่ยแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่สตูอยู่แค่นี
1: ้ก็เดี๋ยวกลับมาเก็บ
0: จะเก็บได้ไงก็ไลฟ์มันลงไปแล้ว
1: เอาเหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอ
0: ไลฟ์ใน YouTube คุณจะอ่ะมันอยู่ไง
1: โอเคมันต้องมีหายไป
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะโอ้ยังไม่ได้ PR นี้เลยคุณ
1: ขอบคุณมากอ่ะแค่ออกแรงนะครับลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะครับด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพหัวเข่านะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทร021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่นึง
1: ครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเจอกันใหม่แฟนรายการที่ฟังไลฟ์อยู
1: ่ส่งเข้ามาใหม
0: ่ย้ายไปเจอที่อีกไลฟ์นึง
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานหน่อยนะว่ามันควรจะไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได้
1: อ
0: ืมไม้บาร์
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวเจอกันข้างนอกพักสักครู่เดียวครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: าโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อ่ะก็เจรจาทีมงานเรียบร้อย
4: ไ
3: ลฟ์เดิมยังอยู
4: ่
3: นะครับ
4: ครับผม
3: ได้คนดูนะ
4: ครับ
3: ดูเมื่อกี้ไลฟ์พร้อมกันเนี่ยประมาณ 600,000 กว่า
4: โอ้นั่นดูพี่หนุ่มแล้วครับพี
3: ่เยอะกว่าโอ้กระแส
4: โอ้โหไม่โอ้ไอเดียเอาถึง600ก่อน
3: อะไรนะ
4: เอาถึง600ก่อน
3: 600ก่อนนะ
4: ครับผม
3: ก็กล่าวสวัสดีทักทายแฟนรายการอีกทีนึงนะครับไลฟ์เดิมเรายังอยู่เนาะเราไม่ได้สับไลฟ์ใหม่ขออภัยด้วยก็เมื่อกี้น้องทีมงานจัดการให้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทีมงานคุณจุนจัดการเข้ารายการให้หน่อย
4: ไปดูแลอัพนะครับของอังกฤษก่อนเลยนะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมนะครับซ้ายเป็นนิโก้โอไลลี่คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับเอสลีย์คอนซ่านะครับตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับเดคลายส์นะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้นะครับซ้ายก็จะเป็นทางอธิกรดอนตรงกลางเป็นจูบิลแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ4-2-3-1นะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลส่วนลูกทีมของซลาตโกดาลิชครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีลูก้าวุสโควิชนะครับยอสโกกวาดิโอแล้วก็โยซิฟซูตาโร่นะครับวิงแบ็กด้านซ้ายอีวานเปริซิชนะครับทางขวาโยซิฟสตานิซิชตรงกลางเปตาซูชิชกับทางลูก้าโมดิชนะครับส่วนด้านบนเนี่ยพาซาลิชทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นมาตูลิน่าหน้าเป้าเป็นทางเปตามูซ่าก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย 3-4-3 นะครับสำหรับทางโครเอเชีย
3: แม่นึกว่าทางซ้ายเป็นปลาสลิดทางขวาเป็นข้าวต้ม
4: ครับผม
3: ตรงกลางเป็นไข่เค็ม
4: อุ้ย
3: ฮะ
4: นั่นข้าวต้มกุยอะครับผม
3: กินข้าวดีกว่าครับ
4: ทักทายกันนะครับสลัตโกดาลิชกับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ผู้สินหลักเป็นกำลังตูแปงนะครับแล้วก็ VR เนี่ยเป็นทางชลมบิซาจากฝรั่งเศส
3: ครับผมก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะจะได้ทักทายกับเราสองคน
4: ครับผม
3: เกมที่ดัลลัสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้ทาง4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube
0: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
0: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
15: บำรุง

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ข้ามคานออกไปนะครับ
6: เซ็นเตอร์นะครับโยซิฟซูตาโร่ได้ขึ้นมาตวัดจังหวะนี้นะครับโอ้ด้วยขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่บอลมันมาย้อนหลังนิดนึงเลยครับต้องถอยตัวมาตวัดแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งข้ามคานออกไปนั้นหูน้องเองแต่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็พยายามปรับแต่มันไม่ขึ้น
5: ดังไปนะเองมาปรับของพี่ว่ามัน
6: เอาเหรอผมก็งงเอ๊ะทำไมผมปรับแล้วมันไม่ขึ้นแหมผ่านมาหลายวันเราสองคนก็ยังตะกุกตะกักเหมือนเดิม
5: แหมเราเพิ่งเป็นคิวที่สองคุณจุน
6: ผมมาคิวหนึ่งละ
5: คุณอย่างคุณเจ๋งนี่เขาก็คงถนัดแล้วแหละเพราะเขาคิวที่16ละ
6: เรานี่นะงานไม่หายอย่างนี้นะ
5: เอาโอ้โหอังกฤษตัดบอลได้นะครับมาดูเก้ยังโดนบีบอังกฤษยังแกะบอลเพรสซิ่งของโครเอเชียไม่ได้นะครับเปิดกลับเข้าตรงกลางมายังต้องเป็นอังกฤษนะครับที่เล่นเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องครับดีคันไรส์ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าเอาบอลลงได้นะครับวูสโควิชให้มาตรงกลางลูก้าโมดิชโมดิชวงกลมกลางสนามครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลไว้ไม่อยู่ข้างหน้าของโครเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นทางเปตามูซ่านะครับ แล้วก็มีทางอีวานเปริซิชซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วคุณอยู่นะ
6: เช่นเดียวกับลูก้าโมดิชนะ
5: อังกฤษครับเซตบอลขึ้นมาด้านขวาครับบิสเจมเล่นกับจูดเบลลิงแฮมอ้าวโดนเอาบอลกลับคืนไม่ได้เปริซิชครับเสียบอลมาโดยเก้ให้แฮร์รี่เคนเคนโอ้เตะแป๊กครับเคนพยายามจะจ่ายให้กับแอนโทนีกอร์ดอนโดนโมริชครับเก็บบอลกลับมาได
6: ้ขอกันในแดนหลังนะครับทางโครเอเชียอุสโควิชครับสาดยาวขึ้นมานี่จริงๆเป็นนักเตะสเปอร์แต่ว่าปล่อยยืมไปอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาแล้วผลงานดีแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับอุสโควิช
5: บอกเอกเจอกันข้างนอกเอกอยากมีเหลืองแหละฮะจากคุณจอนเคซิกฮ่านะฮะบอกรีบส่งทวงเงินวาวเป็นปีแล้วทำไมแกไม่คืนนะครับ
6: จริงเหรอ
5: บอกสวัสดีฮะเพื่อช่วยภาคเพื่อภาคทีมประกอบบ่อยด้วยนะครับนี่ครับก็เกมคู่ใหญ่เดี๋ยวเราภาคเพิ่มเติมให้นะครับปิดเสียงทีวีมาฟังขอคอยคู่เห็น99
6: นี่ครับผมทวินทาวเวอร
5: ์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เอกถ้าผมเป็นพี่เอกผมเดินกลับบ้านแล้วต้องมาให้เสียจุนแบกเสียระบบต้องมาแบกเสียจุนหรือต้องมาให้เสียจุนแบกฮะ
6: ตกลงมันดูกำกวมนะ
5: อ้าว 0-0 อยู่นะครับผ่านมา5นาทีครับบอลอยู่กับจอแดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโอ้โหพาบอลออกมานอกเขตโทษไกลเลยนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาข้างหน้าบอลมาริมเส้นด้านขวาเก็บบอลได้นะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่เลยครับมาดูเก้ทำบอลออกข้างไปครับ
6: ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับสำหรับมาดูเก้
5: วิพากษ์วิจารณ์ว่าไงฮะ
6: สมควรติดเหรอ
5: เหรอก็ทูเคิลเขาชอบนักเตะสไตล์เขาอ่ะ
6: คือ
5: ได้เขาเป็นคนเลือกอ่ะ
6: เออบางทีมันอาจจะเล่นได้ตามระบบตามคำสั่งของกุนซือนะ
5: แต่ไม่ตามดั่งใจแฟนบอลอะไรเงี้ยหรอ
6: ใช่
5: เออเอาละครับก็อังกฤษเจาะไม่ขึ้นนะครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่พิกฟอร์ดนะครับบอกอันนั้นมันต้นไดเกียวครับพี่

0: นะฮะส่วนท่านที่บอกขอประสบการณ์ภาคบอลครั้งแรกหน่อยครับ
1: ครั้งแรกผมก็ใครวะ
0: คุณจำคู่
1: ครั้งแรกอ๋อผมกับพี่อ้วน
0: เพลย์เมเกอร์เหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ผมก็กับพี่อ้วนเหมือนกัน
1: เอาเหร
0: อตอนนั้นยูโร2004นู่นอ่ะ
1: ของผมกับพี่อ้วนเป็นในฤดูกาลปกตินี่แหละเออน่าจะเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะเ
0: ออโอ้โหคือโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นเกมมาบีบเกมเร็วเลยนะครับแล้วก็เพรสซิ่งแสงกิจแต่อังกฤษเองเวลาได้บอลกลับมาครองเนี่ยอกเล่นช้าครับแล้วก็จ่ายพลาดนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันอ้าวแต่ว่าแยกบอลกลับมาได้แล้วบอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับตรงนี้มาดุยเก้มาดุยเก้เจอกับควาเดโอย้อนหลังมาลิสเจมส์เปิดไม่ดีนะครับลิสเจมส์แต่เคนยังได้โอกาสยิงเนี่ยครับกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะได้บอลในจังหวะที่มันไม่ถนัดแต่ก็กลับตัวยิงแล้วเป็นบอลแฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะมุ
1: มจังหวะลิสเจมเปิดแป๊กนะครับแต่ว่าโครเอเชียเคลียร์ไม่ดีครับบอลลอยโด่งในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนจับแล้วก็มีโอกาสได้ถอยตัวมายิงอุ๊ยนี่ดาเรนแอนเดอร์ตันป่ะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อวบ
0: มากกับลูก
1: เออแล้วอวบขึ้นเยอะมากเลยนะอดีตปีกระดูกยุงเนี่ย
0: ตอนนี้กระดูกอะไร
1: โอ้โหโอ้โ
0: หแล้วมาดูไกลอันดาลาส
1: เ
0: ชียร์ทีมช่างกรีดนะครับเอามาดูลูกเตะมุมของกรีดนะครับเด็กแคนไรส์ครับให้สัญญาณเปิดมาโอ้โหวิ่งขึ้นมาโขกแต่ว่าผู้สินว่าไงจุดโทษครับโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับแกร็กมองตูแปงเดี๋ยวดูว่าใครกล้องจับมาที่โมดิชไปทำฟาวมาดูไอเก้หรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพใช้ทีมครับ
1: จังหวะ
0: ยก
1: โมดิชโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โมดิชคือหันหลังจะตวัดบอลขึ้นไปปรากฏว่ามาดูไอเก้โฉบตัดบอลมาได้ก่อนแล้วโมดิชกลายว่าจังหวะที่เขาตวัดแล้วกลายเป็นช้าไปเตะใส่มาดูไอเก้ในกรอบเขตโทษครับเสียจุดโทษเลย
0: โอ้โหเอาละครับ
1: 5ครั้งหลังสุดพลาดครั้งเดียวนะครับทางแฮร์รี่เคนกับจุดโทษ
0: อื้อหือเพราะว่าผมเข้ามาใกล้ๆไมค์ฮะผมได้กลิ่นนะ
1: ใครพลาดก่อนหน้านี้เอ่ย
0: เอ้ามาดูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับอังกฤษจะขึ้นนำได้ไหมครับนาทีที่9เสร็จๆนะครับแฮร์รี่เคนนี่มือหนึ่งของกรีซและเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งดาวซันโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมสซี่กดไปแล้ว3ฮาแลนด์กดไปแล้ว2
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้กดไป2แฮร์รี่เคนจะออกสตาร์ทนำหนึ่งได้ไหมเอาละครับแฮร์รี่เคนถอยหลังมาเจอกับลิวาโควิชครับแฮร์รี่เคนซอยเรียบร้อยครับโดนเซฟสิครับโอ้โหยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วโดนเซฟแล้วพยายามจะมาฟ้องผู้สินว่าเอลิวาโควิชคุณออกขยับตัวออกมานอกเส้นก่อนเป่าหรือเปล่าแกร์มองตูแปงก็เลยเช็คกับ VR
1: เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับแกร์มองตูแปงยังไม่อนุญาตให้เตะมุมนะครับ
0: นี่แหละครับคือ VR ต้องเช็คก่อนเพราะเคนไปฟ้องนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากทางกลางมองตัวแปลงครั้งหนึ่งครับ
1: ไม่ครับแต่ว่ามีผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาก่อนนะครับ
0: โอ้โหคือมีผู้เล่นโครเอเชียขยับเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงแต่ลิวาคุชเองเนี่ยโอ้โหคือVR เนี่ยจับว่าเขาออกมานอกเส้นก่อนแต่เท่าที่ดูจากมุมไกลเนี่ยเหมือนยังอยู่บนเส้นนะคุณจุดนะ
1: ใช่เหมือนขาข้างนึงอยู่บนเส้นแต่มีตัวของโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นในเกมรับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแล้วน่าจะเป็นคนที่ไปเคลียร์ในจังหวะที่ลิวาโควิชเซฟได้นะครับ
0: เอาละครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนครับไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมีแบบหยุดยิงแบบหยุดชะงักอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยนะครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งนึงครับของแฮร์รี่เคนลูกแรกติดลูกนี้จะเป็นยังไงครับมาดูซอยเท้าเนี่ยครับไม่ชะงักแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองอังกฤษขึ้นนำโครเอเชีย 1-0 ครับจากแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหก็อยู่ใน

0: เดิมเลยนะครับการยิงของแฮร์รี่เคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลิวาโควิชเลือกจะทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองครับก็ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูที่80ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับ
1: ก็จังหวะ

0: มั้ย
1: ใช่
0: เออผมก็ว่าอยู่
1: จะงกไปไหน
0: ยังเคลียร์ไม่ได้อันนี้ตัดต่ออยู่ตัดต่อลิเวอร์พูลที่ออกมาจากเส้นก่อน
1: แต่ 1-0 นะครับอังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับประตูในประตูที่80ในนามทีมชาติของเขานะ
0: ฟีฟ่าขึ้นมาเป็นนาทีที่12นะครับเพราะว่าช่วงก่อนจะโดนจุดโทษอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับรวมไปถึงช่วงดู VR ด้วยบอกเสียชื่อปากน้ำหมดจุนไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวันแล้วก็บอกว่าจะมาดูแคลนวัตถุโบราณไม่ได้นะครับบอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกเขาเป็นอดีตเด็กฝึกงานของบก.สมเหมียวจุนเคยบอกว่าคุณเอกยังสูงไม่เท่าไหร่เขาเลยจุนสูง189จริงไหมดูมันนะฮะตัวนี้นี่สุดๆจริงเพนกวินแก้วหนกวิจิตเนี่ยอ่ะตอนนี้อังกฤษนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยยังมีอีก2ทีมนะครับคือกาน่าแล้วก
1: ็ปานามาน
0: ะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงที่อังกฤษและโครเอเชียจะผ่านเข้ารอบ2ไปได้แหละ
1: ครับผม
0: แต่ว่าทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนะมาเจอกันเองก่อน
1: เนี่ยอย่าง Sky Sport นี่ก็รายงานว่าน่าจะเป็นจากจังหวะที่ทางยอสโกกาดิโอขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจังหวะยิงจุดโทษของแฮร์รี่เคนในจังหวะแรกเลยทำให้ได้ยิงใหม่แต่คราวนี้ได้เป็นแต่มุมของทางฝั่งโครเอเชียบ้างเลยครับจังหวะแตะหนีมาของมูซ่าหนีลิสเจมาแต่กำลังจะยิงปรากฏว่าเป็นชุดเบลลิงแฮมครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเหมือนเช็คแล้วนี่ปรากฏว่าบอลน่าจะไปโดนมูซ่านะครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเป็นตั้งเตะจากประตูของทางฝั่งอังกฤษแทนนะครับนี่แหละครับโดนทางด้านของมูซ่าจริงโอ้โหแล้วโดนมูซ่าแบบเต็มๆ VR ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเช็คในจังหวะเตะมุมแบบนี้ได้นะครับ
0: อังกฤษครับลุยขึ้นมาเข้าเขตโทษมาแล้วครับมาโดยเก้ไปถึงเส้นลังแล้วโอ้โหจังหวะยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาก็ไปติดบล็อกของแนวรับโครเอเชียครับแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บกระตุ้นแฟนบอลเลยครับมาดูเอเก
1: ้โอ้โหอยู่ในไลน์นะครับไม่ออฟไซด์ครับทางขวามาดูเอเก้ได้บอลแล้วพาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะจะหักเข้าตรงกลางครับติดบล็อกยังได้ลุ้นเป็นแต่มุมทางฝั่งขวาครับอังกฤษ
0: น่าจะไปติดบล็อกของทางฮุสโควิดนะครับอ่ะมาดูแต่มุมของอังกฤษบ้างแม่เดย์แคนไรส์ครับจะได้ทริคเตะมุมอะไรมาจากอาร์เซนอลบอกเพื่อนๆไหมครับยกมือขวามือซ้ายขึ้นเปิดมาตรงกลางโอ้โหลิสเจมส์ทางนิโคไรรี่นะครับลอยเข้ามาโขกแต่ว่าไม่โดนบอลทางนิโคไรรี่เองก็เป็นแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได
1: ้ City.
0: โดดเด่นอักจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ติดมาเล่นบอลโลกครั้งแรกส่วนโครเอเชียพอหลังจากต้นเกมนะคุณจุนที่บีบเกมใส่อังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็พออังกฤษตั้งเกมได้ก็ดูจะเกียบเลยนะบอลอยู่กับทางเอสวีคอนซ่าครับย้อนกลับไปใหม่อังกฤษเริ่มดึงช้าครับดึงช้าปุ๊บก็มาดูข้อความกันหน่อยนะครับอังกฤษจะยิงครึ่งแรกไหมนะแล้วก็บอกดูรายชื่อแล้วอังกฤษผ่านยากมากนะครับบอกบิ๊กจุนปีโร่แห่งปากน้ำบอกว่าคุณเสกสิทธิ์บอกได้ฟังเสียงบรรยายทั้งสองท่านก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับคุณเอกแห่งแฟนพันธุ์แท้พี่เอกครับ

0: หูได้แฟนมันแท้ปีไหนประวัติย่อยๆฟังได้ไหมอ่ะเกมเบรกอยู่พอดีอ่ะปี2002ของเป็นกับ2006นะครับเรื่องของฟุตบอลโลก2004เนี่ยฟุตบอลยูโรนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคันไรส์ครับลงมาต่ำเลยดึงเกมไว้ครับเล่นกับเอซิคอนซ่าสโตนเนี่ยถ่างออกไปทางซ้ายนะครับตอนขึ้นเกมนะครับโอ้โหลิเจมย้อนกลับไปเอซุยคอนซ่านี่ครับขยับลงมารับบอลแล้วครับทางจอห์นสโตนดึงช้าไว้ครับแล้วก็ให้โครเอเชียขยับขึ้นมาบี้อกฤษให้อัลเรรี่ครับให้ขนานเส้นมาเดคันไรส์ไรส์โดนไล่ตามประกบเบลลิงแฮมคือหลังกับมาบทบาทของจูดเบลลิงแฮมดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับในช่วง 17-18 นาทีแรกเอาละครับโอ้โหลิสเจมลุยขึ้นสูงเลยแต่ว่าบอลไปเข้ามือลิวาโควิชครับหวดยาวขึ้นมาครับลิวาโควิชเดคันไรส์แย่งมงกับทางซูชิชซูชิชได้ฝ่าวนะครับ
1: ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับว่ายึดตัวจริงกับทางอินเตอร์มิลานได้นะครับทางเปตาซูชิชแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอนาคตของทางทีมชาติโครเอเชียเลยครับอายุนี่ยังน้อยนะครับสำหรับทางเปตาซูชิช22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกมทีมชาติในนัดที่18นะครับ
0: โครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาสุตาโลให้มาที่วูสโควิชกวาดิโอต้องคืนหลังนะครับกวาดิโอเนี่ยในบอลโลกคราวที่แล้วนะคุณจุนเล่นดีมาตลอดนะ
1: ครับ
0: แต่มีเกมที
1: ่เมสซี่
0: เจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเสียท่าเมสซี่อาร์คากิโตกับเอเลียนเดอร์สันวูผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับโครเอเชียมีจังหวะที่เข้าไปเสียบทางเอเลียนเดอร์สันและผู้สินให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายมีทำฟาว
1: อาร์เซนเวนเกอร์จอห์นเทอร์รี่ดาวอสซูเคอร์นะครับ
0: มีซูเคอร์มาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของโครเอเชียชุดคว้าอันดับ3นะครับ ในฟรองก์98นะดาวซูเคอร์เป็นดาวซันโวบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับโครเอเชียปาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับอีวานเปริซิชเปิดไปติดบล็อกอังกฤษจะโต้กลับครับเคนให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้เอาละครับทางขวามีมาดูเอเก้เบลลิงแฮมมองมาดูเอเก้แต่บอกเฮ้ยไปเองดีกว่าว่าเจอมาดูเอเก้เหรอขอเลี้ยงผ่านคือมาดูเก้เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโครเอเชียยืนขวางจนจ่ายบอลไม่ได้นะครับเลยสุดท้ายโดนโครเอเชียตัดบอลกลับไปโครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับวางบอลยาวก็ลึกเกินไปครับเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยนะครับในช่วงแรก20กว่านาทีผ่านไปที่อังกฤษนำอยู่ 1-0 ครับลิสเจมย้อนหลังอีกแล้วครับคอนซ่าให้พิกฟอร์ดจอร์แดนพิกฟอร์ดดึงไว้นิดนึงครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเดคันไรส์แอนโทนีกอร์ดอนพลิกหนีมาได้แล้วจ่ายตัดนู่นนะฮะมุมธงก็จริงแต่ว่าเพื่อนวิ่งตามไม่ทันครับบอลออกหลังไปเลยนะครับมีบอกว่าขอผลคาซักสถานะ
1: โอ้แต่ถ้าดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขยับสองเท้ามาก่อนพี่เอกเนี่ยภาพช้าตัดมาให้ดู
0: ก็นี่ไง
1: ใช่สองเท้าไม่อยู่บนเส้นนะครับ
0: คือเรามองมุมไกลเนี่ยมัน
1: ไม่เห็น
0: มันไม่เห็นมันเหมือนจะเหยียบ
1: แล้วเหมือนตัวของทางกวาดิโอ

0: เองเนี่ยก็ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนด้วยนะครับแต่พอภาพช้าตัดมาให้ดูชัดๆแบบนี้คือทางด้านของยุวควิดขยับ2เท้าออกมาก่อนนะครับไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนเส้นนะครับทำให้อังกฤษได้ยิงใหม่แล้วแฮร์รี่เคนซัดเข้าไป
1: คือภาพมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าฟีฟ่าตัดมาไม่ทันในช่วงที่เป็นเรากำลังบรรยายอยู่นะครับบอกว่าอังกฤษไม่รอดแน่ครับโอ้โหตอนนี้คนชมใน YouTube เนี่ยกว่า4ล้านคนแล้วนะฮะ คุณปลั๊กบอกคุณเอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับบอกพี่เอกจำได้ครับจาน UBC เลยนู่นน่าจะเป็นตอนที่บอกว่ายูโร2004นะ
0: ครับ
1: พี่เอกพี่เอกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอยู่99มากี่ปีแล้วครับสนิทใครมากที่สุดจากคุณอุกฤษผมอยู่99มาตั้งแต่2004หรือ2547อ่ะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็22ปีแล้วนะฮะคุณวีระชนนะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีตอนเช้าครับตื่นมาทันจุดโทษพอดีเลยจากคุณ1ซาโตะสวัสดีพี่ๆทั้ง2ครับอังกฤษมีใครบ้างครับวันนี้เดี๋ยวคุณจุ่นจะอัปเดตไลน์อัพให้อีกรอบนึงนะครับพี่เอกพรุ่งนี้ไปส่งลูกไหวเหรอครับไหวครับผมนะฮะบอกทำไมไม่ถ่ายบอกทาง YouTube ถ่ายไปได้นะครับแล้วถ้าไปดูทางโมโนแม็กครับอายุเฉลี่ยโครเอเชียน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่านะฮะก็โครเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะมากนะจุน
0: ครับผม
1: ตัวประสบการณ์30กว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับเพราะตัวเก่าๆเองก็เลิกไปหลายคนแล้วนะครับ
0: ก็เข้าสู่ช่วงไฮเดชั่นเบรกนะครับเกมระหว่างอังกฤษกับทางโครเอเชียที่ดัลลัสนะครับก็เป็นอังกฤษนำ 1-0 นะครับประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่12
1: คุณเปิดไฟโทรศัพท์นะฮะ
0: โอ้แล้วพูดถึงสถิติการยิงประตูให้กับทีมชาติของแฮร์รี่เคนนี่ก็ประตูนี้นี่ทำให้เขาแซงทางเนมานะกับทางกรอตฟี่ชิตาลูของแซมเบียกับการลงเล่นในทีมชาตินะเนมาร์เนี่ยยิงให้บราซิลไป79ประตูแล้วก็ชิตาลูยิงให้ซัมเบียไป79ประตูแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่ประตูนี้เป็นประตูที่80นะพี่เอกนะ
1: ครับผม
0: ทำให้เขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9นะครับ
1: นับดึงคอมเมนต์ทาง Facebook นะครับคุณนันทพงศ์บอกรอบหน้าใช้ฟองน้ำไหมครับพี่เอกถึงกับเช็ดหัวไม้จริงๆปกติผมแซวเล่นผมเช็ดทุกรอบอยู่แล้วในการเข้ามาจัดรายการนะฮะก็จะมีเช็ดแหละเพื่อความสะอาดของนักจัดรายการทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยโดนเซฟปัดโทนะฮะแต่ยิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับทักทายตอนนี้บอลกลับมาหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ากันนะครับก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองครับบอลสั้นสลับยาวพิกฟอร์ดวางยาวขึ้นมาโครเอเชียเอาบอลกลับมาเซตกันใหม่อังกฤษจะบีบบ้างไหมมาดูเอเก้เข้าไปบีบลิวาโควิชนะครับเก็บบอลได้ทางโมดิชครับอัสลิชออกมาทางซ้ายให้กับเปริซิชคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยเป็นลูก้าโมดิชกับมาริโอปาซาลิชนะครับบาซาลิชเองก็เป็นตัวหลักจากในบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยวาดิโอให้กับโมดิชวางไปขึ้นริมเส้นด้านขวาเลยครับเอาบอลลงได้สตานิซิชซูตาโลมาให้โมดิชคือท่านเล่นในสไตล์โมดิชเนี่ยคุณจุนนะ37 38 39 40ยังเล่นได้สบาย
0: ได้สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเค
1: คือเขาไม่ได้เคลื่อนที่เยอะแต่ว่าขยับนิดหน่อยแหละครอบคลุมแล้วก็สปีดเป็นบางจังหวะเท่านั้นเอง
0: คือกับปีสุดท้ายกับมาดริดก่อนหน้านี้ก็อาจจะลงสนามไม่เยอะนะพี่เอกนะอาจจะลงมา

0: เป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ว่ากับมิลานดูจากภาพร่างกายเนี่ยอิตาลีก็ยังโอเคนะครับลูก้าโมดริช
1: ย้อนหลังครับเอลิสแอนเดอร์สันให้กับทางพิกฟอร์ดโอ้โหนี่พิกฟอร์ดได้บอลเยอะมากอ่ะ
0: ครับ
1: คือเป็นคนกลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับเซตบอลแห่งกรีดใหม่ส่วนเอลิสแอนเดอร์สันกับทางเดคาไลซ์เองเนี่ยก็สลับกันลงมาเป็นตัวเซตบอลอ้าวแล้วโครเอเชียน่าจะได้ฟาวครับอังกฤษครับมูซาเองพยายามจะไปแย่งบอลกลับมาแต่ว่าเป็นจังหวะไปทำฟาวเป็นทางพุสโควิดนะครับที่ขึ้นมาสูง
0: จังหวะสุดท้ายไปงัดใส่ทางแฮร์รี่เคนนะครับพุสโควิด
1: สโตนครับให้ไปทางซ้ายครับโอไรลี่โอไรลี่ตอนเล่นกับซิตี้นี่เขาจะมีบทบาทกับเกมเยอะนะคุณจุนนะ
0: ครับ
1: อยู่กับเล่นกับอังกฤษในแผนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่วาเดโอครับวาเดโอคืนหลังกลับไปใหม่ที่โดมินิกลิวาโควิชคือเล่นคล้ายๆกันเนาะดึงช้าที่หน้าปากประตูตัวเองแล้วก็วางยาวให้ข้างหน้าเก็บอ้าวแล้วโครเอเชียมาแล้วครับทางซ้ายเป็นสิทธิ์ทันไม่ทันเก็บบอลไม่ได้ครับริมเส้นมุมทงฝั่งซ้ายเป็นสิทธิ์โยนไม่ได้เปิดบอลกลับคืนไปไอวูสควิชไปขึ้นทางขวาครับสตานิซิชสตานิซิชหยอดเข้าไปในเขตโทษมีมงเช็ดด้วยแต่ยังติดที่ลิสเจมโมดิสเก็บบอลได้แถว2ลูก้าโมดิสครับเล่นกับทางบาตูริน่าปาซาลิชให้มาที่กวาดิโอกวาดิโอมาทางซ้ายครับเปริซิชคือเปริซิชเองอังกฤษก็จะคือประมาทไม่ได้เลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายถ้าประกบห่างให้เปริซิชเปิดครอสเข้าไปบ่อยๆได้นี่มีโอกาสโดนเหมือนกันเฮ้ยทำไมเวลาเราเป็นเราสองคนนี่หน้าเราโผล่ขึ้นมาจากตัวสติปบาร์นี่นิดเดียวฮะ
0: อ๋อเรา
1: จุนทำไมหัวคุณไม่โผล่ฮะ
0: เรานั่งต่ำไปเอง
1: เนี่ยดูดิดูก็รู้แล้วฮะว่าผมหัวแตะทีวีคุณหัวไม่ถึงเนี่ย
0: แหม
1: คุณจุด
0: แหมหลังตรงชะนั่งหลังตรงชะ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูทางไลฟ์เฟซบุ๊กคุณก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้าหูยอังกฤษได้ลุ้นจากลูกชาร์จของจูดเบลลิงแฮมนะครับโอ้โห
0: จังหวะขึ้นมาทางขวาของอังกฤษมาที่มาดูเอเก้นะครับแล้วพยายามเปิดแบบลักษณะโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษและจะให้ทางจูบลิฮัมช้าแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับเจ้าตัวล้มลงไปแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
1: ข้างหลังใครมีลูกบอลมาตั้งให้ด้วยขโมยกลับบ้านดีกว่าเกมครึ่งแรกนี่ก็ดูจะเล่นระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเซตบอลมาจากในแนวรับเนี่ยขยับกันช้ามากนะครับบอกทำไมโครเอเชียถึงมีเอเชียตามท้ายครับทำไมไม่โครยุโรป
0: ครับผม
1: ก็มีเหตุผล
0: ครับ
1: ทำไมนักฟุตบอลส่วนมากถึงใส่รองเท้าสีชมพูทุกทีมเลยครับจากคุณสุวิทย์
0: โอ้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟชั่นที่กำลังมาก็ได้นะ
1: ครับ
0: อืม
1: คุณเอกเกิดวันเดียวกับแม่ผมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
0: วันนี้วันเกิดพี่เอกนี่นะ
1: 17 17
0: อ๋อ17ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี
1: ่แหมเมื่อก่อนนี้ของขวัญหลักพันอะมาถึงผมตลอดตั้งแต่ไล่ผมออกเนี่ยจุนเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนเราสลับกันหรือเปล่า
1: คุณไม่ได้เป็นสลาต

0: ั้นจุนล่ะที่จะไล่ทุกคนออกได้เออบอกว่าคิดว่าคู่กาหน้าจะมีประตูเยอะไหมครับครึ่งแรกคิดว่ามีไหมคือกาหน้าเองผมว่าคือแนวรุกเองก็ไม่ได้ดีเหมือนเก่าแล้วอ่ะคุณคิดดูดิจอแดนอายุยังติดมา
1: เออจอแดนอายุเป็นหน้าเป้าตาอ่ะตัวอื่นอ่ะคุณยังมีอย่างองตุนเซเมนโยคามาดินซูเลมาน่ายากิวิลเลียมส์ก็อาจจะยังพอหวังได้นะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหท่านหน้าเป้าเป็นจอแดนอายุก็เหนื่อยหน่อย
0: แต่ปานามาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราข้อมูลน้อยมาก
1: ครับผม
0: คือบางทีเนี่ยเวลามีคนมาถามเออคู่นี้จะเป็นไงคู่นั้นจะเป็นยังไงไม่เคยดูเขาเตะหรอกปานามาเนี่ย
1: ครับผมโอกาสดูน้อยมาก
0: กาหน้าเองก็เถอะ
1: ใช่
0: ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราก็ดูชื่อ
1: ดูบางคนน่ะที่มีโอกาสได้ดูกับทีมใหญ่ๆหรือว่าเล่นในลีกใหญ
0: ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็คาดการไปตามชื่อชั้น
1: คร
0: ับฟอร์มการเล่นหลังๆดีนะที่ไม่มีคนมาทำคลิปผมคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไม่งั้นผมก็หน้าแหก
1: เรียบร้อย
0: เย็บ
1: ครับผม
0: อ่ะโครเอเชียจอดลึกมาเสาไกลไปสิทธิ์โขกตั้งเป็นจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าโดนทางกวาร์ดิโอเก็บได้แต่ก็เป็นอังกฤษครับที่ตัดบอลได้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้กับทางมาดูเก้มาดูเก้กำลังจะเข้าเขตโทษมาดูเก้ทำอะไรได้เพื่อนมาดูเก้เอาโถไอทิศมาดูเก้สุดท้ายย้อนกลับมาให้ลิสเจมเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ไปติดที่ซันซิชลูกนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากมาดูเก้เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะคุณจุดนะ
1: ครับ
0: ลิสเจมเปิดหักเข้ามาก็ไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับไปติดที่สุตาโร บอกอังกฤษเล่นดีกว่าบอลโลกรอบที่แล้วไหมโอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่35นาทีเองใจเย็นๆนะครับ
1: ครับ
0: บอกพี่จุนนี่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนู
1: ค
0: ุณอนุรักษ์บอกพี่เอกครับบอลโลกมีทีมอะไรบ้างที่เคยเข้าชิงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์นอกจากโครเอเชียกับฮอลแลนด์โอ้เยอะแยะครับฮังการียูโกทางยูโกสลาเวียก็เคยนะครับสวีเดนด้วย
1: เคยชิงกับบราซิล
0: ใช
1: ่แต่โครเอเชียก็ยังหาโอกาสจบแบบจะไม่ค่อยได้นะ
0: ครับ
1: ในช่วง35นาทีที่ผ่านมานะครับ
0: เอซิคอนซ่าครับให้เจมลิสเจมมีเอลิสันเข้ามาช่วยแก้เพรสแต่โดนเอาบอลกลับคืนมันจะได้ครับวูสโควิดวูสโควิดให้บุทาริน่าบัตูริน่าครับขออภัยทั้งขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายโครเอเชียย้อนกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับบัตูริน่ายิงตีเสมอให้โครเอเชียเป็น1ประตูต่อ1ครับสุดสวยจริงๆเสียบสามเหลี่ยมเลย
1: โอ้โหมิดฟิลด์จากโคโมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับมาร์ตินบัตูริน่าแม่ทางพิกฟอร์ดปัดได้ก็จริงแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขาครับมาร์ตินบาตูลิน่า
0: โอ้โหบอลเนี่ยเป็นอังกฤษที่เสียบอลกลางสนามนะครับแล้วจริงๆก็จังหวะนี้เองเนี่ยก็ต้องชมทางซูชิตด้วยนะครับที่ย้อนกลับมาแล้วก็ให้กับทางบาตูลิน่ายิงหนีมือโค้งโอ้โหพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้นักเตะจากเอเวอร์ตันลูกนี้ทำไมปัดไม่ได
1: ้ก็อาจจะโดนบังอยู่ด้วยเพราะโอไลลี่ก็พยายามจะกระโดดเข้ามาขวางเดแคลไลส์ก็พยายามจะเข้ามาขวางโอ้สุดท้ายบอลผ่านทั้งสองคนไปแล้วพิกฟอร์ดพยายามปัดไม่พ้นครับ
0: จริงๆอ่ะมองจากมุมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้พุ่งเนี่ยนะกล้องจับมาที่พิกฟอร์ดเลยนะครับเน
1: ี่
0: ยแล้วก็เหมือนสโตนเองก็เข้าไปเคลียร์กับทางพิกฟอร์ดด้วยอารมณ์คงคิดว่าน่าจะปัดได้
1: อ
0: ะแต่พิกฟอร์ดเองปัดได้ก็จริงแต่ว่ามัน
1: ไม่พ้น
0: ไม่พ้น
1: นาทีที่36ครับโครเอเชียตามตีเสมอครับมาร์ตินบาตูลิน่าจากทางโคโมครับ

0: ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรองทางนิโก้ปราสที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของโคโม่ครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: บาทูริน่ายิงไปเสมอให้โครเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับเกมน่าจะสนุกขึ้นอังกฤษก็จะประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกเขาครองบอลจนเสียบอลกลางสนามแล้วสุดท้ายจังหวะที่โต้กลับเร็วของเปลี่ยนจากรับไปลุกเร็วของทางโครเอเชียก็ทำให้พวกเขาได้ประตูตีเสมอและยิงอย่างเฉียบขาดจริงๆนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ของอังกฤษนะที่ทำประตูได้ใน3ฟุตบอลโลกนะคุณจุดนะต่อจากเซอร์เดวิดเบคแฮมนะ
0: โ
1: อ้เคนเนี่ยทำได้ในบอลโลก2018 2022แล้วก็2026ส่วนพี่เบคเนี่ยเป็น98 2002แล้วก็2006
0: ครับผม
1: ที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับอังกฤษ
0: เล่นไปเล่นมานี่38นาทีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียก็ถือว่าเกมผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
1: ส่วนสถิติของพี่โดนะหลังจบเกมที่เจอกับทางเดียคองโกเนี่ยก็เป็นเกมที่10ติดต่อกันในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาทำประตูไม่ได้นะครับคุณจุน
0: ก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังกับทีมชาติก็อาจจะหายไปจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด
1: คนอายุ40อ่ะคุณว่าเขาฝืนไหม
0: แต่คุณภาพเลยโดยรวมผมว่าก็ยังได้อยู่อ่ะจริงๆจะไปโทษเขาคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยเพราะถามว่าจะมีตัวไหนที่ขึ้นมาชัดเจนกว่าโรนัลโดแบบชัดๆมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นซะทีเดียวไงกอนซาโลลามอสกับเปเช่ก็สำรอง
1: แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเว้นสังขารสังขารเนี่ยฮะก็คือสปีดความแข็งแกร่งคือบางทีใจไปเนี่ย
0: สังขารไม่ไป
1: สังขารไม่ไป
0: ครับ
1: นะอย่างตอนเนี้ยผมใจเนี่ยอยากจะลงไปเตะจะตาย
0: แต่
1: สังขารเนี่ยมันไม่ไหว เดินขึ้นบันไดยังหอบเลยตอนนี้ อยากกลับไปเตะบอลก็เข่าก็ไม่ค่อยดีละขี้เกียจละอย่างคุณจุดเนี้ย
0: โอ้ผมก็เตะไม่ไหวแล้วเข่าไปหมดละ
1: ไม่งั้นก็จะไปล้มลุกคุกคานอยู
0: ่ก็เห็นสภาพช่วงหลังก็เลยเลิกเตะดีกว่าเล่นไปก็อายเขา
1: อ่ะก็อังกฤษครับช่วงท้ายครับ5ทีสุดท้ายได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับรูปฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าทริออนด้านะ
0: ม
1: ี3สีนะครับก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนจาก3ประเทศเจ้าภาพแดงก็คือแคนาดา
0: ครับ
1: เขียวก็คือเม็กซิโกน้ำเงินก็เป็นสีแทนของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคือพอได้เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดช้าเนี่ยคุณจุนการโปรโมทพวกอะไรที่เกี่ยวฟุตบอลโลกมันก็เลยเงียบเป็นไปด้วยเนาะ อย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตเคนนี่นะว่าผมเหรอเคนโขให้อังกฤษขึ้นนำเลยครับ 2-1 ลูกเตะมุมไม่ยอมน้อยหน้าครับเดคลาร์ไลท์เปิดลูกเตะมุมให้เคนโขอังกฤษนำ 2-1
0: โอ้ประตูที่81ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับและก็มีโอกาสแฮตทริกแล้วครับแบบนี้โอ้โหมงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะเตะมุมด้านขวาโดยทางเดคลาร์ไลท์แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้โหแล้วเคนวิ่งมาตรงแถวจุดโทษครับสะบัดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้โหทำไมแนวรับโครเอเชียปล่อยให้เคนวิ่งมาแบบนั้นแล้วมงมาโอ้โหมันทะลุช่องมาพอดีนะครับแล้วก็แทบจะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลูกมงของแฮร์รี่เคน
1: สุดยอดเลยครับลูกโขกคือเตะมุมเนี่ยต้องบอกว่าแนว

0: รับโครเอเชียพลาดเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ยืนประกบกันไม่ดีปล่อยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยจ่ออยู่นอกจ่ออยู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วก็พุ่งเข้ามาโขกจน
1: โอ้โห
0: นี่ประตูไป
1: ประตูที่10ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแฮร์รี่เคนนะครับเท่ากับแกรี่ลีนิเกอร
0: ์บอกว่าทายสกอร์คู่อังกฤษโครเอเชีย 3-0 ครับผิดไปแล้วนะฮะ 3-0 เนี่ยนะฮะบอกสอบถามฮะกรณีจุดโทษถ้ามีผู้เล่นฝ่ายลุกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปก่อนแล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าฝ่ายรับประท้วงให้ยิงใหม่บ้างได้ไหม
1: ถ้าตามกฎยิงใหม่นะครับต้องยิงใหม่นะครับ
0: กุมารกระซิบบอกคู่นี้เสมอฮะจากเด็กรถเขียวเมื่อวานถูกหมดเลยดู MSL กับ USL มาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลกแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นตอนเบรกพวกไทยอินจะโฆษณายับยับแม้กระทั่งลูกเตะมุมแต่ที่เราดูมาที่บ้านเราไม่เห็นมีไทยอินเนาะทำไมที่อื่นมีเหรอ
1: หมายถึงยังไงนะพี่ขออีกที
0: หมายถึงเขาบอกว่า
1: อ๋อที่ต่างประเทศมีต่างประเทศมี
0: อ๋อเหรออ
1: ่าหมายถึงเวลาช่วงไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหมมีถ้าต่างชาติบางชาติมี
0: บ้านเราไม่มีเนาะอ้าวเอาแล้วเคนเฮดทริกปะเนี่ยนะครับ
1: ปั๊มบอลตรงกลางสนามมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ยังกลิดเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับ
0: บิ๊กจุนกับนะฟุกใครยิ่งใหญ่กว่าจันใครกว่ากัน
1: ต้องพี่ฟุกสิครับผม
0: ต้องจุนแฟมิลี่สิครับ
1: แฟมิลี่ช่วงนี้เขาพี่ฟุกเขาขยายชื่อแล้ว
0: เหรอ
1: เราจะเห็นฟุกแฟมิลี่ตอนนี้เขามีคำกลางมีชื่อกลางฟุกพิบไหวแฟมิลี
0: ่เลิศ
1: น่าสมาชิกหลักๆมี4คนนะฮะ
0: มดสุรเดช
1: อันนั้นคนเล็ก
0: จุนเพนกวิน
1: อันนั้นไม่เกี่ยวคนโตเนี่ยสลุดพิบไหวหรือว่าใช้พิบไหวคนรองคือพี่ฟลุกพิบไหวแล้วคนที่3ก็คือ
0: พี่หังพิบไหว
1: ต้องน้องรักพี่สิฮะวาวจรวดพิบไหว
0: เขาเป็นต้นตระกูลนี
1: ่ต้นตระกูลเลย
0: อ้าวเอาจูดเบลลิงแฮมโดนทำฟาวล์แล้วครับบาซาลิชครับไปทำฟาวล์จูดเบลลิงแฮมอังกฤษเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงพอดิบพอดีครับท้ายครึ่งแรกก็ยังรักษาเป็นการเป็นทีมนำอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ฟรีคิกครับโอ้โหมีอยู่ในระยะทำการด้วยคุณจุนแล้วน่าจะประมาณ30หลาพอดีครับดูจากลายย่าเป็นแถวที่5 6 5 30หลา
1: โอ้โหครับผม
0: เป๊ะปะ
1: จินตคณิต8 บวก 5 บวก 7 บวก 12
0: คูณพอดี
1: ครับ
0: กดเครื่องคิดเลขสิครับ
1: ครับผมทด5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมที่ดัลลัสครับ
0: เสื้อทีมชาติกิตสีตัวอักษรกับเบอร์สีแดงคุ้นตาจังเลยเหมือนเสื้อเบคแฮมใส่ปีไหนล่ะครับ
1: 98เนี่ย
0: เป็นเบอร์สีแดง
1: ครับ
0: ฟรีคิกของติดนะครับยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวนะใครเอ่ยเหมือนจะเป็นริสเจมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ริสเจมแล้วมาดูเอเก้ไปยืนเกะกะอะไรครับไอ้หนูออกมานี่ลูก
1: ก็อาจจะเป็นซ้ายของมาดูเอเก
0: ้ไอ้หนูอย่าไปยุ่งเขาลีเจมยิงครับเหมือนไปติดกำแพงแต่เบลลิงแฮมเองพยายามจะฟ้องว่าไปโดนมือหรือยังไงเนี่ยครับแต่ผู้สินก็ให้เล่นต่อไปมีนักเตะคนหนึ่งครับอยากให้เขารักษาสุขภาพด้วยครับผม
1: ใครครับ
0: ลูก้านอนดึก
1: โอ้ยนอนน้อยเหรอ
0: มีนอนน้อยบิ๊กอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกพิจุนบรรยายเกาโชนักเตะเกาโชที่เล่นบอลโลกคนนี้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อที่มีทำประตูไปแล้วออสติการ์ดของนอร์เวย์นะครับประกันหลังจากเจนัวนี่เมื่อวานก็ทำประตูได้นะวันนี้ก็มีบาตูลิน่าอีกคนหนึ่งที่นึกได้เร็ว
0: ๆปาสลิชครับให้กวาเดโอบาตูลิน่าคนทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียนะครับซูตาโลมาที่อุสโควิชให้โอ้โหโดนบีบแล้วโครเอเชียยังอยู่ได้ครับ ลูก้าโมดริ

0: ทดเจ็บครึ่งแรกใน5นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทดไปแล้วประมาณ2นาทีซูตาโลวางขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปริซิตเอาทำบอลออกไปเองครับออกไปแล้วครับบอลออกไปริมเส้นด้านข้าง
1: พยายามจะแตะสายลงมานะครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปก่อนครับเปริซิตภาพช้าตัดมาให้ดูแฮร์รี่เคนครับโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับจริงๆตรงนั้นก็มีตัวผู้เล่นของเคลเชียเนี่ยพยายามจะกระโดดมงเหมือนกันนะครับทางบูสโควิชแต่ว่าบอลมันมาโด่งครับเลยศีรษะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าทางของแฮร์รี่เคนครับมาอีกแล้วครับโครเอเชียง้างไกลแล้วซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาริโอปาซาลิชอดีตแข้งเชลซีครับนี่ก็ปัจจุบันอยู่กับทางแอตแลนต้านะครับ
0: ลูกยิงของปาซาลิชเองก็บอลไปไต่หลังเขามากเกินไปก็เลยออกข้างครับเซตบอลขึ้นมาจากแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษเหลือประมาณนาทีกว่าๆครับจะหมดครึ่งแรกสตานิซิชครับให้กวาดิโอโมดิชโดนตามจากข้างหน้าหลังผู้สินให้ฟาวครับลูก้าโมดิชโดนแฮร์รี่เคนไปทำฟาว
1: แฮร์รี่เคนพยายามจะเข้าไปเบียดแย่นะครับคือเจ้าตัวอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปเบียดเฉยๆนะผู้สินให้ฟาวกับทางโครเอเชียนะครับ
0: เปริซิชครับย้อนมากวาดิโอยอสโกกวาดิโอลูก้าโมดิชครับวงกลมกลางสนามสุตาโลให้มาที่วูสโควิชโครเอเชียขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับมาทูริน่าให้มาโอ้โหทางปาซิชวนกลับไปที่วูสโควิชวูสโควิชคือตอนนี้โครเอเชียเองขึงอ้าวแล้วตีเสมอเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับทางโครเอเชียเป็นมูซาครับที่ยิงตีเสมอให้กับทางโครเอเชียคือในรับอังกฤษพลาดนิดเดียวครับจังหวะหยอดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีตัวโขกตั้งให้กับทางมูซายิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ
1: จังหวะบอของโครเอเชียเซตกันโอ้โหแต่อาจจะต้องมาเช็คลายของเปริซิชที่เป็นคนมงชงมาให้ทางเปตามูซาซัดเข้าไปเนี่ยอยู่ในไลน์ออฟไซด์หรือเปล่านะครับจังหวะวิ่งขึ้นมาของทางเปริซิชครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะพี่เอกนะก
0: ับ
1: ลายเกมรับของทางกร
0: ีกน่าจะเหลื่อมนิดๆนะครับทางจังหวะที่อีวานเปริซิชเนี่ยทะลุแนวรับของกรีกไปโขกตั้งกลับมาเนี่ยครับ
1: โอ้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มไปด้วยครับน่าจะเช็คแล้วเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับตีเสมอได้จากทางเปตามูซาครับประตูที่2ของเขาในนามทีมชาติโครเอเชียนะครับในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ทำให้จบ45นาทีแรกนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับอังกฤษขึ้นนำก่อน2ครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบ45นาทีแรกก็แค่เสมอนะครับได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนจุดโทษนาทีที่12มาร์ตินบาตูลิน่าตีเสมอโครเอเชียนาทีที่36หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนมาหม่งให้อังกฤษขึ้นนำนาทีที่42นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีที่5ครับเปตามูซาก็มาซัดตีเสมอให้กับโครเอเชียได้วัยรุ่นปิดซาวให้พี่หน่อยเอ้าทำไมเสียงมันยังเข้าเลย
0: เสียงในหูพี่ยังได้ยินนะ
1: เสียงหูพี่ได้ยินไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อโอเคได้มันได้ยินในแค่หูเราเ

0: โอเค
1: โอเคก็จบครึ่งแรกก็เสมอไป2-2เอาจริงๆจากภาพช้าที่เห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะเหลื่อมมานิดๆนะครับ
0: กึ่งแต่บางทีมันมุมมันอาจจะหลอกสายตานะครับ
1: เออนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเช็ค VR แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพก่อนช่วงพักครึ่งเดี๋ยวยังไงน่าจะมีการตัดมาให้ดูแน่นอน
0: ครับ
1: ครับอ่ะก็เป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของโครเอเชียในช่วงท้ายพอดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
0: ครับ
1: ไปฟังโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกระหว่างเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทีมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทีมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถอ้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง FM 99

0: โทร022016569
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่อง

0: วงเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ Group of Death และนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟัง Active
3: Radio สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เลิศอะ
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: อสมทจำกัดมหาชน
10: อุ้ย
9: เป็นกิจกรรมใหญ่เลย
10: ครับผม
9: ผู้ฟังฮะต้องบอกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนคร
10: ับ
9: ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
10: ครับ
9: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net หรือใครที่ฟังหรือชมเราทาง YouTube และ Facebook เนี่ยมี QR code ที่อยู่ที่จอด้านขวาสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมไปดูกติกาว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไ
10: ร
9: นะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยและซื้อบัตร Mcord Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตและเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆที่บัตร Mcord Super Fan Starter 20บาทได้รับ10สิทธิ์นะฮะในการโหวตหรือ10ใบ
10: ครับผม
9: นำไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับโหวตให้ทีมอะไรเป็นแชมป์โลกอะไรก็โหวตไปนะครับโดยบัตรที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจ Mcord Super Fan ราคาสูงที่สุดคือ500บาทเนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการโหวตทุกใบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนนะ
10: MPV พี่มึงไปถ่ายรูปคู่มาดิ
9: ถูกต้อง
10: อ
9: ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับ
10: ครับ
9: ก็ใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook วันนี้น่าจะเห็นรถคันจริงแล้วผมไปถ่ายมาไปอินเสิร์ตมาให้
10: ครับผม
9: นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van 1คันมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับ
10: โอ
9: ้เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อสมทที่ผมอยู่มาที่เนี่ย รางวัลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ
10: ครับผม
9: 1รางวัล
10: โอ้โห
9: นะครับแล้วก็รางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนี่คันละเป็นแสนนะคุณ
10: โอ้โห
9: จักรยานไฟฟ้าเนี่ย5รางวัล
10: ไม่ธรรมดา
9: ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์ครับเป็นเส้นทางภายในประเทศอีก24รางวัล
10: โอ้โหเพียบ
9: และมีโกลกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชนะอีก5รางวัล
10: ครับผม
9: พูดง่ายโกลกิฟต์วอลเชอร์เนี่ยรางวัลละ10,000บาทคุณจุ่นเอาโกลกิฟต์วอลเชอร์ไปซื้อทองได้ที่ห้างทองออโรราได้มูลค่า 10,000 บาท
10: ก็คือสมมุติตอนนี้สมมุติตีว่า 64,000 บาทนึงเราเอาไปกิฟต์วอลเชอร์ไปแลกมามันก็จะเหลือ 54,000
9: ถูกต้องนี่นะครับเป
10: ็
9: นรางวัลที่4นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสมัครเข้าไปดูเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะซื้อ
10: แพ็คเกจ
9: บัตรไปโหวตเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายคือหมดเขต15นาทีก่อนบอลนัดชิงเตะ
10: อ๋อเหรอ
9: ไม่งั้นคุณจะไปรู้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยง่าย
10: โอเค
9: คือจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโหวตทีมชาติใดถูกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะ
10: ครับ
9: โหวตไม่ถูกคุณโหวตไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงื่อนไขนึงคือนะเนื่องจากมันเป็นระบบในการโหวตเป็นแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมพนักงานและครอบครัวของบมจ.อสมท.หมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบโหวตให้เราหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสซึ่งคุณจุน
10: ไม่มีนอกมีในแน่นอน
9: ไม่มีนอกคุณจุนเป็นคนนอกเนี่ย
10: ครับผม
9: ถือว่าเป็นฟรีแลนซ
10: ์ได
9: ้เข้าร่วมได
10: ้ครับผมเดี๋ยวรีบบอกเมียเลย
9: บอกเมียเลยเมียคนไหน
10: เมียคนเดียวสิครับผมมีเมียคนเดียว
9: คิดดี
10: เราอย่าเอานิสัยส่วนตัวตัวเองมาบอกคนอื่นส
9: ิดีๆกี่คน
10: คนเดียวคนเดียว
9: เอาตอนนี้เกมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียจะกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังกันแล้วนะครับ
10: ครับผม
9: ก็ข้อความทาง SMS 4689899ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับบอกว่าปาสลิดเก่งยังไงก็แพ้ปลาหมอคางดำ
10: โอ้โหเห็นตอนนี้นี่โอ้แพ้พันง่ายดีเหลือเกิน
9: สุดยอดนะบอกผมก็อยากเตะบอลเหมือนกันครับแต่สังขารไม่ไหวดีอย่างเดียวยังไม่จั่วลมฮะคุณทั้งสองยังจั่วลมไม่ให้ตะกุเทศ
10: ผมนี่ยังนะฮะโอ้ยังไม่รีบขนาดนั้น
9: บอกเจ้าพ่อภาคบอลเบอร์หนึ่งของไทยของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของจันเอกคือได้จัดรายการคู่กับบิ๊กจุน
10: เรียกว่าเป็นบุญของผมดีกว่าที่คุณสาได้จัดกับทางบอสเอที่เขายอมสละเวลามาที่99
9: 41สถานีมีอะไรบ้างครับพี่บอกหน่อยหมายคำว่า41สถานีเนี่ย
10: ก็มีนานา
9: หมายถึงเป็นสถานีวิทยุ
10: ครับผม
9: ที่เขามีเสากระจายสัญญาณ41สถานี
10: ครับ
9: อาจจะอยู่ที่สมมุตินะขอนแก่นแต่เวลาฟังเนี่ยออกอากาศจากเสาสัญญาณขอนแก่นแต่ครอบคลุมจังหวัดรอบๆไง
10: โอเค
9: นั่นแหละเขาเรียก1สถานีแบบนั้นนะไม่ใช่สถานีนานาอย่างนั้นไม่ใช่
10: ไม่ใช่นะฮะไม่มีสนามเป้านานาจตุจักรไม่เกี่ยวนะ
9: ไม่มี
10: ครับผม
9: ตลกใหญ
10: ่ตอนนี้เกมครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษกับโครเอเชียนะครับครึ่งแรก 2-2 นะครับอังกฤษได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนครับจุดโทษนาทีที่12นะครับมาตูริน่าตีเสมอโครเอเชียนาที36จากนั้นแฮร์รี่เคนมามงให้กับอังกฤษขึ้นนำ 2-1 นาทีที่42นะครับก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ดูจากตรงนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งเวลาหลัง
9: ข้อความทาง Facebook บอกว่าขอบคุณสุประชัยนะคุณเอกคุณกลับไปเล่นว่าวให้ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ว่าวจริงๆนะ
10: ครับผมครับ
9: คือผมเมื่อไปต่างจังหวัดผมก็จะติดว่าวใส่หลังรถไว
10: ้
9: แต่ล่าสุดที่ไปที่ระยอง
10: ครับผ
9: มไม่ค่อยมีเลยนะอ้าวอังกฤษหาบอลเข้าลึกในกรอบเขตโทษแล้วยองยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ทำไมไวจังจูดเบลลิงแฮมครับยิงให้อังกฤษออกนำโครเอเชีย 3-2 แล้วยิงท่าดีใจแบบนี้เลยคุณจุน
10: โอ้โห
9: พี่จุด
10: มาครึ่งหลังแป๊บเดียวครับอังกฤษมาขึ้นนำได้อีกครั้งหนึ่งครับจูดเบลลิงแฮมประตูที่7ในนามทีมชาติครับของดาวเตะวัย22ปีครับแม่จริงๆวันนี้เกมรับโครเอเชียก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะพี่เอกนะจังหวะอังกฤษเซตบอลจากแดนตัวเองนะครับโอ้โหแล้วเอเลียตเนลสันตวัดขึ้นมาทางด้านขวาจูดเบลลิงแฮมพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วซัดชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเลยครับพาบอลหนีมาริโอปาซาลิชที่พยายามจะวิ่งมาแต่ไม่ทันนะครับตามความเร็วของทางเบลลิงแฮมไม่ทันและจังหวะยิงคือบอลกระเด้งพื้นแต่ว่ามันเข้ามุมพอดีครับชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปหมดสิทธิ์เซฟครับลิวาโควิช
9: แล้วท่าดีใจของจูดนี่ก็คืออย่างนี้เลย
10: ใช่ท่าหลักแกก็จะกางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคร
9: ับ ส่วนโทมัสซูเคิลเมื่อสักครู่จะทำอย่างนี้โชคเลย
10: ครับผมโชคแสลมนาทีที่47นะครับ2นาทีเท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามาสักนาที30วินะประตูของจูดที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 3-2 ในครึ่งหลัง
9: อ้าวมาอีกแล้วเบลลิงแฮมยิงโอ้โหคราวนี้อัดไปตรงๆลิวาโควิชเลยนะครับบอลเนี่ยที่กลายเป็น

0: ไปยิงของตีเนี่ยมาจากความผิดพลาดเองในการออกบอลของลิวาโควิชนี่แหละครับ
1: โอ้โหคึกคักครับอังกฤษครึ่งหลังได้บอลมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วแตะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษมา19แล้วยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไม่ห่างตัวลิวาโควิชครับโดนปัดทิ้งออกหลังไปอังกฤษยังได้แตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับโครเอเชียก็ต้องระวังครับจังหวะเตะมุมอังกฤษนี่โดนแฮร์รี่เคนลงโทษมาแล้วนะครับในครึ่งแรก

0: ประกบแฮร์รี่เคนแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วโดนบรีฟมาแล้วเดคแคร์ไลท์เปิดเสา2ข่าวนี้นะเป็นโอ้นิโคไรลี่โอ้โหไปโคกับเสากายนี่เนี่ยไปจับแฮร์รี่เคนเหรอโยนให้โอไรลี่โอ้โหคนเดียวเลยเห็นไหมคุณยุน
1: วันนี้นี่แหมตัวประกบของทางโครเอเชียในการรับมืออังกฤษไม่ค่อยดีครับกับจังหวะเตะมุมเปิดมาเสาไกลนะครับมงคนเดียวครับนิโก้โอไรลี่แต่ว่ามุมมันอาจจะไม่เยอะด้วยครับสุดท้ายบอลก็ไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ไม่เอาแม็กควายมาเป็นแม็กควายเนี่ยมงเข้าไปแล้ว
1: โอ้อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวเออ
0: บอกว่าคุณประสิทธิ์นะจากใน Facebook บอกว่าพี่เอกเป็นคนใต้ใหม่นี้เห็นลงทองแดงช่วงต้นชั่วโมง
1: พี่เอกนี่จริงๆมีเรียกว่ามีเชื้อสายจังหวัดอื่นด้วยไหม
0: ไม่มีเลย
1: คนกรุงเทพโดยตรงเป็นคนกรุงเทพเลย
0: เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ
1: เป็นคนกรุงเทพแต่
0: เหมือนจริงๆผมเกิดโรงพยาบาลศิริราชเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช
1: โอ้โหของกินเพียบแล้วผมว่าตอนนี้ของกินเยอะกว่าเดิมไปผมเพิ่งไปล่าสุดมา
0: น้อยกว่าเดิม
1: หรอผมไม่เคยไปไอ้ด้านหลังแล้วผมเพิ่งเห็นโอ้โหเฮ้ย
0: ว่าอ่ะแยกเป็นสองถ้าริมถนนเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อนริมถนนในท่าน้ำเนี่ยสมัยก่อนเยอะกว่า
1: ตรงที่จอดรถที่ติดกับตรงที่จอดรถวัดอะพี่เอกตรงตลาดข้างในตรงนั้นอะ
0: อันนั้นเยอะ
1: โอ้โหผมไม่เคยโดนไปตรงนั้น
0: ซอยวังหลังก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนเขาก็ทำตลาดเพิ่มอะไรเพิ่มอ้าวทางบาทูริน่าบอกเอ้ยจะยิงอังกฤษอยู่แล้วจะมาเดินวังหลังอะไรแล้
1: วว่ากันโอ้แต่ว่าเรียกฟาวให้โครเอเชียได้นะครับบาตูลิน่าแต่ว่าแม้ว่าจะโดนนำไป 3-2 นะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเยอะในเกมนี้ครับสำหรับทางโครเอเชียและเกมรับอังกฤษเองก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเสียง่ายเหมือนกัน
0: โครเอเชียจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ36หลานะครับโมดิตหยอดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่ครับไปติดแฮร์รี่เคนแอลิเคนก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยแล้วครับจูดเบลลิงแฮมให้จังหวะโต้กลับแอนโทนีกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนจ่ายไม่ถึงทางโทนี่มาดูไอเก้คือจริงถ้าเกมรุกเนี่ยอังกฤษจะมีการปรับเปลี่ยนในคุณจูนผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยคนที่ควรจะโดนก็คือแอนโทนีกอร์ดอนนี่แหละครับ
1: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะอย่างโนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้
0: ใช่อีกทีนึงครับอังกฤษเดคันไรส์ไหลเข้าขวาปัดโค้งโอ้โหโดนเซฟโอ้โหเกือบเป็นประตู 4-2 ของอังกฤษครับดีว่าโควิดหน้าเหวอเลยโดนไรส์2
1: โอ้โหจริงๆทั้งทิศทางน้ำหนักนี่มาน่ากลัวนะครับปั่นไซโป้งกะให้เลี้ยวเข้าเสาไกลครับแม้แต่ดูจากเหลี่ยมตรงนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของลิวาโควิชเลยครับต้องบินปัดทิ้งออกไปครับโอ้โหเพราะว่าปั่นกะไซโป้งมาของเดคลาร์สก็แรงดีเหลือเกินครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามุมมากนักนะครับ
0: โอ้โหพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาแล้วครับแนวรับโครเอเชียคือถ้าปล่อยให้เดคลาร์สหรือปล่อยให้นักเตะอังกฤษคนอื่นเนี่ยจับมีเวลาแต่งได้ปั่นอย่างนี้นี่ก็จะยุ่งแหละครับเตะมุมอีกครั้งนึงของอังกฤษครับขึ้นมาหมดแล้วครับสโตนเคนโอไรลี่คอนซาเดคาไลส์เปิดเข้ามายังติดที่เปริซิชเอาบอลลงครับทางเดคาไลส์ไรส์หนีมาถึงเส้นหลังหยอดเข้ามาเปริซิชมงทิ้งเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ด้านในนี่ก็มีผู้เล่นของอังกฤษอยู่หน้าป่าประตูของโครเอเชียครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงเลยครับเปริซิชมงเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนแต่อังกฤษก็ได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านขวานะครับโดยเดคลายส์เดี๋ยวดูว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าครับกับการรับมือการเล่นลูกเตะมุมเต่าคราวนี้เล่นสั้นครับอังกฤษ
0: ลิสเจมให้เอเลียตแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดแรงไปนิดแล้วครับแต่ยังแก้ได้อังกฤษโดนเสียบผู้สินให้เล่นต่อไม่ฟาวเป็นเตะจากประตูนะครับ
1: จังหวะโนนี่แต่โดนโนนี่จริงๆแล้วครับไปโดนฝ่าเท้าของโนนี่มาดูเก้ออกหลังนะครับจังหวะที่เบียดจะแย่งเล่นกับทางลูก้าโมดิช
0: บอกกูมานกระซิบมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เสมอเด็กรถเขียวทำงานไปฟัง99เคลื่อนด
1: ีขอบคุณครับ

0: being said. That's great to his credit, he did. Of course, then he came back. And,
1: you look, wow.
0: Went from Chelsea to Arsenal.
1: ภาคให้จงหนักลูกไม่สวยแต่อยู่กับมันได้นะครับนั่งฟังพวกพี่จนท้องแข็งไปหมดแล้วนะฮะท้องแข็งยังดีอย่านะฮะอย่าใจแข็ง
2: ถ้าท้องแข็งนี่ต้องไปต่อยกับอะไรนะเขาชื่ออะไรนะปีเตอร์เลยนะ
1: ปีเตอร์เดนแมน
2: โอ้โหนั่นก็ท้องแข็ง
1: อย่างคุณจุนเนี่ยไปยืนกับปีเตอร์เดนแมนน่ะคุณน่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าเขาอ่ะ
2: อุ้ยถ้างั้นพี่เอกนักแข้งเลยนะบ้าบอจริงเหรอถ้าผมแค่หัวเข่านี่พี่ไม่ถึงนา
1: หรอ
2: แข้งเนี่ย
1: โอ้ผมคนนะไม่ใช่หมาดัดชุนครับตรงนี้มาดูเก้ให้มาติดที่มาริโอปาซาลิชครับแล้วอังกฤษเสียลูกเตะมุมอีกแล้วอังกฤษได้ลูกเตะมุมอีกแล้ว
2: พยายามจะตัดเข้าไปด้านในนะครับทางลิสเจมติดปาซาลิชครับพอดีไปวนแถวบางบ่อเลยติดปาซาลิชอ่ะเตะมุมด้านขวาของอังกฤษครับแล้วก็เป็นเดคไลซ์รับหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้เวลาได้เตะมุมน่ากลัวนะครับอังกฤษเนี่ย
1: ไม่แห่มันพอดีเลย
2: ทำไมครับ
1: มีทั้งไรซ์มีทั้งข้าวมีทั้งปลาสลิดกินเลย
2: ครับผม
1: มีแค่ไรซ์อ่ะในแค่ข้าว
2: โอ้ครับผมแม
1: ่พอดีฮะ
2: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะ
1: นึกได้เตะมุมครับเดคไลซ์ใช้มุมทงฝั่งขวาเปิดเข้ามาได้โค้งก็เป็นประตูซ้ำไม่เข้าอังกฤษยังไม่ได้ประตูที่4โอ้โหรอดตายเหมือนควายควิดโครเอเชียยังโดนอีก1ลั่นลอกครับไม่เสียประตูครับโครเอเชีย
2: โอ้โหลิวาโควิดช่วยเอาไว้ครับจังหวะเปิดมาโอไลลี่มงวิถีบอลเข้ากลางประตูปัดทิ้งมากอรอนมงซ้ำยังปัดได้ทีแล้วบอลไต่ตัวของลิวาโควิดคอนซ่าพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่4ครับอังกฤษ
1: นี่อังกฤษหรืออาร์เซนอลครับเนี่ย
2: โอ้โหแต่วันนี้ลูกกาอากาศนิดอังกฤษเล่นงานโครเอเชียได้ดีเหลือเกินเอ้าเหมือนจะมีการเช็คบางอย่าง
1: แก๊กมองตูดแปงเช็คแล้วไม่มีอะไรใช่ไหม
2: โอเคเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนี่คืออะไร
2: เช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เตะไอ้คุณหิวฮะดูคุณหิวโหยนะมา99วันนี้ก่อนมาคุณก็ซัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเปิดมาคราวนี้เดคไลท์ชกทิ้งออกไปก่อนครับลิวาโควิชโอ้นี่กาภาคเสร็จแล้วอิ่มอิ่มทั้งได้เงินอิ่มทั้งได้กินของฟรีเลยวะ
1: เหมือนมาดูบอล
2: โอ้โหแม่อ
1: ะไรจะดีกันนะ
2: มาดูบอลได้ตังแถมอิ่มอีกฮะสุดยอดไปเลย
1: แฮร์รี่เคนเข้าตายิงติดเซฟลิวาโควิชอีกแล้วมันยิงจนเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยลิวาโควิชปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
2: โอ้โหเซฟจะนิ้วกุดอยู่แล้วครับครึ่งหลังของลิวาโควิชมาเป็นพายุเลยครับอังกฤษ
1: ยัวแฮร์รี่เคนซ้ำหน้าบ่าประตูไม่เสียประตูโอ้โหโคยเชียอะไรครับเนี่ยบอกอังกฤษเบาๆหน่อยลิวาโควิชโอ้ยเซฟจนเจ็บมือไปหมดแล้ว
2: จังหวะจะชาร์จของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าสตานิเซชครับช่วยเบียดเอาไว้ได้ก่อนแต่คนที่ช่วยมากกว่าคือลิวาโควิชครับโอ้โหเซฟกระจุยกระจายจริงครึ่งหลังโอ้เซฟจนเจ็บนะครับ
1: เจ็บเลยครับ
2: จังหวะยิงก่อนหน้านี้โอ้โหยังดีที่ยังล้มตัวมาปัดด้วยมือซ้ายได้ทันนะครับลูกยิงแฮร์รี่เคนและเปิดมาอีกทีนึงทางแฮร์รี่เคนจะยิงนิดหมาไปติดทางสตานิซิชขวางเอาไว้แต่ว่าจังหวะเข้าไปชาร์จของเคนนี่ก็ไปปะทะกับลิวาโควิชเปลี่ยนลูก้าโมดิชออกเลยครับเอามาดูโควาชิชตรงมาเล่นแทน
1: นี่สำเนียงคุณนี่เหมือนคุณไปอาศัยอยู่ที่ซาเกร็บมาสัก 7-8 ปี
2: โอ้ยเติบโตที่ซาเกร็บ
1: มาเดลโควาชิชนี่คุณไม่เรียกโควาชิชเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปด้วยคุณเหมือนเกิดที่ซาเกร็บ
2: มันติดไปแล้วบางทีเราก็มันติดไปแล้วไง
1: สุดยอด
2: เดี๋ยวพอไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็ทั้งเกมเดี๋ยวโควาชิชโควาชิช
1: ยอดสุดยอด
2: เนี่ยแล้วพี่เพิ่มความกดดันให้ผมคราวนี้จะเรียกโควาชิชแต่ละทีนี่โอ้โหเกรงเลย
1: คุณจะเอาแบบเฮ้ยนี่คุณกะว่าจะเอาคุณจะล้มพี่หมวยมาฟิลี่อีกคนนึง
2: โอ้โหนี่ไปพี่หมวยจะบ้าแล้วโอ้ยพี่หมวยเจ้าหมวยเราดีเขาเอกอุทางด้านภาษา
1: เหรอ
2: โอ้โหนี่โอ้นี่หันเรื่องไปถึงเจ้าหมวยแล้ว
1: ไอ้ผมเห็นคุณเขียนบทความคุณใช้มาเฟียร่า คุณจัด
2: จะสู้กับมาเฟียรี
1: ่คุณจะสู้กับมาเฟียรี
2: ่หาเรื่องให้เจ๊หมวยกับผมเนี่ยไม่เม
1: ต้องลงโควาชิชหรือโควาชิช
2: ผมจะแต่งโควาชิช
1: เอาล่ะ
2: แต่แล้วแต่พี่เองนะถ้าโควาชิชก็ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: อันนี้จอร์แดนพิกฟอร์ดคุณไม่พิกฟอร์ดนะ
2: ก็แล้วแต่คนเรียกไงก็ยังไงก็ได้ผมแล้วแต่ได้หมด
1: โอเคได้ได้ได้ก็แฟน99ที่ยังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คึกคักกันนะครับไม่อยากให้เครียดเพราะว่ามันดึกอ่ะ
2: ใช่ถ้าลื่นตึงตังอะไรไปก็โทษพี่เอกหิมสกุลนะฮะ
1: อยากให้สนุกอยากให้สนุกอยากให้
2: อยากให้สนุกเราไม่จำเป็นต้องหาศัตรูนี่ครับ
1: ไม่ได้
2: อ
1: ๋
2: อไม่ได้เหรอ
1: สนุกก็ต้องมีศัตรูด้วย
2: แล้วหาศัตรูรุ่นใหญ่ให้ผมทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็อาบิจ้าอุมาเจหมวยอีกแ
1: หมนี่ดีนะเนี่ยที่อิตาลีไม่มาไม่งั้นคุณหวังจะคนป่ายาวอีกคนหนึ่ง
2: ป่ายังเจ็บช้ำอยู่เลยอิตาลีตกรอบอีกแล
1: ้วไม่รู้ว่าหลบเลียแผลใจดีขึ้นหรือยังนะฮะป่ายาว
2: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมนะครับอังกฤษยังนำโครเอเชียอยู่ 3-2 นะครับ
1: คุณวีรศักดิ์บอกรายงานตัวครับตัดยางอยู่ทุ่งสงฟัง99ยาวๆเลยตัดยางกรีดยางอยู่ทุ่งสง
2: ครับผมสู้ๆเก็บ
1: ระวังด้วยเพราะมันเดี๋ยวจะ
2: งงงูอะไรพวกนี้มันอันตรายไหมพี่ว่า
1: อันตรายอันตราย
2: ใช่ไหม
1: แต่เขาคงมีวิธีที่จะ
2: เตรียมตัวระมัดระวังอยู่แล้ว
1: อาจจะติดป้ายก่อนเข้าสวนยางว่าห้าม
2: งูในสวนยางกับงูบนหัวพี่ไหนน่ากลัวกว่าง
1: ูบนหัวพี่ดิครับ
2: ครับผม
1: เอาเครียดแล้วครับ
2: โอ้วันนี้ลูกทีมเสียง่ายครับทางสลัตโกดาลิชเฮดโค้ชของทางโครเอเชีย
1: ข้อความทาง YouTube บ้างบอกเอาแรดฟอร์ดมาได้แล้วคือไม่คมไงคงเห็นไม่คมไง
2: แล้วก็กอร์ดอนก็อาจจะเงียบๆด้วยไง
1: คุณณัฐพงศ์บอกเห็นด้วยคุณเอกครับถ้าเอาแม็กไกวร์มาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วดูวันนี้แนวรับโครเอเชียจะมีปัญหากับการป้องกันลูก
2: กากาก
1: ากานะของกินนะแม็กไกวร์เดอะเกรทนี่นะคุณแฟนบอลของทางอังกฤษเนาะบอกเสียงเบามากครับเสียงไม่เข้าไมค์เสียงคุณจุ่นหรือเปล่าน
2: ั่นดิเดี๋ยวผมใกล้หน่อยแล้วกันขออภัย
1: อังกฤษหลังรั่วจางเอาแม็กไกวร์ผมกลับมาทีนะครับ
2: ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะครึ่งแรกเสียค่อนข้างง่ายนะครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะรบกวนนิดนึงนะครับแฟนๆรายการที่ทักทายกันอยู่ทาง YouTube เนี่ยมีบอกมาว่าเสียงภาคเบาก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทาง Facebook ว่ายังไงทางวิทยุว่ายังไงบ้างนะครับมาทักทายมานะสานิเซสครับโคกเซตบอลย้อนกับหลังไปอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้การบีบเร็วเพื่อจะเอาบอลจากโครเอเชียกลับคืนมานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่แรชชี่ของแฟนแมนยูเองเอ้ยแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนแมนยูดีแรชชี
2: ่ก็ต้องแฟนโอ้โหบอกยากบาร์ซ่าเขาไม่เอาแล้วด้วย
1: นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะคุณจุนมาเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเล่นแบบ
2: ความขยันด้วยในการวิ่งไล่บีบอะไรเงี้ยแต่กอร์ดอนนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแข้งบาร์ซ่าแล้วนะ
1: นี่ครับยังเซฟเกมขึ้นมาไม่ได้นะครับทางโครเอเชียซูตาโลครับเปิดยาวขึ้นมาติดที่ทางคอนซ่าโอ้โหอังกฤษเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับเกมว่านำอยู
2: ่เดอร์สไบรอันครับ
1: ใครฮะ
2: นักเป็นการฟุตบอล
1: โอ้โหนี่คุณไปทุกวงการเลยเหรอ คุณจะรู้จักหมดไม่ได้
2: ก็ได้ยินบ้างเขาก็อยู่กับดัลลัส
1: ไอ้คุณจะเก่งทางไม่ได้นะคุณจุด
2: ทาง
1: นะครับทางโครเอเชียได้จังหวะเปิดเกมลุกขึ้นมาบ้างริมเส้นด้านขวาซูชิดดึงเข ข้าซ้ายโอ้โหพี่ไม่ยิงไงคือดึงเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงจังหวะแรกกลับไปล็อกเข้าขวาอีกทีนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับโครเอเชียแล้วผู้ตัดสินยังไงไม่ให้เตะมุมด้วย
2: จังหวะซูชิชจะล็อกหนีทางจอห์นสโตนแล้วซูชิชปล่อย
1: เอ้า
2: เพราะมองว่าน่าจะได้แต่เหมือนว่าสุดท้ายบอลอาจจะไปโดนผู้เล่นโครเอเชียออกนั่นแหละ
1: ก็โดนออกจริงๆโดนผิดแล้วทำไมเปริซิตไม่เล่นงง
2: ก็อาจจะคิดว่า
1: เห็นโดนเข่าชัดๆ
2: ก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมไง
1: ใช้สถานการณ์หลอกไม่หรอบอกเล่นรอโดนสมใจแล้วครับเคน4เม็ดนะฮะแล้วก็คุณธนพงศ์บอกน้าหังแค่โคจรมาครับดูแล้วไม่น่าจะสู้บิ๊กจุ่นได้อ้าวนะฮะ
2: เดสไบอันนี้ผมดูเลิกไปฤดูกาลสุดท้ายนี่คือ2020นะครับนี่เขาก็เป็นอดีตปีกนอกของดัลลัสคาร์บอยนะ
1: ครับผมแล้วถ้าปีกบนนะฮะ
2: ปีกบนก็จะเนื้อเยอะหน่อย
1: ถูกต้อง
2: ครับผม
1: ครับผมว่าโดก็มีส่วนนะครับสำหรับโปรตุเกสเพราะมีจังหวะหนึ่งแทนที่ยิงดันจ่ายให้โดผมว่าเขาเกรงใจโดจากคุณแสงมณีนะฮะบอกว่าไมค์ห้องนี้ต้องใกล้ปากครับพอห่างออกไปแล้วไม่ได้ยินครับก็ต้องคุณจุนต้องเอาเก้าอี้มาเติมนะฮะคุณจะได้ถึงไมค์ไม่งั้นนะคุณนั่งเก้าอี้ธรรมดา
2: ได้อยู่แต่พี่เอกเห็นว่าเอาบันไดมานั่งเลยนะ
1: นั่นแหละไม่งั้นคุณจะไม่ถึงไมค์เพราะคุณเตี้ยไง
2: ครับ
1: 65นาทีผ่านครับอังกฤษนำโครเอเชียอยู่ 3-2 ก็คู่นี้ก็ถือว่าแรกๆต้นเกมเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณจ
2: ุ๊
1: บแต่ไปๆมาๆก
2: ็มีไป5ประตูแล้วอ่ะ
1: กันไป5เม็ดแล้วนะครับเอาเบรกแล้วเหรอ
2: เปลี่ยนตัวนะครับโครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
1: ผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นผู้หญิงอ่ะ
2: โครเอเชียเอาเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาทางด้านของเซนเตอร์อย่างวูชโควิชออกแล้วก็เปตามูซ่ากองหน้าออกนะครับแล้วเอามาโกปาซาลิชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของบัตเตอร์นูวิชนะครับที่ถูกส่งลงสนามไป
1: บอกเอาสอง
2: จากไฟบวกนะมาตานูวิช
1: ครับไม่หรือไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอามือไปโดนอะไรนะ
2: หนาว
1: ก็ถ้าน้องทีมงานเร่งเสียงไมค์ขึ้นให้อีกนิดนึงก็จะดีนะครับนะแล้วก็บอกโคเชียก็มีปาสลิดเหมือนน้องบอกเลยครับไม่ใช่นะชื่อนักเตะก็อังกฤษเองดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวนะจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็นี่โอ้โหพิกฟอร์ดโดนผักกระเด็นเลยครับครองบอลช้าไอโดนผู้เล่นโครเอเชียผักกระเด็นเลยนะครับ
2: ของหน้าตัวสำรองเลยครับอีกอร์มาตานูวิชครับที่ผลักใส่ทางพิกฟอร์ดลงไปนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่แหมทางด้านของอะไรเอ่ย
1: แฟนโครเอเชียแต่ละนาง
2: ดีดีใช่ไหม
1: จำจำทั้งนั้นเลยนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอ้ามาแล้วครับอังกฤษขึ้นมาทางมาดูเก้แต่ว่าโดนกวาร์ดิโอครับบังเอาไว้ตอนนี้นี่พอหลังจากที่เปลี่ยนเอากองหน้าตัวใหม่ลงมานี่มาทานูวิชเนี่ยนะครับดูคึกคักขึ้นนะครับในเกมลุกข้างหน้า
2: อย่างมาโกปาสลิชนี่ก็เป็นกองหน้าจากออร์แลนโดซิตี้นะครับนี่ถ้าว่ามีปาสลิช2คนนะในสนาม
1: มี2ตัวละ
2: มีมาริโอกับมาโกนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
1: คือตอนนี้ปลาสลิด2ตัวแล้วมีไรมีข้าวแล้วจะเฉยอยู่ทำไมล่ะครับ
2: อีกตัวนึงก็ทอดอีกตัวนึงก็เอาไปยำปลาสลิด
1: ตัวนึงทอดตัวนึงยำ
2: เออไม่เกี่ยวกันปลาสลิดปลาสลิดอย่างนี้แล้วกัน
1: เขาเป็นคนที่เกิดในสักเก็ตนะสักเก็ตปากน้ำของสักเก็ตหยอดเข้ามาตรงกลางแฮร์รี่เคนโคกตั้ง บอลถึงกอดอนยิงติดบล็อกอังกฤษนี่หายไปพักหนึ่งก็มีจังหวะยิงอีกแล้วนะครับแอนโทนีกอดอนแต่ว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยมุมมันก็แคบอยู่แล้วนะครับ
2: เอาล่ะครับมอร์แกนโรเจอร์สหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมครับจากแอสตันวิลล่ากำลังจะถูกส่งลงสนามมาก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกในครึ่งหลังนะครับอังกฤษจะขยับเปลี่ยนตัวบ้างแล้วนะครับโครเอเชียเปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับ
1: บอกโครเอเชียตอนนี้ไม่ใช่มี2ปลานะครับพี่มี3ปลาเลยนะฮะ
2: ที่ปลาอะไร
1: ปลาสลิดมี2แล้วมีปลาทูลีน่าอีก1
2: ปลาทูลีน่าครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกคู่นี้บรรยายดีกว่าพออ.เบ่งนะครับบอกโมโนมีคนสมัครถึงกี่ซับครับโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยนะครับมีนักเตะสิงโตคำรามมาจากดินแดนด้ามขวาด้วยนะฮะจอห์นสตูนนะครับ
2: ครับ
1: ใครคือโค้ชที่คุมบอลโลกจำนวนนัดเยอะสุดนะครับโค้ชเอเชียติดอันดับไหมเห็นแกอยู่นานแล้ว
2: โอ้โหมากสุดเลยเหรอเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึง
1: แล้วก็จริงๆถ้ามากสมัยที่สุดกับมากทีมเนี่ยคุณจุนน่าจะเป็นโบรามิลูตินูชเนาะ
2: โอ้
1: กับหลายทีม
2: ครับผม
1: แต
2: ่นี่โอ้ภาพเพิ่งมาให้ดูออนไซด์ในครึ่งแรก
1: ขา
2: ของมูซ่าขาของเอซิคอนซ่าอยู่ต่ำสุดนะครับทำให้จังหวะที่เปริซิชมงย้อนกลับมาให้มูซ่าตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ออฟไซด์นะครับโอ้ภาพมาช้าจัง
1: บอกพี่จุนนี่คนโครแอตของแท้เลย
2: เรียกผมจุนโบบัน
1: มีทั้งไรซ์มีทั้งปาซาลิสแล้วก็มีทั้งเบลลิงแฮมโอ้โหหิวข้าวเลยครับเพิ่งตื่นครับพี่ชายช่วยทบทวนผู้ทำประตูให้หน่อยอ่ะคุณจุนอัปเดตให้นิดนึง
2: อังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นมาตินบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36แต่แฮร์รี่เคนก็มาหม่งเพิ่มนะครับนาทีที่42ให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในนาทีที่5ของการทดเวลาในครึ่งแรกนะครับ
1: ครับ
2: ครึ่งหลังนาทีที่47ครับจูดเบลลิงแฮมมายิงแฮงกฤษขึ้นนำ 3-2 จนถึงตอนนี้ครับผม
1: มีแซวมานะฮะบอกว่าพี่หมวยเนทีฟฝรั่งเศสส่วนพี่กบเนทีฟอังกฤษครับอ้าว
2: ส่วนผมเนี่ยหน้าทีฟ
1: จริงไหมที่คุณแมวอ้วนบอกที่พี่กุล
2: พี่กุล
1: พี่จุน
2: คนที่ไหนก็เนี่ย
1: พี่จุนประกาศว่าป่ายาวก็ไม่เท่าไหร่
2: ไม่เท่าไหร่ที่ไหนฟังฉายาเขาก็รู้ป๋ายาวครับผม
1: ตรงพี่จุนเขาป๋าสั้นนะฮะ คุณพรธรรมบอกทำไมต้องล้อเลียนสำเนียงใต้ด้วยครับ5555นะคุณบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเกฮีลงนะครับคุณสไปเดอร์แมนบอกภาคบอลให้เห็นบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับไม่มีจอดู
2: ได้เลย
1: พยายามจ่อไมค์ใกล้ๆปากหน่อยครับ
2: ได้สิ
1: เสียงดังแล้วเป็นบางทีเวลาห่างไมค์ของคุณเอก
2: อ้าว
1: คือผมเนี่ยใกล้ใหม่มากนะ
2: นั่นสิพี่เสียงเบาหรือเปล่า
1: ไม่
2: อังกฤษนิดนึงนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดคาไลซ์โดนถอดออกนะครับแล้วก็แอนโทนีโกดอนโดนถอดออกมีมาคัตแรชฟอร์ดมีบุคโยซาก้าที่เห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ที่โดนถอดออกนะครับเท่ากับว่าส่งมอร์แกนโรเจอร์มาคัตแรชฟอร์ดแล้วก็บุคโยซาก้าลงมาครับ
1: คุณหนึ่งซาโตบอกฟังผ่านหูเสียงดังฟังชัดเอ้าผมนึกว่าฟังผ่านจมูก
2: อุ้ยครับผมตลกจังเลย
1: แต่ว่าคุณจุนเนี่ยเขาเก่งทุกทางไม่ใช่นามสกุลพี่หนุ่ยเอกราชนะครับ เป็นความสามารถของบิ๊กจุนนะครับเสียงทางเฟซชัดเจนนะครับอ่ะก็บอกผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมมาใกล้ไมค์แค่ประมาณสักเวลาพูดเนี่ยไม่เกิน3นิ้ว
2: โอ้ยครับผมอะไรครับอะไร3นิ้วครับ
1: ความห่าง
2: อ๋อโอเค
1: นะฮะไม่เกิน3นิ้วเนี่ยฮะบางทีปากจะติดไม้น้ำลายจะไปปนให้คนอื่นนะเดี๋ยวผมจัดเสร็จผมก็ต้องเอาทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เช็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านต่อไปเพื่อความสะอาดนะฮะ 3-2 นะครับอังกฤษนำอยู่นะครับอังกฤษนำได้3ประตูจากแฮร์รี่เคน2ประตูแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนโครเอเชียได้2ประตูจากบาตูริน่าและ มูซานะครับก็ตอนนี้นำอยู่ 3-2 เหลืออีกประมาณ7ตอนนี้เหลือประมาณอีก17นาที
2: ครับ
1: จะครบ90นาทีนะครับนะครับอังกฤษบุกบ้างเคนให้จูดจะแตะเข้ามาตรงกลางจะให้กับบูโยซาก้านะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา
2: ผมไปดูแล้วถ้าจำนวนครั้งมากสุดนะครับไม่ใช่แมตช์นะเอาครั้งก่อนนะ6ครั้งคือคาร์ลอสอัลเบโตเปเรล่าคุณซือผู้พาบราซิลคว้าแชมป์ปี94นะครับก็มี82กับคูเวต86กับ UAE แล้วก็90 94กับบราซิล2006กับบราซิลแล้วก็2010กับแอฟริกาใต้ส่วนถ้านับเฉพาะเป็นจำนวนแมตช์เนี่ยคือเฮลมุทเชิร์น25นัดในการคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับ4ทัวร์นาเมนต
1: ์ครับเพราะตอนยุคนั้นเนี่ยเยอรมันไปลึกๆทุกแทบทุกครั้งอ่ะ
2: ใช่ก็เฮลมุทเชิร์นนี่พาเยอรมันตะวันตกแชมป์โลกปี74รองแชมป์66ที่3 70
1: ก็ประมาณ 6-7 นัดทุก3ครั้งใช่ไหมเขากี่นัดในเฮลมุทเชิร์น
2: เฮลมุทเชิร์น25นัดรวมทั้งหมด
1: มัน3สมัยเองทำไมถึง25นัดอ่ะ
2: มันมีนี่ไงพี่เอกมี
1: คุมทีมอื่นด้วยป่ะ
2: ไม่ไม่ไม่มี96มี66ถูกไหม70 74 78
1: อ๋อเมื่อกี้คุณบอกถึงแค่70
2: ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าที่ประสบความสำเร็จ
1: บริเชียครับครองบอลอยู่มาดูโคซิชครับให้มาที่ปาซาลิชตัวแรกมี2ตัวไง
2: ครับผมเอาเป็นคนดีกว่า
1: สตานิชิชอ้าวแล้วเกือบจะเป็นประตูตีเสมอของทางโครเอเชียนะครับโอ้โหลูกยิงของตัวสำรองนะครับมาทานอวิช
2: ได้เซฟครับทางจอร์แดนพิกฟอร์ดได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษนะครับโอ้จังหวะพยายามหักข้อยิงเป็นมาโกปาซาลิชนะครับ
1: ปาซาลิชนะเน็ตกินเธอแล้วนะฮะนั่งนานอ้าวมาถึงอีก15นาทีสุดท้ายครับอังกฤษเองก็มีการเปลี่ยนตัวไปแล้ว3คนรั่วนะครับอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับแรดฟอร์ดลงมาแล้วบูโยซาก้าลงมาแล้วมอร์แกนโรเจอร์สลงมาแล้วนะครับส่วนคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
2: ครับ
1: โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เดคันไรส์ครับโคเชียได้ยิงไกลครับโอ้โหทางพิกฟอร์ดเองก็ตบบอลลงพื้นด้วยก่อนแล้วก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่นะครับ
2: โอ้โหยิงด้วยขวาบอลมีไปแฉลบจอห์นสโตนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปติดเซฟของเจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: หยอดมาหน้าครับคอนซ่าโดนโครเอเชียครับเก็บบอลได้กลางสนามออกไปทางซ้ายครับโครเอเชียอีวานเพริซิชเจอกับบุคโยซาก้าโครเอเชียวาดิโอให้กับโครเอเชียเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวาอาเลยครับให้ปาซาลิชเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ลูกเตะมุกโอ้โหใจหายแวบเลยเสียงปี๊ดนึกว่าไปโดนมือหรือเปล่าล้ำหน้าครับ
2: เหลืออีก13นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาครับภาพช้าตัดให้ดูจังหวะทางด้านของมาโกปาซาลิชนะครับตัวสำรองครับแต่งเข้าเท้าซ้ายแล้วได้ซัดนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังเซฟเอาไว้ได้แล้วก็โครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอาทางนิโคล่าวลาซิชครับดาวเตะจากโตริโน่ครับลงไปแทนทางมาโกปาซาลิชนี่ก็เคยมาเล่นในอังกฤษกับเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนิโคล่าวลาซิช
1: ก็มีการอย่างที่บอกนะครับมีการขยับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็โครเอเชียต้องการ1ประตูเพื่อเก็บแต้มจากเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3
2: ก็โปรแกรมนัดที่2ของทั้ง2ทีมเนี่ยอังกฤษจะลงเล่นกับกาน่านี่โอ้โหเล่นที่จิลเลตสเตเดียมนะครับ3ของนิวแลนด์เพเทรียตนะส่วนโครเอเชียเนี่ยจะเจอกับปานามาแต่ว่าโอ้คู่นี้จะไปเตะที่โตลอนโตแคนาดา
1: ครับผม
2: ครับ
1: บอกจุนแบ่งงานให้บางเบ่งบ้างจากแทนไทยใจปีศาจนะครับ
2: ฟังขึ้นงานเยอะ
1: ฟังพื้นนี้มานานมากเลยสมัยแรกๆเก็บขยะไปทำงานปลายครับตรงกับเวลาทำงานจากเด็กรถเขียวให้เปรียบเทียบแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์ด้วย
2: อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอังกฤษมีเปลี่ยนจูดเบลลิงแฮมออกนะครับเอาเจสเปนลงมาเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะ
1: แฟนรายการท่านนี้บอกว่าพี่เอกขนาดมุกปาสิตยังเข้าทางจุดบางนาแล้วก็บอกคอบบี้เมนูลงหรือยังจะได้มีเมนูมาสั่งน้องข้าวยำ
2: ครับโตตายตายตาย
1: วันดีโอครับให้กับโควาซิชโอวาซิชให้ขนานเส้นไปด้านซ้ายครับเปิดเข้ามาตรงกลางโครเอเชียตอนนี้เป็นอังกฤษที่ต้องลงไปแพ็คเกมรับกันนะครับคือจะด้วยบุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าโครเอเชียเองก็เริ่มจะเน้นเกมรุกมากขึ้นครามลิชเปิดเข้ามาโอ้โหพิกฟอร์ดไม่ยอมรับครับทุบทิ้งโดนยิงสวนสิครับโอ้โหยังดีที่จังหวะโดนยิงสวนได้ออกไปนะครับซูชิช
2: เมื่อคู่นี้ในการเปลี่ยนวลาสิชเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่นิโคล่าวลาสิชคนเดียวนะครับอังเดคามาลิชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมานะ
1: ครับ
2: มีทางด้านของมาริโอปาซาลิชกับทางบาตูลิน่านะครับที่โดนถอดออกไปก็เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับโครเอเชียของสลัตโกดาลิชคามาลิชนี่ก็เคยมาอยู่กับทางเลสเตอร์นะครับปัจจุบันนี้อังเดคามาลิชซัดไปน่าจะประมาณ34แล้วนะพี่เอกนะ
1: ผมเคยเจอเขานะ
2: เจอที่ไหนฮะ
1: เจอในทีวี
2: อ๋อครับ
1: เจอที่เลสเตอร์สิครับ
2: อ๋อ
1: เป็นไงฮะช่วงนั้นเขา
2: เห็นพี่เหรอ
1: ผมไม่ใช่อามีบ้านะฮะ
2: อ๋อแบบเพราะบางทีเขาแบบอาจจะหาพี่ไม่เจอได้ยินแต่เสียงไง
1: เออคุณจุน
2: พยายามชะเง้อหาเอ๊ะใครเรียก
1: เรานี่นะจุนพิบไหวนี่ อังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโอ้โหตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอ้โหสเปนได้เหยียดเท้ายิงแล้วไปติดเซฟของลิเวอร์พูลบอลอยู่กับเอลิสแอนเดอร์สันไอ้มาด้านซ้ายเป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเอ้ยผมไม่เจอหน้าเขานานผมจำเขาไม่ได้ว่ะ
2: สำหรับแฟนแมนยูยังต้อนรับเขาไหม
1: ผมลืมเขาไปจากความทรงจำแล้ว
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เอาละครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหโดนแยกจากเท้าเลยไอ้หนูแหมอ้าวยังไปทำฟาวครับทางน่าจะเป็นมาแกนโรเจอร์หรือเปล่า
2: อ้าวแล้วโครเอเชียเล่นเร็วเลยคร
1: ับเจมนะครับไปทำฟาวบอลกลับมาเป็นของโครเอเชียแฟนแมนยูเห็นแรดฟอร์ดได้แต่ร้องเพลงฮะ
2: ว่าก
1: ลับมาหาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
2: พี่ว่าเขาจะยังได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าสุดท้ายก็คงต้องย้ายแหละ
1: ผมว่าต้องย้าย
2: อยู่กันยากนะ
1: อยู่ยากแล้ว
2: โอ้แต่ทีมอื่นจะซื้อเขาหรือเปล่าอ่ะบาร์ซ่าสุดท้ายก็ไม่ใช้ออปชั่นก็มีข่าวกับซัมเมอร์วิลนะตอนนี้แมนยู
1: ให้มาที่โคเซชิฟโครเอเชียครองบอลนี่อังกฤษเล่นไม่จะบอกว่ายังไงเล่นเหมือนรอโดนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะคุณจุนไม่ใช่ว่าท้ายๆมาโดน 3-3 นี่ก็
2: แฟนอังกฤษ
1: คือเอ้าหยอดเข้ามาเนี่ยๆแล้วก็ประตูคุณเนี่ยประตูจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทะเลทะล่าไม่นิ่งเลยครับเอาแต่ทุบอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนจนได้โคซิชโอ้โหนี่พอโคซิชลงมาในเกมโคเชียดีขึ้นเยอะนะคุณจุนนะ
2: สักพักขัวสิทธิ์ลื่นนอนตัดบอล
1: สักพักขัว
2: หักหน้าคนภาคเลย
1: เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในใจมันอ่ะคืออยู่ในใจมันอ่ะมันพยายามจะนึกอย่างนี้ไงมันกะจังให้เราเสียหน้าว่าเล่นดีปุ๊บแล้วโดน
2: โอ
1: ้จิตใจมันทำด้วยอะไรวะจุนฮะเนี่ยโคซิชลองยิงแล้วเข้ามือจะได้พิกฟอร์ดครับเบาไปหน่อย
2: แม่ลูกยิงระดับปุยนุ่นเลยครับเบามากครับหมดแล้วก็เบาครับโควาชิตแม้ว่าจะยิงตรงกรอบก็ตามแต่ว่าก็ติดเซฟพิกฟอร์ดรับสบาย
1: ช่วยโทรไปบอกฟีฟ่าหน่อยได้ไหมฮะว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเวลาผมค้างอยู่ที่หน้าไลน์อัพหรือรายชื่อผู้เล่นเนี่ย
2: ไม่อัปเดตใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่อัปเดตฮะเวลากดรีเฟซเนี่ยมันเด้งกลับไปหน้าแรกตลอดเลยมันไม่ยอมให้อยู่หน้าเดิ
2: ม
1: คุณแจ้งหน่อยได้ไหมฮะคุณโทรไปหา
2: เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งบังเบง
1: ประธานฟีฟ่าหน่
2: อ
1: ยเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับริสเจมเล่นกับบุกโยซาก้าบุกโยซาก้าไต่เส้นให้มาเอาแล้วครับสเปนบุรุษผู้กินมอเตอร์ไซค์เป็นอาหารเอาแล้วครับอังกฤษแรดฟอร์ดจับบอลแล้วล็อกเข้าขวายิงนี่ครับโอ้โหเป็นประตูที่4ให้อังกฤษครับ 4-2 นี่แหละว้าวดีนักใช่ไหม 4-2 เลย
2: โอ้โหไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาเห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าครับโอ้โหมาร์กัสแรชฟอร์ดครับประตูที่19ของเขาครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับจังหวะนี้นี่ใจเย็นด้วยนะครับล็อกก่อนนะครับเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะอังกฤษเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับริมเส้นด้านขวาครับแล้วค่อยๆลำเลียงมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นทางซาก้าไหลมาให้แรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงของแรชฟอร์ดก็เยือกเย็นนะครับล็อกหนีทางสตานิซิชนะครับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ซัดเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โหหลังแทบหักครับโยซิฟสตานิซิชนี่กองหลังระดับบาเยิร์นมิวนิกนะ
1: ก็เป็นประตูให้อังกฤษหนีห่างโครเอเชียเป็น 4-2 ครับแต่ก็เป็นลูกสไตล์แบบนี้เห็นแรดฟอร์ดยิงประจำแหละคุณจูนเอียงแล้วก็มองเสาไกลแล้วก็โอ้โหนี่สิงโต3ตัว
2: ทรีไลออนของจริง
1: ทรีไลออนนะครับกองเชียร์อังกฤษเฮฮากันสุดๆ 4-2 3คะแนนเกมนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนครับแล้วก็ดร.แลชอย่างนี้เลยคุณจูนสมองล้วน
2: ๆก็น่าจะเป็นประตูปิดกล่องนะครับให้กับทางด้านของอังกฤษในเกมนี้แล้วครับดูจากเวลาโอกาสที่จะกลับมามีแต้มโครเอเชียถือว่ายากนะครับอังกฤษจะเอามาร์กเกย์ลงมาครับถอดเอาจอห์นสโตนออก
1: เดี๋ยวกลัวจะเจ็บซะอีกนะฮะออกไปพักก่อน
2: ก็ส่งมาร์กเกย์ลงมาครับทางทีมชาติอังกฤษก็อังกฤษเองนี่ก็เปลี่ยนครบโควต้าแล้วนะครับนี่คนที่5ของอังกฤษ
1: เซ็งเลยกองเชียร์โคเชียร์นั่งเซ็งเลยนะฮะข้อความบอกเสียงดังฟังชัดครับฟังที่ท้ายบ้านสมุทรปราการ
2: คนบ้านเดียวกัน
1: คุณแอนฟิบุรพาบอกบรรยายสนุกดีครับทั้งสองท่านนะครับ บอกพี่เอกพี่จุนอยากเปลี่ยนอาชีพภาคบอลมาตัดยางที่ปักใต้บ้างไหมช่วงหลังๆเนี่ยผมลงไปใต้แล้วก็ไปดูเรื่องสวนยางบ่อยเพราะว่าทำงาน
2: เฮ้ยคุณเป็นเจ้าของอ๋อแหมทำไมรีบจังเลยแหมกำลังจะถามว่าคุณเป็นเจ้าของสวนยางเลยเหรอ
1: ไทยอินให้ลูกค้าการยางแห่งประเทศไทยของผมนะครับเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องของยาง
2: ผมก็ว่าเดี๋ยวจะลงไปขายที
1: ่
2: ฮะ
1: อ๋อที่นา
2: ที่เขมบุรี
1: ขอบคุณมากบอกดูสดได้ทางไหนครับทางแอปโมโนแม็กนะครับ
2: ครับ
1: มีคุณอเนกพงศ์นะครับที่ถามมาดูสดได้ทางไหนก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะครับ คุณป่าโมดบอกช่องทางธรรมชาติมีไหม ด้วยจรรยาบรรณแล้ว
2: เขาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลิขสิทธิ์เราก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
1: ด้วยจรรยาบรรณแล้วผมขอแนะนำให้ทุกท่าน
2: ดีๆนะดีนะ
1: ก็นี่ไงผมพูดอยู่ด้วยจรรยาบรรณแล้วแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดแอปโมโนแม็กครับ
2: โอเคดี
1: น
2: ะ
1: ทางอสมทเองอ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์เรื่องของไฮลงไฮไลท์จากทางแอปพลิเคชันทางโมโนแม็กมาใช้ทางสำนักข่าวไทยด้วย
2: ครับผม
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบพระคุณมากถ้ามีงานเพิ่มอะไรก็เรียกได้
2: ฟุตบอลโลกจะไม่มีเอกฟันแมนแท้ฟุตบอลโลกได้ยังไงกัน
1: ได้ดิเขาก็พากันได้ไงเขาก็พากันได้อยู
2: ่เผื่อเขาขาดคนขาดพิธีกร
1: ขาดคนก็ไปไม่ได้ครับผู้ฟังฮะ
2: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทครับผม
2: อ๋อไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจไม่อยากไป
1: ใจอยากครับ
2: ออฟฟิศไม่ไป
1: แต่ที่นี่ไม่ไป
2: ออฟฟิศบอกถ้าไปก็อาจจะคล้ายๆกับน้องชายของพี
1: ่เออก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากไปฮะไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นพนักงานของอสมทอ๋อผมรักที่นี่มากเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะบอกเลย
2: ว่า
1: เบิกค่ารักษาพยาบาลต
2: ั
1: วเองได้เบิกค่าเรียนลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อีก
2: โอ้สุดยอด
1: ผมจะไปรักที่ไหนมากกว่าที่อสมทไม่มีอีกแล้วครับ
2: สองเดือนที่แล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย
1: ยกเว้นถ้าเขาไม่เห็นผมก็แอบไม่ได้แอบผมขออนุญาตไป
2: โอเค
1: ผู้บริหารดึกแล้วเขาไม่ฟัง
2: ครับผมมันฟังย้อนหลังได้ไม่ใช่หรอ
1: ว้ายเอ้าเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับจะจบ90นาทีโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากวันนี้เนี่ย6ประตูลุ้นล้วน
2: อืม
1: 4ประตูของอังกฤษเนี่ยมาจากเคน2
2: ครับ
1: จูด1
2: อืม
1: แรดฟอร์ดอีก1
2: ครับ
1: ส่วนทีมตราหมักรุกเนี่ยจากเพต้ามูซ่าแล้วก็มาร์ตินบาทูริน่านะครับโอ้ทด6นาที
2: 6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
1: 6นาทีนี้2ประตูโครเอเชียยังจะพอมีหวังไหมคุณจุน
2: พอเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากโอกาสและรูปเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะยากนะ
1: บอกพี่เอกฮะช่วยฝากให้พี่จุนยืนภาคหน่อยครับอยากเห็นหน้า
2: นี่ยังไม่เห็นอีกเหร
1: อพี่เอกครับช่วยเอาไมค์พี่ไปใกล้ๆปากผอ.จุนหน่อยครับ
2: ไมค์ผมเสียงเบาเหรอ
1: ครับ
2: ว่าผมเสียงดังมาก
1: โอ้ท่านนี้บอกพวกเราเป็นทหารริมชายแดนครับก็ยังฟังฟุตตาหูก็ฟังฟุตบอลตาก็มองศัตรูข้างบ้านโอ้โหเป็นกำลังใจ
2: เป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
1: ครับผมอย่างคุณจุดเนี่ยอยู่บ้านเขาเดินไม่ค่อยระวังเขาก็เหยียบกลับเข้าไปฮะ
2: กับข้าวเมีย
1: กับข้าวเมียครับผม
2: ไม่ใช่กับข้าวตัวเองด้วยกับข้าวเมียโดนตบเลยทีเดียว
1: ตบนะยับเลยครับ
2: กับข้าวตัวเองยังไม่เท่าไหร
1: ่อังกฤษท้ายเกมเองก็เน้นความแน่นอนไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าสกอร์นำห่าง2ประตูก็คิดว่าน่าจะ3คะแนนไม่น่าจะหนีไปไหนคุณจุนนะ
2: ก็น่าจะรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับ
1: อยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับจะทด6นาทีนี้ผ่านมาแล้วประมาณนาทีครึ่งมีแฟนรายการถามว่าคู่ของเราเนี่ยเอกฮิมคุณจุนบิ๊กจุนจะพ่ายอีกคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นในสาย
2: อังกฤษนี่
1: แหละคู่อังกฤษนี่แหละเราก็จะตามคู่อังกฤษ
2: พี่เอกยังมีฉีกไปพ่ากับคนอื่นด้วยไหม
1: ไม่มีไม่มี
2: วิ่งงานเยอะจังเลย
1: ก็บอกว่าไม่มีไงยังบอกงานเยอะจังเลย
2: ก็หมายถึงว่าจนไม่มีเวลามาพ่าคู่อื่นไงผมยังต้องด้วยการที่งานมันน
1: ้
2: อย
1: ผ
2: มก็ต้องไปแยกพ่ากับพี่ชิดบ้างพี่บอมบ้างไงงานนอกก็ไม่ค่อยมี
1: มันเป็นไปอย่างนั้นได้ไงวะคือผมมีคู่น้อยแต่คุณเนี่ยไปคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณยังมาบอกอีกว่าผมงานเยอะเหรอคุณจุน
2: ก็พี่มีงานประจำเยอะอยู่แล้วในฐานะของบิ๊กเอกบอสเอก
1: ครับ
2: ก็ติดภาคอะไรเยอะแยะเจ็บคอ
1: ถูกต้องบอกโคเอเชียขอเม็ดเดียวครับจากเด็กรถเขียว
2: โอ้แต่ดูโอกาสในครึ่งหลังไม่ค่อยจะมีนะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแบบโอ้โหอ
1: ัน
2: ตรายมาก
1: รวยไงเห็นว่าไม่อยากมา99แล้วจากคุณลิเวอร์99
2: มาสิผมอยากมาที่นี่เสมอเพราะผมมาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง
1: กลับบ้านเก่า
2: เอากลับบ้านพอไม่ต้องกลับบ้านเก่าน
1: ี่ช่วงทดเจ็บที่โครเอเชียต้องการประตูเนี่ยยังไม่มีโอกาสเข้าทำเลยนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับเปริซิชเจอสเปนโอ้โหคาร์มาลิชจะทำชิงแล้วคาร์มาลิชลองยิงไปติดบล็อกโอ้โหนั่นจุกจุกจุกจะลงไม่ลงแหมลิสเจมนะครับใช่ป่าววะลิสเจมออกไปยังอยู่ยังอยู
2: ่ลิสเจมยังอยู่พี
1: ่โดนเต็มอกเลยลิสเจมครับเมื่อสักครู่นี้มีจุก ส่วนอีกคนของติดที่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมน้อย

0: มากครับก็คือทางโมแกนโรเจอร์นะแทบไม่ได้บอลเลยนะครับบอกพี่เอกน่าไปทำพอดแคสต์นะครับน้ำเสียงน่าฟังมากเสียงเหมือนฟาโรในช่องรีวเลย
1: ฟาโรเหรอพี่เอกไปเล่าประวัติพวกบอลโลฟุตบอลสิ
0: ให้ผมมีเวลานอนกับเวลากินก่อนตอนนี้
1: แล้วเวลาพี่ทำผมก็จะได้ไปยิงตก
0: ฮะ
1: ไปยิงพี่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรยิงให้มันตกพวก Facebook พวกอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรออ ื
1: ม
0: ให้ผมม
1: ี
0: คือผมมีให้ผมมีเวลาทันเข้าก่อนนี่นะกวาดิโอยิงว่าไปติดบล็อกแล้วคนที่บล็อกเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับแล้วกี่สวนเลยสวนขานี้บอลมาอยู่กับบุคโยซาก้าบุคโยซาก้าให้มาที่ด็อกเตอร์แลสโอ้โหจะดึงเข้าขวาก็ไม่ได้นะครับ
1: ข่าวนี้นี่ดักไว้ได้ครับเปตาซูชิชอ้าวแม่น่าจะตะคริวรับประทานครับแฮร์รี่เคน
0: คือจริงๆเคนเนี่ยแหละควรจะเปลี่ยนออกมาพัก
1: สงสัยอยากให้ทำแฮตทริก
0: โอ้ยโดนเข้าไปที่หัวหนาวครับแฮร์รี่เคนเข้าไปช่วยบล็อก
1: ต่ำกว่านี้นิดนึงนี่โอ้โหแฮร์รี่เคนหน้าเขียวแน่นอนครับโอ้ยังดีที่เข้าแถวๆบริเวณท้องน้อย
0: โอ้ไปโดนถ้าต่ำลงมาอีกนิดโดนเคนน้อยนะฮะ
1: โ
0: อ้เอาแรดฟอร์ดอ้าวโรเจอร์นะครับไปแย่งบอลมาได้และผู้ตัดสินให้ฟาวครับคือจริงๆแฮร์รี่เคนเองเนี่ยช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนออกมาพักเลยก็ได้นะ
1: ไปเสียงให้เจ็บให้ล้าทำไมเนาะ
0: เรียกโทรบอกทูเคิลหน่อย อะไร
1: มาอีกแล้วอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันไม่ได้แล้วครับ
0: ค่ะโอลี่วัตกินเองก็ยังมีหรือเปลี่ยนครบไปแล้วเนี่ย
1: เปลี่ยนครบแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่น FM 95เรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะฟังสองเพลงก็นั่งนึกอยู่นะเนื้อร้องก็คุ้นๆอยู่นะคะแต่ว่าทำนองมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ๋อก่อนจะนึกออกก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่ามีศิลปินอาจจะหลายๆท่านด้วยซ้ำไปนะเอาไปร้องใหม่เรียกว่าคัฟเวอร์ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ไม่คุ้นขึ้นมานะคะแต่ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะคะสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่18มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชันค่ะตี5ถึง7โมงเช้ากับคุณจามอนกิตตวภาคแล้วก็ดิฉันศรีวิไลสมทรงวันนี้น้องด้งจามอนลาป่วย1วันนะคะน่าจะมีอาการเดี๋ยวนะเป็นไข้หวัดนะคะหรือยังไงลืมดูลายเหมือนกันเนาะก็ขอน้องดงขอลาป่วยหนึ่งวันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะช่วงนี้มีคนป่วยง่ายป่วยเยอะนะคะไข้ขึ้นขอลาหนึ่งวันนะคะน้องดงบอกไม่ไหวจริงๆวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะมีฝนมีอากาศช่วงกลางวันนี้ร้อนอบอ้าวมากนะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็มีฝนตกลงมาก็

บางทีแบบทำงานเยอะมากอะเนาะทำงานหนักทำงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับคุณจามอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเยอะนะคะกลางวันที่งานเขาเยอะมากกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะแล้วก็ต้องตื่นเช้าไหนช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลอีกโอ้ยน่าเห็นใจไม่น้อยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟสทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามากันเรียบร้อยแล้วพี่ปูกัญญารัตน์สวัสดีนะคะพี่แววพี่ตุ๊กกฤษมนค่ะพี่นงรักทาคมเริกนะคะพี่สุชาดาสนิทพัฒนากุลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่อุไรจากทุ่งสงนะคะอุไรจริตงามค่ะลุงต่อยแก่แล้ววิวัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินพี่แขกสุทธิรัตน์ด้วยนะคะมาทักทายกันยามเช้าพี่กระโปโลค่ะพี่จิตราพี่เข็มเพชรนะคะพี่มนุษย์พี่วันนี้พี่เปื้องนะพี่ติ๋มพี่ลมพี่นาลงตอนสงวนพี่เป้าค่ะพี่เป้าสีไผ่นี่นะคะพี่วันนี้ล่าน้อยเนาะพี่นรงค่ะจุ้ยทองคำพี่ชนลี่เกษตรนะคะแล้วก็พี่ทิพย์ญาติทิพย์คนสวยติดแล้วนะคะพี่สสิธรค่ะพี่สมพงค่ะแล้วก็พี่สมพงนามสกุลอะไรเมื่อยจุกเหรอคะถ้าเมื่อยมันไม่จุกนะพี่เนาะเมื่อยแล้วทุกแล้วทุกคนนามสกุลเราวิภาคนามสกุลคนอื่นได้ยังไงพี่สีม่วงสวัสดีนะคะผู้ใหญ่วันพี่ไผ่ค่ะคือเรื่องมาจากรู้สึกเมื่อยตัวเหมือนกันเนาะมันจะโดนฝนนะคะเดี๋ยวต้องกินยาอะไรดีทิฟฟี่ดีคอเจนได้หมดใช่ไหมแล้วก็วันนี้โดนเต็มนะคะฝนจะตกหนักก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดไหนบ้างนะคะที่มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้โอ้โหเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้เลยค่ะสรุปแล้วยังทั่วทุกภูมิภาคอยู่นะคะอาภาคเหนือก่อนเลยค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตากค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาคอีสานลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่แต่จะหนักอยู่บางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลาง 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่นครนายกแล้วก็3จังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกไม่รอดระยองจันทร์และตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ 40% ของพื้นที่เช่นกันบริเวณกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพเนาะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าสำหรับในวันนี้เนาะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะสำหรับในส่วนของธรรมชาติเนาะก็ยังไม่คือว่ายังไม่เยอะเนาะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนก็ตกเป็นธรรมดาค่ะเอานี่น้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคยนะคะสายรออยู่1สาย022481366นะคะ022481366ค่ะขอหนึ่งสายหน้าไม้ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เจ้าสลดเกิดขึ้นภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธกระปืนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุก็มีปืนกันเนาะตชด.ก็ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กนักเรียนก็ไล่ยิงกันนะเด็กอายุ16-17เนี่ยนี่ก็มีปืนแต่ว่าที่ศาลากลางกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ก็ไม่แปลกนะ
ว่าผู้

0: ่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศักดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้ปืนพกก่อเหตุยิงศักดีภายในห้องปฏิบัติงานเลยนะคะก็ส่งผลให้ศักดีเสียชีวิตนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประสานกับตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงรอบด้านเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะด้วยความโปร่งใสแน่นอนศักดีก็เป็นทหารเนาะแต่ว่าทำงานอยู่บนศาลากลางนะคะก็อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่2ค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการก็จะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะเป็นเงินพวกสาธารณกิจสงเคราะห์ของกองทัพเงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พลเงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเงินบำเหน็จตกทอดเงินค้างจ่ายเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบกตามสิทธิที่พึงจะได้รับตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหก็อุกอาจเหมือนกันเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะใครจะไปคิดนะว่าบนศาลากลางนะคะสำหรับเมื่อวานเนาะเนี่ยมันจะโอ้โหยิงกันได้เลยนะคิดดูนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องตำรวจอะเนาะตรวจสอบรายละเอียดว่าทำไมถึงโอ้โหบุกยิงกันกระหน่ำขนาดนั้นนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจกาฬสินธุ์ก็ต้องแจ้งข้อหากับมือปืนนะคะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะ59ปีผู้ก่อเหตุนี่เป็นเสมียนศักดีอำเภอนะคะร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59ปีก่อเหตุยิงศักดีจังหวัดพันเอกกรวิกานนท์มงเสาหนออายุ59ปีเท่ากันก็เขาเรียกว่าคาห้องทำงานบนศาลากลางเลยนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ไปติดต่อราชการนะคะหลังจากนั้นก็รอมอบตัวก็ไม่ได้หนีไปไหนเนาะนะคะเมื่อวานตำรวจก็คุมตัวร้อยตรีทินกรไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่ผู้ก่อเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ตอบแต่ยอมรับว่าได้ทำจริงพร้อมยอมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นประมาณนี้นะคะโอ้โหก็สั้นๆที่ตำรวจตอบนะคะผู้กับสภ.เมืองกาฬสินธุ์บอกว่าร้อยตรีทินกรเนี่ยสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปอยู่ที่อำเภอกำมลาไสสั้นๆย้ายเหรอย้ายก็ยิงอย่างนี้เลยไม่พอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนไป3ข้อหาเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสิบเอกพลากรยาแสนช่วยราชการสำนักงานศักดีจังหวัดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ทุกคนก็นั่งทำงานกันปกติเนาะซึ่งทางศักดีผู้เสียชีวิตเนี่ยศักดีจังหวัดนะพันเอกกรวิกานนท์เนี่ยก็เรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยหมายถึงร้อยตรีทินกรนะคะถึงเรื่องที่มีการจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องการทำงานแต่ว่าทาง สิบเอกพลากรบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเหมือนกันซึ่งจะมีคณะกรรมการมาร่วมกันสอบด้วยแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังมาไม่ครบซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันไม่ถึงหนึ่งนาทีสิบเอกพลากรบอกว่าตัวเองนั้นนั่งหันหลังอยู่ห่างประมาณแค่2-3เมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่ทุกคนในห้องพากันตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องกันไปก่อนตัวเองนั้นล้มวิ่งไปล้มที่โต๊ะก่อนจะลุกขึ้นมาบอกกับผู้ก่อเหตุว่าพี่พอแล้วแล้วก็บอกเตือนสติไปว่าพี่ทำแบบนี้แล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงก่อนที่ร้อยตรีธินกรจะหยุดยิงแล้วยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง7คนทางกระทรวงจังหวัดก็เลยตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปช่วยราชการที่กำมลาใสซึ่งเป็นเหตุให้ร้อยตรีธินกรไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าวอันนี้เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนลึกๆจะมีอะไรหรือไม่ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องติดตามนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี่คือบนศาลากลางจังหวัดเลยเนาะนี่ค่ะผู้ก่อเหตุก็มีปืนเพราะว่าเป็นทหารน่ะเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออายุ59แล้วเนาะอีกไม่นานน่าจะเกษียณแล้วนะคะแต่ก็โอ้โหนี่ค่ะต้องมารับโทษกลายเป็นผู้ต้องหาเลยค่ะอ่ะสายมาแล้วไปรับกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณวิทย์จากโขทัยเหรอคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรคะพี่
2: อำเภอบ้านหอยครับ
0: อำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอบ้านด่านลานหอย
0: อ๋อบ้านด่านลานหอยสุโขทัยนะคะ
2: ค่
0: ะค่ะไม่ทราบมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวคะวันนี
2: ้คือหลานผมอะพ่อเขาก็ตายแม่เขาก็หนีไปมีใหม
0: ่
2: กำลังเรียนอยู่ม.1เป็นผู้หญิง
0: อุ้ยม.1เอง13ขวบใช่ไหมค่ะ
2: อะไรครับ
0: อยู่แล้วอยู่เขาอยู่ยังไงอะพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
2: อยู่กับผมเป็นปู่ผมเป็นปู่อยู่กับปู่กับย่าครับ
0: ลุงวิทย์นี่คือเป็นปู่นะคะปู่กับย่าอ๋อ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเอามาดูแล
2: พ่อเขาก็ตายได้หนึ่งปีแล้วแต่พ่อเขาตายได้หนึ่งปีแล้วแม่เขาก็หนีไปมีใหม่ทีนี้ก็อยู่กับผมกำลังเรียนอยู่ม.1 เป็นหลานสาวหลานผู้หญิง
0: เราเป็นเด็กดีไหมเรียนเก่งไหมคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อเนาะ
2: รุ่นอยู่ป.5 ป.6เลยเรียนได้ที่หนึ่งเขาทุกปีเลยเรียนปีเขาก็ยังเรียน
0: ค่ะ
2: ที่ต้องไปซื้อข้าวโรงเรียนกินอีกจานละ30 บาทเสียค่ารถรับส่งอีกเดือนละ600รองเท้าก็ไม่มีใส่รองเท้าดำรองเท้าขัดมันนะ
0: รองเท้าเด็กนักเรียนหญิงเนาะ
2: บางวันก็ได้ตังค์ไปบางวันก็ไม่ได้ตังค์ไปได้ตังค์ไปวันละ30 บาท
0: แล้วคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยมีอาชีพอะไรไหมคะ
2: มีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนาครับ
0: อ๋อทำไร่ทำนานี่แหละใช่ไหมแล้วต้องดูแลหลานกี่คนครับคุณปู
2: ่หลานคนเดียวครับ
0: อ๋อคนเดียวนี่แหละเนาะแต่ว่ายังไงก็คือไม่เพียงพอหรอคะที่จะส่งดูแลหลาน
2: ไม่พอครับผมไม่มีรายได้เลยครับมีแต่คุณเบี้ยคนแก่
0: สองคนตายายก็1,000 กว่าบาท
2: ครับ 1,200

0: ราได้พันสองเนาะแล้วได้สิทธิ์ไอ้นี้ไหมอ่ะคนละครึ่งหกสิบโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อะค่ะ
1: ผมเองผมไม่ได้อ่ะ
0: อ๋อไม่ได้
1: แต่ย่าเขาได้ย่าเขาได
0: ้เออย่าก็ได้คนหนึ่งก็พอได้ซื้อของใช่ไหมคะแล้วเราคือยังไงคะจะขอความอนุเคราะห์เหรอคะยังไงคะคุณลุงคุณปู่
1: ครับจะขอความช่วยเหลือขอค่ารถบ้างอะไรบ้างผมรับใครจะบริจาคก็หมายเลขบัญชี
0: โอ้บอกหมายเลขบัญชีเลยเหรอเอาบอกก็บอกอ่ะค่ะ
1: 180
0: ค่ะ
1: 992121582
0: 180921582เนาะ
1: ครับ
0: ลุงชื่ออะไรอะคะมีตัวตนจริงใช่ไหม
1: มีครับผมชื่อวิทย์ครับ
0: ลุงวิทย์นะสุโขทัยโอเคเบอร์ตามที่ให้ไว้หลังไมค์แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือว่าขอความรู้เคาะใครอยากจะช่วยเหลือหลานวัย13ขวบม.1 เนาะ
1: ม.1 ครับ
0: ถ้าเขาจะส่งเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าได้ไหม
1: เสื้อผ้าไม่ต้องหรอกครับเสื้อผ้าพอมีครับ
0: พอมีแต่จะเอาเงินอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไง
1: ครับช่วยเหลือค่ารถแล้วส่งมา
0: ช่วยเหลือค่ารถในแต่ละเดือนอย่างนี้เหรอคะ
1: คร
0: ับโอ้อันนี้โรงเรียนเขาทราบไหมคุณลุงถามนิดนึงว่าโรงเรียนทราบไหมว่าน้องอยู่กับใครขาดแคลนแบบไหนยังไงคือประชัมชัน
1: ทราบครับทราบ
0: ทราบเหรอคะ
1: เขาเชิญผู้ปกครองไปเมื่อสองสามวันเนี่ย
0: โอ้แล้วได้ไปหรือยัง
1: ไปแล้ว
0: แล้วก็
1: ครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านยังไม่มาเลยเนี่ย
0: ยังไม่มาใช่ไหมอ๋อค่ะ
1: มาดูฐานะมาดูอะไร
0: บ้านอะไรนี้ก็ปกติดีเนาะแต่ว่าอาจจะขาดเคลื่อนทุนทรัพย์ในการไปโรงเรียน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วรองเท้าไม่เอาได้หรอคะรองเท้าเด็กเรียนหญิงเผื่อมีใครเขาอยากจะส่งไปให้อ่ะ
1: รองเท้าก็มีใส่คู่เดียว
0: ใส่คู่เดียว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วมันพอยังพอใส่ได้ใช่ไหม
1: ยังพอใส่ได้ครับ
0: ยังพอใส่ได้อยู่นะคะก็คุณลุงบอกเบอร์หน้าไมค์นิดนึงก็ได้เผื่อว่าใครจะโทรเช็คโทรหาขอเลขที่บัญชีกันส่วนตัวแล้วก็จะขอที่อยู่ด้วยเผื่อจะมีอะไรจะได้ส่งกันไปให้
1: หมายเลขโทรศัพท์ของผมมัน0061
0: ค่ะ
1: 0613683901
0: เบอร์นี้นะ0613683901นะคะคุณลุงนะ
1: คร
0: ับก็เผื่อใครจะความประสงค์จะช่วยเหลือได้บ้างเนาะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้นี่น้องนั่งรถประจำที่ที่ของหมู่บ้านออกไปโรงเรียนใช่ไหมสาม
1: รถรับส่งทุกวันเลยครับ
0: โอ้รถรับส่งทุกวันไปกี่กิโลคะโรงเรียนจากบ้านเนี่ย
1: ไปกลับประมาณ15 กิโล
0: ไปกลับ15 กิโลก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณครูมาเยี่ยมบ้านใช่ไหม
1: ครับเอ่ยชื่อโรงเรียนได้ครับ
0: ได้ค่ะชื่อโรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนฤทธิ์ไทยพิทยาคมหลังพ่อขุนนะหลังพ่อขุนรามกำแพงเมืองเก่าอ่ะ
0: ค่ะก็ไม่ไกลจากบ้านเนาะไปกลับ15 กิโลนะคะเด็กก็ไม่ได้เกเรอะไรนะใครที่มีความประสงค์จะช่วยค่ารถเนาะมีเงินอยู่เดือนละ600เหรอคะลุง
1: ครับ
0: ค่ะค่ะแต่คุณครูทราบดีใช่ไหมว่าน้องอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ถามว่ายากจน
1: ทราบครับ
0: ค่ะแล้วลุงไม่มีบัตรไอ้นี่เหรอทั้งคู่เลยสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะทั้งปู่ทั้งย่า
1: ย่าเขามีผมไม่มี
0: ย่ามีต้องลงนะลุงนี่จะหมดเขตแล้วนะลุงได้ลงทะเบียนหรือยังอ่ะ
1: ไม่ได้ไปลงครับผมไม่ให
0: ้โอ้ยังไม่ได้ลงเหรอคะเดี๋ยวลุงรู้จักผู้ใหญ่บ้านหรือต่อให้ผู้ใหญ่บ้านลงให้ต้องลงนะ
1: ไม่ได้ลง
0: ต้องลงทั้งคู่เลยค่ะต้องลงลุงติดต่อผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเลยค่ะบอกว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่อยรู้จักผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่มาติดต่ออะไรเลยเหรอคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอ่ะ
1: ไม่มาครับ
0: อ้าวเดี๋ยวแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งกันยังไงยังงงเลยเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยวันนี้ที่18แล้วนะฮะ
1: ไม่ได้บอกให้เขาด้วยเขาไม่รู
0: ้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยมาลงให้ลุงต้องบอกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพาลุงมีที่ดินมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่พอจะได้รับบัตรไหม
1: มีที่นา10กว่าไร
0: ่โอ้10กว่าไร่เหรอโอ้คุณสมบัติก็ถ้างั้นถ้า10กว่าไร่ไม่น่าจะได้เนาะ
1: คร
0: ับ แล้วของคุณย่าน่ะ
1: คุณย่าไม่มี
0: นั่นน่ะคนนั้นน่ะลงได้แต่คุณปู่น่าจะไม่ได้เงื่อนไขนี้ก็ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ลองดูไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่านี่เห็นใจมากมีหลายคนก็บอกว่าเห็นใจเนาะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะคะคุณปู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมให้คุณย่าลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรปรับเลขที่บัญชีใครอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์น้องก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกไปก็ได้นะคะติดต่อที่ลุงวิทย์หรือปู่วิทย์เนาะสุโขทัยนะคะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะสู้ๆนะคุณลุงคุณปู่เห็นใจนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณครับสวัสดีครับ

ก็เห็นใจมากๆนะคะเนี่ยมีเยอะไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบคนสองคนอย่างนี้นะคะเยอะนะปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลก็คงจะต้องดูแลนะคะต้องดูแลให้ทั่วถึงเนาะก็ฝากผู้นำท้องถิ่นนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบต.นะคะช่วยๆกันดูแลนะคะมียังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เหมือนกับคุณลุงนี่แหละคุณปู่ลุงวิทย์จากสุโขทัยนะคะเบอร์นะคะใครที่อยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเลขที่บัญชีอยากจะช่วยเหลืออาจจะแบบเล็กๆน้อยๆแบ่งปันนะคะ0613683901ค่ะ0613683901นะคะอันนี้ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าดูแลหลานนะพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วมีแม่แต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเนาะพ่อเขาเสียชีวิตนะคะอย่างเมื่อวานก็มีโลกออนไลน์และเพจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการแชร์คลิปของอันนี้เป็นเด็กชายนะคะเรียนอยู่ชั้นป.5ไปอาศัยนอนอยู่ในศาลาประชาคมบ้านเสือเท่าตำบลบ้านปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือเขาบอกว่าเป็นเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแล้วถูกทอดทิ้งอ่ะอยู่คนเดียวเด็กป.5ก็ว่าอย่างนั้นเนาะคราวนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะคะโอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะไปดูแบบเร่งด่วนเลยค่ะปรากฏว่ากำนันบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อเนี่ยเป็นชาวอุบลแม่เนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวเดิมทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนเนี่ยมาทำงานในพื้นที่ตำบลป่าปอนี่แหละมาหลายปีก่อนแล้วเนาะต่อมาครอบครัวมีปัญหาจนพ่อแม่แยกทางกันแม่เนี่ยพาลูกคนเล็กไปด้วยส่วนคนโตเนี่ยน้อง11ขวบป.5เนี่ยอยู่กับพ่อเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขทำให้พ่อประสบปัญหาชีวิตและการเงินต้องทยอยขายทรัพย์สินรวมถึงขายบ้านไปด้วยจนสุดท้ายไม่มีที่อยู่พ่อก็เลยไปอาศัยนอนตามกระต๊อบกระท่อมปลายนาของชาวบ้านแล้วก็ไปออกรับจ้างรายวันส่วนเด็กในช่วงแรกก็ไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนก่อนจะย้ายมาพักบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเห็นบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยพ่อก็มานอนด้วยนะมาอยู่แต่พอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะเด็กเข้าไปนอนภายในศาลาพร้อมจัดหาที่นอนหมอนผ้าห่มไว้ให้กำนันก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังนะเนื่องจากชาวบ้านกับผู้นำชุมชนคอยช่วยเหลือตลอดทั้งเรื่องอาหารการกินค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรวมถึงการดูแลความปลอดภัยเด็กเนี่ยจะไปกินข้าวกับครอบครัวกำนันแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาท30บาทแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยกำนันก็คอยมาปิดประตูศาลาให้แล้วก็มาปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนน่ารักดีเนาะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามช่วยเหลือหลายรูปแบบเนาะทั้งเสนอว่าให้พ่อกับเด็กเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสวนไหมหรือว่าประสานกับญาติในตัวอุบลที่จังหวัดอุบลมารับเด็กไปดูแลแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะคะทีนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อวานเนาะเกิดขึ้นจากว่ามีกลุ่มนักดนตรีหมอลำเนี่ยเขาเดินทางมาจัดการแสดงในพื้นที่แล้วก็มาใช้ศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันทีนี้มาเจอเด็กที่กำลังนอนอยู่คนเดียวในศาลาก็ปลุกขึ้นมาสอบถามแล้วก็บันทึกคลิปเอาไปโพสกำนันก็เลยมองว่าก็ไม่ได้โทษกลุ่มนักแสดงหมอลำนั่นหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามจะต้องการให้สังคมรับรู้แล้วก็มาช่วยเหลือเด็กนะคือเป็นการหวังดีนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากเด็กในอยู่ในวัยเยาว์เนาะการให้ข้อมูลบางช่วงอาจจะไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เลยส่งผลให้สังคมเข้าใจคาดเคลื่อนว่าเด็กคนนี้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีคนดูแลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
ทั้งชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ก็ให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องนะคะก็เห็นล่าสุดนั้นทางผู้ว่าขอนแก่นและนายอำเภอบ้านไผ่สั่งการเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็พบว่าเด็กอยู่ที่ศาลาประชาคมจริงมีปัญหาครอบครัวครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลก็เดี๋ยวจะประสานไปที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามความช่วยเหลือนะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายยินยอมให้นำเด็กไปสู่การดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักเป็นการชั่วคราวก็ดูแลทั้งความเป็นอยู่การศึกษาและพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันนี้ก็แน่นอนนะคะก็คือก็บอกว่าถ้าในอนาคตนะทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีความพร้อมก็ไปรับเด็กกลับไปอยู่ในความดูแลได้นะคะแต่ก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่นี้ในกรณีของเมื่อสักครู่ลุงวิทย์เนี่ยลุงวิทย์ถ้ายังฟังอยู่นะสมมุตินะคะว่าคุณปู่กับคุณย่าลุงวิทย์กับภรรยาซึ่งเป็นคุณย่าของเด็กเนี่ยดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเนี่ยอยู่กัน3คนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆก็ติดต่อพม.ได้นะคะให้ไปอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดได้นะคะลุงวิทย์ถ้าฟังอยู่นะคือไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะมีค่ารถบ้างมีค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าอะไรของเด็กเนาะลุงวิทย์ก็ต้องติดต่อให้พม.มารับเด็กไปดูแลได้แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเด็กกลับมาอยู่ในครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านอำเภอก่อนผ่านจังหวัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาพิจารณาเจ้าหน้าที่พม.นะคะมาตรวจสอบก่อนว่าความเป็นอยู่เดือดร้อนจริงไหมยังไงเลยพวกนี้นะคะหมอดูวิทย์ก็ลองดูนะถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะติดต่อพม.จังหวัดอำเภอก่อนก็ได้ค่ะนะให้เขามาช่วยเหลือซึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ดีโดยเฉพาะน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก็นะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรัดแหละต้องช่วยเหลือกันนะคะทีนี้จะให้คนแบบบริจาคโอนเงินอย่างเงี้ยบางทีมันก็นะบางคนก็อาจจะยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะคุณลุงก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะสำหรับในเรื่องการรับบริจาค กันแบบโจ้งๆแบบเนี้ยเนาะมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะคุณลุงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้กรณีที่มีข่าวเรื่องของหาดฟรีดอมสักนิดหนึ่งเนาะที่ภูเก็ตนะคะปรากฏว่า2รัฐมนตรีโอ้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเลยนะคะกรณีมีผู้มีอิทธิพลลุกที่สาธารณะนะคะเห็นบอกว่าอาจจะเป็นนอมินีหรืออะไรสักอย่างนี่นะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะคะนำแผนที่แสดงจุดต่างๆบนหาดให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนจะเดินลงหาดแล้วระหว่างทางก็พบกับแผ่นป้ายพื้นที่ตรวจยึดแต่บางจุดมีรายงานว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้เอกสารสิทธิ์และทำการเก็บค่าหัวนักท่องเที่ยวลงชายหาดหัวละ100บาทจริงโอ้ใครจะลงหาดนี้เนี่ยต้องเสียตังค์100รัฐมนตรีคนพีบอกว่ามาดูสถานที่จริงให้เข้าใจปัญหาเบื้องต้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานและชี้จุดว่าพื้นที่ส่วนไหนของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปกและพื้นที่ส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้ฉะนั้นไม่ได้

คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการออกเอกสารเป็นนท.3ให้อยู่หลังจากนี้ก็จะทำเรื่องไปที่อธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกรอบนึงว่าออกเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็การมาอ้างว่ามีนท.3มีการเก็บค่าบริการเดินลงหาดระยะทาง300เมตรนะอีกฝั่งนึงทราบมาว่ามีเสี่ยคนหนึ่งชื่อเสี่ยลอลิงจะเก็บค่าบริการเดินลงชายหาดเหมือนกันโอ้เก็บกันใหญ่พื้นที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐนะคะไม่สามารถทำกิจการหรือมาทำมาหากินได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนที่มีข่าวว่าพอเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมีการยิงข่มขู่ใส่เจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการกำชับให้ฝ่ายปกครองนะดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็น่าจะเป็นการยิงข่มขู่เนาะก็รัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบนะคะต้องทำงานรอบคอบเนาะแล้วก็ที่ดินทั้งหมดที่กำลังสงสัยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายหมดทุกแปลงนะคะเหลือแต่พื้นที่ตรงนี้หาดฟรีดอมเนี่ยมีการอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์เป็นนส.3นะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียืนยันว่าต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรที่ผิดคือผิดนะคะแล้วก็จะทำให้คนภูเก็ตอยู่ได้ด้วยคนของภูเก็ตเองไม่ต้องมีกุ๊ยนี่คือรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนะไม่ต้องมีกุ๊ยไม่ต้องมีอิทธิพลไม่ต้องมีมาเฟียไม่ต้องมีใครมาขูดรีดแล้วนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทำไม่ได้มาที่นี่เพื่อปิดภูเก็ตแต่มาที่นี่เพื่อต้องการทำให้ผู้ประกอบการและชาวภูเก็ตอยู่กันอย่างมีความสุขสาธุเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะมันมีอีกหลายจุดนะพื้นที่ตอนนี้ในภูเก็ตก็บอกว่าโอ้ยเนาะเมื่อวานก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอ่ะรู้สึกว่าคุณครูอันนี้คุณครูไปถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเพิงอ่ะหลายคนมองภาพภูเก็ตอะไรก็ต้องแบบดีงามมากสวยหรูสุดๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอครูลงพื้นที่โอ้โหไปเห็นสภาพบ้านของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตแล้วไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่เนี่ยหนักกว่ากรณีของลุงวิทย์ที่สุโขทัยด้วยนะคะอันนี้ยังมีบ้านอยู่มีคุณปู่มีที่ดินเป็น10ไร่เนาะแต่เด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นเพิงอ่ะครูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทนดูไม่ได้เลยกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนคนนี้นะคะเอาเล่ารายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนหญิงอันนี้อยู่ชั้นป.1 นะเด็กเล็กมากป.1ก็กี่ขวบอ่ะ7ขวบเนาะพ่อแม่แยกทางเหมือนกันนะคะเด็กนั้นอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติซึ่งเนี่ยคนที่โพสต์บอกว่าใครว่าเกิดเป็นเด็กภูเก็ตแล้วมีอันสกินจนหลายคนอิจฉาเหมือนอยู่เกาะสวรรค์ใครที่มีอำนาจอยากเปลี่ยนย้ายใครก็เปลี่ยนแปลงได้อยากให้ลองแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่แค่ป.1 7ขวบแต่ชีวิตต้องผ่านการฝันร้ายกับชีวิตที่ลำเค็ญมาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็เลยถ่ายภาพไปดูว่านี่คือบ้านของเด็กน้อยคนนี้อยู่มาแรมปีแล้วนะคะพ่อแม่แยกทางอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติคือแม่เนี่ยมาฝากยายคนนี้เลี้ยงแล้วก็หายไปเลยค่ะไปเยี่ยมบ้านแล้วพบความจริงว่าทำไมเด็กๆหลายคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคนอื่นโอ้โหใครเห็นสภาพที่อยู่ของเด็กคนนี้นะคะต้องบอกว่าสุดเลยค่ะมันเป็นเพิงเอาผ้ายางมาคุมอ่ะแล้วก็รอบที่พักเนี่ยนะคะโอ้โหสุขอนามัยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าน้องเป็นเด็กดีพยายามตั้งใจเรียนโรงเรียนก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากๆนะคะสภาพลำบากจริงๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตแม้ว่าใครมองมาจากภายนอกจะเห็นว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่รู้หรือไม่ในภูเก็ตเองยังมีเด็กๆที่ยังลำบากขาดโอกาสในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่พร้อมสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบนะคะก็น่าเห็นใจมากเนาะเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทราบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครูก็ต้องอันนี้น่าจะต้องแจ้งพม.นะคะ
ให้เข้าไปดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเด็กอยู่กับยายเนาะผู้หญิงทั้งคู่ตามลำพังเนี่ยแล้วเป็นเพิงแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งแล้วฝากยายเอาไว้ยายก็ไม่ใช่ญาติก็ต้องส่งพม.หรือส่งศูนย์พักพิงนะคะให้ดูแลนะคะน่าจะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูแลที่ดีกว่านี้นะคะต้องดูแลกันคือเนี่ยถ้าใครเจออะไรแบบนี้จริงๆก็แจ้งได้เนาะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะของอำเภอของพม.ของเทศบาลอะไรก็ว่ากันไปนี่จะมีอีกแน่นอนนะในปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ใช่เนาะในยุคปัจจุบันอันนี้ภูเก็ตเนาะเป็นเมืองสวรรค์อย่างที่เขาว่านะคะแต่ก็นั่นแหละยังมีผู้อาศัยอยู่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะฐานะยากจนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะมาปิดท้ายกันสักอีกหนึ่งข่าวเนาะสำหรับเมื่อวานนี้เรื่องของกรณียิงกระหน่ำกันทุกวันนะคะอันนี้ก็กระหน่ำเหมือนกันค่ะกรณีตำรวจสภ.นางรองบุรีรัมย์นะคะรับแจ้งเหตุว่ามียิงกันที่ร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนางรองพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์ตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่โคราชค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นเมียตำรวจแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนคือแม่ยายนางบรรธนาอายุ58ปีนะคะเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงนะที่ตำรวจกระหน่ำยิงภรรยาและแม่ยายได้ชัดเจนเลยนะคะกล้องในอีกมุมนึงเนี่ยบันทึกภาพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหลบหนีคนละทิศละทางเพราะว่าเกรงจะโดนลูกหลงขณะที่ชาวบ้านและพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ล็อกตัวรองสารวัตรที่ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจดิ้นขัดขืนนะบาดเจ็บไป2คนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับตำรวจคนนี้มาหลายปีมีลูก2คนนะคะ5ขวบกับ9ขวบแต่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันทราบแต่เพียงว่าแยกกันอยู่มาสักพักนึงภรรยาและลูกมาอยู่กับแม่ที่นางรองส่วนตำรวจก็ยังอยู่ที่โคราชแต่ว่าตำรวจคนนี้ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่หนองกี่บุรีรัมย์นั่นแหละนะคะทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันนะแค่แยกกันอยู่น่าจะอยู่ระหว่างตกลงเรื่องของการดูแลลูกนะคะแล้วคาดว่าน่าจะมาขอเคลียร์นะเรื่องครอบครัวตกลงกันไม่ได้เลยก่อเหตุยิงภรรยาและแม่ยายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเห็นบอกว่าครอบครัวยังช็อกทำใจไม่ได้นะคะก็โอ้โหปืนโหดจริงๆนะคะเนี่ยก็จับได้นะเมื่อวานนี้พลเมืองดีก็ต้องชื่นชมนะช่วยกันล็อกตัวได้เลยนะคะคือที่ล็อกบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปทำร้ายตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ชนวนเหตุก็เป็นเรื่องครอบครัวต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเรื่องเนี่ยมีทุกวันเนาะสำหรับเรื่องแบบนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

6:11 นกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะ45สถานีค่ะช่วงซุปเปอร์สเตชันแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเขาบอกว่าทำไมหายไปนานเลยค่ะไม่ขึ้นเลยจะกดหัวใจให้อ๋อพี่ราตรีนะคะยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในระบบนะคะแล้วก็พี่นภาพรบอกว่าเวลาฟังรายการตอนนี้รู้สึกรำคาญมากเลยแป๊บเดียวโฆษณาแป๊บเดียวโฆษณาแบบไม่หยุดไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ใน Facebook เหมือนกันเวลาเราจะดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขั้นด้วยโฆษณาเนาะแต่ก็บางทีก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าคนที่คือเพจไหนที่มีคนตามเยอะๆมันจะมีโฆษณาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของเพจข่าวบ้างคนดังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะพี่ปลาแดงชัยทองเหรอคะพี่บุญเรือนค่ะไปขายขนมที่ตลาดนัดเช้าแล้วเนาะถึงตลาดแล้วเหรอคะตอนนี้นะขอให้ขายดีๆนะคะพี่สมเจตบอกว่าบัตรคนจนเนี่ยกี่วันรู้เรื่องถ้าทำแล้วก็เดี๋ยวเดือนไหนประกาศเดือนสิงหาใช่ไหมนะคะเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนแล้วนะพี่นะเขาพยายามไม่ให้เรียกเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อลุงจรูญบอกว่าจดเลขที่บัญชีได้11ตัวเหรออ๋อมันมีกี่ตัวเลขที่บัญชีก็11ถูกแล้วนี่ถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวถูกแล้วเนาะลุงจรูญเอาเบอร์ลุงวิทย์ไปก็ได้ค่ะขออีกทีนึง0613683901 0613683901นะคะเลขที่บัญชีอันนี้เบอร์โทรเนาะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านหมู่บ้านลงหมดเลยจริงๆเนี่ยเหลือนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่21แล้วเนี่ย

มาขิงกันเนาะคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะติดตามค่ะเอาไปดูความคืบหน้าการป่วยของพี่ไก่สักนิดนึงนะคะจันจวงดวงจันทร์หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เข้ารับการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบอกว่าให้คีโมไปครบ6เข็มเรียบร้อยแล้วก็หมั่นไปฉีดยามุ่งเป้าซึ่งฉีดไปเข็มที่7ขณะนี้ยังเหลืออีก11เข็มนะคะนี่คือจันจวงดวงจันทร์นักร้องน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้องสาวของนะจำชื่อไม่ได้ที่จัดรายการอยู่กับเราอ่ะโอ้ตายแล้วพี่โอมแหมสลักจิตนะคะแล้วก็เป็นน้าสาวของน้องเพชรนะคะครอบครัวนักร้องเลยนะคะเพิ่งอัปเดตเรื่องสุขภาพผ่านโซเชียลไปไม่กี่วันนะคะสำหรับพี่ไก่จันจวงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนสมแล้วเมื่อวานนี้สาเหตุคือเป็นไข้ค่ะไข้ขึ้นตรวจพบเป็นโควิดเอ้าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะอย่าลืมนะเป็นโควิดเหตุเพราะว่าภูมิตกด้วยนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่โรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงเกือบ40ตรวจแล้วเป็นโควิดตอนนี้อาการไข้ลดลงแต่ยังไอและมีน้ำมูกเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไรเลือดก็ดีไม่มีปัญหาก็ต้องรอดูว่าคืนนี้จะไข้ขึ้นอีกหรือไม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเรามาเป็นคนภูมิตกอะไรก็ติดง่ายไม่ใช่เวรกรรมอะไรโอ้โหนี่โพสต์แบบนี้นะคะก็เข้าใจในธรรมชาติเนาะก็ขอให้พี่ไก่อาการดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงวงการเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะคะห่วงใยนะคะสำหรับอาการป่วยของคุณไก่นะคะโอ้โหก็ล้นหลามเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับการสู้กับมะเร็งนะคะตอนนั้นจำได้ว่าคุณไก่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวทำสิ่งที่พี่พึ่งพุ่มพวงต้องการแกโพสต์แบบนั้นเนาะแกบอกว่ามะเร็งที่เป็นเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวหมายถึงว่าบอกคนอื่นด้วยนะที่กำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ไม่จบนะบางคนนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะในหลายๆชนิดทั้งคีโมมุ่งเป้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือถ้าทำคีโมแล้วเนี่ยผมจะร่วงอันนี้พี่ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้มันร่วงหมดก็ชนะจัดการก่อนเลยนะคะจัดการตัดผมตัวเองนะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ไก่ก็มีพี่อีกคนนะชื่อพี่จิ๋มดวงใจดวงจันทร์น่ะเขาก็ตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างนะคะเห็นใช้ปัตตะเลี่ยนนะคะไถผมออกเองกับมือเลยค่ะนั่นแหละก็บอกว่ามะเร็งเหรออย่าฝันว่าฉันจะโกนเองไม่ต้องรอให้เธอร่วงคีโมแล้วเข็มที่สองผมเริ่มร่วงก็เลยโกนซะเลยนะคะพี่เพิ่งเคยบอกว่าถ้าเขาหายแล้วผมจะร่วงหมดเขาก็จะทาปากแดงๆใส่ต่างหูห่วงใหญ่ๆแล้วก็มานั่งร้องเพลงถ้านั่งไม่ได้เขาก็จะสีซอนะคะประมาณนั้นเนี่ยแกก็โพสต์แบบคนสนุกเนาะก็จริงๆเป็นมะเร็งเนี่ยระยะแรกนะคิดว่าตัดออกไปก็จะจบหมายถึงตอนผ่าตัดเนาะไม่ต้องให้คีโมไม่อะไรแต่ว่ามันดุเหมือนหนูนะอย่าไปกลัวมันต้องกลัวเรานี่ก็เลยตอนนี้เป็นลุคแบบสกินเฮดทาปากแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ติดโควิดนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะขอให้แข็งแรงนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันค่ะอันนี้ก็คนในวงการลูกทุ่งของเรานะคะมาดูอันไหนอีกวันนี้บันเทิงก็เรื่องของคนดังอีกคนนึงเนาะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามว่าจะยังไงหลังจากที่เริ่มมีคนเห็นใจเนาะตินนิวคันทรีนะคะก็ล่าสุดนั้นคุณพี่ก๊อตจักรพันธ์

่งข้อความถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งว่าเชื่อว่ามีกลุ่มคนทำเป็นขบวนการเพื่อดับฝันดับอนาคตศิลปินคราวนี้พอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตก็ถามสิว่าใครคนเนี้ยเนี่ยค่ะคือแกก็ไปรายการสดเนาะกับเรื่องราวของตินตินนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นทางค่ายก็ปลดล็อกแล้วนะให้กลับมาทำงานได้แล้วสำหรับวงนี้พร้อมกับตินตินนิวคันทรีนี่นะคะแล้วก็แต่ก็ยังต้องรอในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจ DNA นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอีกขั้นหนึ่งแหละนะคะคุณก๊อตจักรพันธ์ก็ส่งข้อความอย่างนี้ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งเอ้ยดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเด้อมีความฝันอยากเป็นนักร้องกว่าจะทำตามฝันสำเร็จอนาคตอาจพังในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพื้นนัดเจอแล้วโบ๊ะบะเจตนาวางแผนเป็นขั้นตอนซวยหน่อยก็เจอเป็นทีมเป็นขบวนการทำลายล้างโอ้นี่โพสต์อย่างนี้เลยบางเรื่องเอามาเล่ามาสอนได้จริงๆว่ะถ้าแนะนำพวกเองทุกคนให้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดที่ทางขึ้นบันไดในห้องนอนก็ป้องกันไว้ฮ่าฮ่าเป็นคนดีมันยากว่ะใครทักมาเตาะแตะแอะแอะอีอีอูอ๋ออะอีเอ้ยโพสต์อย่างนี้จริงนะพวกเองตั้งจิตให้มั่นท่องพุทโธพุทโธเข้าไว้อย่าเผลอไปท่องพุทพุทนะมึงอันนั้นนะเขาเปิดดีเทสหมดเลยนะเว้ยแล้วก็ห้าห้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือพี่ก๊อตนะคะแล้วก็แกติดท้ายว่าจำไว้ใครมาขอความช่วยเหลือส่งรูปภาพตาปูดตาบวมพวกเองเช็คก่อนอย่าใจดีให้เอ๊ะไว้ก่อนนะถ้าไม่เอ๊ะอาจต้องโอ้ยอิดอายได้นะแล้วถ้ามันพลาดมาเมืองเอ้ยคนจุดๆฟังไม่เช็คด่าก่อนห้าห้าโอ้โหพี่ก๊อตนี่คือแกโพสต์แบบดุเดือดมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายว่าระบบกล่าวหาให้พังก่อนเนี่ยนะอิดอายมาเยอะละขออนุญาตเตือนนะลูกหลานวงการลูกทุ่งของเราจากใจรุ่นใหญ่เคยดังมากแล้วกลับมาดังตอนแก่ใครที่ด่าดูถูกค่าทั้งในและนอกวงการไม่รู้ไม่เป็นไรค่าไม่ถือตอนนี้รู้แล้วนกพวกมึงเดี๋ยววันหลังมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักร้องน้องใหม่ให้ฟังลำเค็นและว้าวซ่ามากมากห้าห้านี่แกติดห้าห้านะคะก็อีกโพสต์หนึ่งที่ก๊อตโพสต์เป็นรูปตินตินเข้าไปหาพ่อแม่พร้อมกับสวมกอดนะคะซึ่งคุณก๊อตก็มีข้อความแฮชแท็กไว้ว่าใครไหวไปก่อนตินกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุดค่ะนี่คือเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็พี่ก๊อตแกเชื่อว่านี่เป็นขบวนการดับฝันของใครก็ไม่รู้อ่ะแกโพสต์ไว้ประมาณนี้นะคะบอกว่านี่น่าจะเป็นพวกขบวนการดับฝันนะเหมือนกับทำกันเป็นขบวนการอ่ะประมาณนี้นะคะก็ก็น่าเห็นใจนะคนที่แบบกำลังคือจริงๆก็ใช้เวลานะในการที่จะแบบจะสร้างคนปั้นคนเนาะในทุกวงการแหละไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งหรือวงการอะไรก็ตามนะคะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แกนี่แหละแกโพสต์แบบเศร้าอ่ะเสียใจนะคะแล้วล่าสุดนั้นที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาจะมีกำหนดในการนัดตรวจ DNA ร่วมกันเนาะวันที่20นะคะล่าสุดนั้นทาง GMM Music ต้นสังกัดก็ส่งจดหมายประกาศเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันนี้พฤหัสบดีที่18เวลา16นาฬิกาโดยระบุว่าเป็นการยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความชัดเจนให้กับสังคมโดยเร็วที่สุดท่ามกลางแฟนๆที่เฝ้าจับตาผลตรวจอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะประมาณนี้เหรอคะจับตานะคะนัดตรวจวันนี้นะสรุปนะไม่ใช่วันที่20-21อะไรแล้วนะคะเพราะว่าต้นสังกัดเขาเลื่อนแล้วก็เข้าใจว่าทาง
ฝ่ายหญิงฟาริดาก็โอเคแล้วนะคะที่จะตรวจ DNA กันวันนี้16นาฬิกาแหมโอ้โหลุ้นจริงๆนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกรณีเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะเรื่องคุณทรายอ่ะเพราะว่าทรายสก็อตเขาเปิดใจกรณีที่คุณหนุ่มกรรชัยเข้ามาเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจในคดีนะคะว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่มพาทรายสก็อตไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกับญาติก็คือคุณเต้นะพี่ลมพักดีเบื้องต้นก็หารือถึงแนวทางการประชุมการดำเนินคดีต่างๆรวมถึงการดูแลอนาคตนอกจากนี้ทรายสก็อตก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้บริหารสูงของบริษัทสิงห์โดยผู้บริหารคนดังกล่าวนั้นแจ้งว่ามีการคุยกับคุณเต้แล้วขอให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทราบแต่ขอร้องไม่ให้โพสต์เรื่องราวลงโซเชียลได้ไหมซึ่งก็ตอบกลับไปว่าหากมีการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องราวคงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของตนเหมือนกันทีนี้ล่าสุดที่คุณหนุ่มเขาเล่าในรายการเนี่ยก็เล่าในฐานะคนกลางเนาะว่ากรณีคุณเต้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วตัวคุณหนุ่มกรรชัยก็ไปทานอาหารแล้วบังเอิญเจอคุณหนุ่มกับคุณเต้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่คุณหนุ่มกรรชัยรู้จักคุณป๊อตน้องชายกับเต้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันทีนี้แกก็มาทักว่าผมเต้เองครับเสร็จแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็พูดถึงเรื่องคุณทรายสก็อตก็เลยถามว่าแล้วยังไงคิดว่าจะคุยกันไหมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันน่าจะคุยกันนะคุณเต้บอกว่าเขาตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็งงว่าทำไมทรายสก็อตเนี่ยไม่ติดต่อตั้งแต่ตอนแรกซึ่งก็ถามทรายบอกว่าเขากับเต้ก็ไม่เคย ไม่เจอกันแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยตอนนั้นสุดท้ายก็เลยถามทรายว่าจะเอายังไงทางเต้ก็มีความจำนงว่าอยากจะเจอนะก็จะไปรวบรวมสายอื่นๆในตระกูลที่จะมีการคุยกับทางทรายว่ามุมมองเป็นแบบไหนเขาอยากให้ทรายเนี่ยพูดกับปากเองก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยที่วันนั้นต้องไปนั่งอยู่ด้วยก็ลำบากใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของตัวเองอ่ะหมายถึงคุณหนุ่มกรรชัยเนาะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณทรายคุณเต้บอกว่าให้นั่งอยู่เถอะจะได้ฟังไปด้วยเขาคุยกันแบบพี่น้องนะคะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือคุณหนุ่มบอกว่าเข้าใจว่าทั้งสองมุมเลยสองมุมเนี่ยมีติ่งอยู่นิดเดียวคือคุณเต้ที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คือว่าตระกูลเนี่ยพี่ลมพักดีเขามีสามสายเนาะสายหนึ่งสองสามคุณเต้อยู่สายหนึ่งคุณทรายเนี่ยอยู่สายสามพอถึงเวลาสายคุณทรายมีปัญหาปุ๊บคุณทรายไปสายตามนี้เนาะคุณทรายบอกสายที่หนึ่งคือคุณสันติคุณสันติก็คือเป็นพ่อของคุณเต้อะคุณต๊อดเท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่กล้าข้ามสายไปคุยกับสายที่สามเพราะแยกกันไปคนละสายแล้วคุณสันติเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเหตุอีกสายหนึ่งนะแต่มุมคุณทรายเขาบอกว่าคำว่าพี่ลมพักดีมันคือสายเลือดเดียวกันทั้งหมดเขามองว่าเขาไม่ได้แบ่งสายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยยังมีประเด็นค้างคาใจกันอยู่ก็เลยเชื่อว่าอย่างนั้นก็เท่าที่ฟังเนาะคุณหนุ่มใช้คำว่าที่นั่งสันละแนขอโทษด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมเลยนะคะคุณเต้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็คุยกับทุกสายเองแล้วก็สายที่สองก็จะมาคุยกับคุณทรายให้คุณทรายพูดทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะได้ยินจากฝั่งคุณแม่คุณทรายเพียงฝั่งเดียวจะได้ฟังทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้คืนความเป็นธรรมให้กับคุณทรายได้แล้วก็เชื่อว่าคุณเต้กำลังจะเริ่มดำเนินการนะคะก็คุณหนุ่มก็บอกว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จริงๆคุณหนุ่มก็พูดหลายรอบว่าจริงๆไม่ได้ต้องการจะไปสารแน่สอใส่เกือกอะไรเลยนะไม่อยากเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ด้วยที่ขณะนี้ดูแลคุณทรายเต็มที่ตอนแรกก็คิดว่าแกมีเวลามาขึ้นศาลกับคุณทรายเหรอสุดท้ายแกมาจริงๆแล้วก็มาตลอดด้วยคุณหนุ่มบอกว่าน่ารักมากอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ปานเทพนะคะก็
ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะสำหรับเรื่องของกรณีคุณทรายสก็อตนะคะข่าวว่าล่าสุดนี่คือ3นัดแล้วนะคะทั้งคุณแม่ของคุณทรายกับคุณทรายนะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ให้เผชิญหน้ากันก็ให้ทนายมาคุยกันสุดท้ายก็ยังคุยกันไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวที่เป็นข่าวอยู่เนาะก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่ได้คุยกันนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะคะล่าสุดเลยฟุตบอลโลกคู่ไหนรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นะคะที่เท็กซัสอังกฤษนะลงสนามพบกับโครเอเชียค่ะเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวนะเป็นยังไง3-2นะคะเดี๋ยวจากนั้นอ๋อไม่ใช่3-2 4-2นะคะอังกฤษเอาชนะโครเอเชียไป4-2คว้าไป3แต้มค่ะนัดต่อไปประเทศอังกฤษจะเจอกับกาน่านะคะกาน่าก็ตัวแทนจากแอฟริกาเนาะแล้วก็ส่วนโครเอเชียก็ไปเจอกับปานามาที่สนาม BMO Field ประเทศแคนาดาแต่ว่าอังกฤษนั้นยังคงอยู่ที่อเมริกานะคะเนี่ยค่ะเขาแยกสนามกันเนาะมี3ประเทศนี่แหละไม่สหรัฐอเมริกาก็แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะนี่สำหรับเมื่อสักครู่นะคะลุ้นเหนื่อยเนาะลุ้นกันเหนื่อยมากนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอังกฤษนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะไปได้เนาะ4-2นะคะส่วนไหนอีกโรนัลโดสักหน่อยนึงโรนัลโดนี่คือลงประเดิมในเกมที่โปรตุเกสพบกับนี่เลยค่ะคองโกรอบแบ่งกลุ่มอันนี้กลุ่ม K นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถทำประตูได้เนาะโรนัลโดนะคะ1-1แต่คนอื่นทำคราวนี้หลังจากการแข่งขันจบนะคะก็มีคนออกมาวิจารณ์ค่ะใครคะตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสองลีวิจารณ์เลยว่าโรนัลโดเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์เฉพาะในครึ่งหลังของเกมที่เขาบอกว่าจริงๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะยิงเองได้แทนที่จะปล่อยให้บอลเนี่ยไปอยู่ในเท้าของคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมต้องทำประตูไม่ใช่คุณเพราะว่าโรนัลโดอยากทำประตูมากเกินไปอ๋อองลีวิจารณ์แบบนี้เนาะเขาจึงขวางทางส่งบอลที่ควรจะส่งไปให้กับอีกคนหนึ่งก็คือบรูโน่เฟร์นันเดสถ้าเข้าถึงกองหลังออกไปแล้ววิ่งเข้าไปเขตโทษบูโน่ก็คงทำประตูได้ง่ายกว่านี้ง่ายๆเลยนะคะอ๋อก็ไม่ได้สามารถทำประตูได้นะคะอ่ะก็วิจารณ์กันได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าก็อยู่ทีมเดียวกันนะเนาะเทียรี่อองรีกับโรนัลโดนะคะอ่ะก็เป็นวิกนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเนาะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะส่วนกลับมาบ้านเรานะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงแพ้ยูเครนไป2-3เซตนะคะสำหรับในส่วนของทางยูเครนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็บอกว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันยากอยู่เนาะใช่ไหมคะเป็นความพ่ายแพ้เกมที่5ติดต่อกันในเนชั่นลีกนะคะสำหรับปีนี้โค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรก็บอกว่าเสียดายในเกมการเล่นที่ไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้ในส่วนที่เป็นข้อดีนะวันนี้จากสถิติที่ออกมาก็คงต้องรักษาไว้นะบางคนเสิร์ฟดีมากบางคนในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ในการลุกกับนะคู่ต่อสู้ก็ทำได้ดีนะคะ
แต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะคือถ้าเราได้เซตแรกรูปแบบของเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าพอมาเซตที่2ที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเบรกพอยต์การเสิร์ฟการบล็อกและการลุกกลับของฝ่ายตรงข้ามก็เลย เสียไปนะเซตที่5นี่หลุดไปเยอะเลยค่ะในเรื่องของการทำคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับปรุงโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยกันนะคะในวันนี้แหละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเล่นเกมหนักไป5เซตเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ซ้อมก็คงจะเป็นในเรื่องการฟื้นฟูนะคะนักกีฬาตัวหลัก 2-3 คนตึงมากบางคนนี่บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องไปปรึกษากับทีมสตาฟแล้วก็ทีมกายภาพนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพราะว่าจะฟื้นฟูกันยังไงเนาะสำหรับในเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเห็นโค้ชออสบอกว่ายืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะจะใช้ใครบ้างเดี๋ยวให้รอฟังว่าจะยืนยันผู้เล่น14คนเป็นใครที่บวกเข้ามาเพิ่มอีก4นะคะในส่วนของการเล่นกับเบลแกเรียการศึกษาข้อมูลว่าเล่นแบบไหนจะเอาชนะอย่างไรข้อเด่นของทีมไทยจะต้องใช้อย่างไรจะใช้ใครจุดอ่อนยังทำไม่สำเร็จต้องพยายามแก้กันตรงนี้โค้ชออสยืนยันว่าทุกคนมุ่งมั่นอยากจะชนะแต่ว่าก็ต้องควบคุมก่อนว่าเล่นแบบอยากชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้มันไม่เหมือนกันนะในบางจังหวะเล่นแบบไม่อยากแพ้มันเกิดความเครียดสตาฟโค้ชและนักกีฬาก็ต้องช่วยเหลือกันและกันค่ะอ่ะส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกับประเทศบัลแกเรียดูหน้าโค้ชโอ้โหโค้ชออสเนาะเครียดอะเนาะจริงๆเลยนะคะก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อเมื่อวานนี้ที่เราแพ้ไป2-3เซตนะคือมันเฉียดฉิวมากนะแต่ละเซตดูสิ23 25 25 19 26 28นี้25 12แล้วก็10กับ15นะคะในเซตที่5เซตสุดท้ายค่ะอ่ะก็สู้ๆกันต่อเนาะสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียเนาะตอนนี้ใช่ไหมคะไปรัสเซียอยู่ตอนนี้นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียนะคะมีอยู่2บริษัทนั่นคือ CPF รัสเซียที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารแล้วก็บริษัทวอลริกสปอร์ตจำกัดบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้านกีฬาแล้วก็เสื้อผ้าเนาะวอลริกนะเสื้อผ้ากีฬาก็ไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะนายกก็ขอบคุณภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยรัสเซียมาต่อเนื่องแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพรัสเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมจะขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่สร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็ขยายบทบาทของไทยในตลาดด้วยนะคะที่สำคัญคือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนนะเพื่อให้การสนับสนุนให้เป็นไปอย่างตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงได้ใช้โอกาสจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เนาะคือตอนนี้เขาบอกว่าทุกประเทศนะคะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมธุรกิจกันอยู่นะคะคือถ้าพิจารณาทางโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นกับเอกชนไทยเนี่ยถือว่ามีคือมันใหญ่มากอะเนาะใหญ่มากจริงๆเพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากร150ล้านเนาะรัสเซียเนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้เอกชนนะก็เลยฝากรัฐบาลว่าขอให้เดินหน้าเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหน่อยให้มากกว่าเดิมประมาณนี้เนาะอันนี้นายกก็ยังคงอยู่ที่ประเทศรัสเซียโอ้ยนี่เลยเห็นภาพเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของ CP นะคะก็นึกถึงเลยค่ะคนนี้เลยนี่คนบ้านเราเลยนครศรีธรรมราชแล้วเป็นแฟนลูกทุ่งหมานครนะฟังรายการจากรัสเซียมาตลอดนะคะสำหรับคนนี้นะคะฟังรายการจากรัสเซียตลอดนี่เลยยืนคู่กับนายกเลยเป็นผู้บริหารของ CP นะคะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะฟังลูกทุ่งมหานครตลอดแล้วก็มีการทักทายกันอยู่นะคะดูสิทำไมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวค่อยนึกก่อนนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยเยอะแยะไปหมดในสมองนะคะโอ้ยืนรอเลยวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยืนภาพคู่กับรัสเซียใครที่เห็นข่าวนั่นแหละนะคะมียืนประกบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะนี่นะคะคนนี้เลยนี่เป็นถือว่าเป็นผู้บริหาร CP ที่อยู่ประจำรัสเซียนะคะเป็นคนบ้านเรานี่แหละนครด้วยนะคะก็ไปดุ่งดังอยู่ที่นั่นทำงานเก่งเนาะก็พูดถึงครม.สักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้นายกจะอยู่รัสเซียก็สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าภายหลังจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะก็ถูกโจมตีหลายประเด็นทางการเมืองอยู่ขณะนี้รวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ TSAI Passport โครงการเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็นอมินีต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งหมด14คณะแล้วก็มีส.ส.ของพรรค
ยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือว่าแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากๆแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วกว่า2เดือนนะคะก็เลยส่งผลให้ดูแล้วเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือนะคะแหล่งข่าวระบุว่าหัวหน้าพรรคได้กำชับให้บรรดารัฐมนตรีกับประธานกรรมธิการและส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยให้เร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายแล้วก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมนี่แหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนต่อความต้องการของคุณอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมานะก็หลายเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้า1ปียังไม่เข้าเป้านะตัดแน่ค่ะนี่ข่าวว่าคุณอนุทินพึ่มแล้วนะคะก็น่าจะเฝ้าติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของการเมืองในพรรคภูมิใจไทยเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะส่วนเรื่องของ อีกท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเรื่องของกรณีคุณแสวงเนาะคุณแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.นี่แหละนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีหัวการเลือกสว.เนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็เรียกร้องว่าทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลน่ะหลังจากเปิดการเก็บโพยในวันเลือกระดับประเทศอ่ะการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แล้วสิ่งที่อยู่ในสำนวนจะไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จนะคะคุณแสวงเลขากกต.บอกว่าเนี่ยตอบได้แค่นี้จริงๆตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่าคือนักข่าวก็พยายามถามว่าเอาแล้วคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยเนี่ยมันคลิปมาจากกกต.หรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบแต่มีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหากข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบแล้วข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือเปล่าแล้วก็มีการนำไปเปิดเผยได้ยังไงคุณแสวงบอกว่ากกต.ก็ต้องมีการพิจารณาเพราะว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้องตอบให้ได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมเพราะว่าไอ้โพยที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะคุณแสวงบอกก็ตอบคือถามลอยๆไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของสำนวนเนาะอยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ครั้งนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะลงมติอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกกต.ขณะแนวทางการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดหรือพิจารณารวมแล้วส่งศาลในครั้งเดียวนั้นย้ำว่าเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาของกกต.ค่ะสรุปแล้วก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องกลับไปว่าไอ้ข้อมูลหลุดอ่ะไอ้การเก็บโพยวันเลือกสว.เนี่ยหน่วยไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบนะคะนี่สว.ก็เลือกมาตั้งนานแล้วเนาะการตรวจสอบการเลือกตั้งหัวสว.ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะลืมเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเมาข่าวเล่าบันเทิงนะคะขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หลายท่านเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วเนาะหรือบางท่านก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะฟ้าฝนก็คึ้มๆเนาะหลายจังหวัดเนี่ยมีแจ้งเข้ามาที่พัทลุงนะคะภูเก็ตอากาศร้อนค่ะพี่อุมาบอกนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกน้ำมันตลาดโลกลงแต่ว่าในไทยลงที50ตังค์เวลาขึ้น6บาท10บาทอ๋อโอ้ยก็เป็นไปตามนั้นแหละนะคะใจเย็นๆน้ำมันลดแล้วลด100ครั้งยังไม่เท่าขึ้นตอนนั้นทีเดียว6บาท10บาทนะคะโอ้นี่ค่ะก็บ่นระบายได้นะคะระบายบ่นกันได้นะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่เนาะประสบปัญหาเรื่องของนี่แหละค่ะภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ได้เงินเดือนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพมีความสำคัญขอให้ขยันอดทนนะคะแล้วก็จะทำให้เราผ่านไปได้ด้วยกันนะคะมาดูปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรณีเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยนะคะนาทีชีวิตของผู้โดยสารเครื่องบินตกที่สหรัฐนะคะเมื่อวานสำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะตกลงบนทางด่วนค่ะในสหรัฐก็ประชาชนในพื้นที่ก็รีบออกจากรถมาทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นก็บอกว่ามีคนบนเครื่องบิน6รายด้วยกันนะคะและไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีแน่ๆว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนเครื่องอยู่ภาคพื้นดินเพราะมันตกลงบนถนนบนทางด่วนอะเครื่องบินรุ่นนี้นะคะเครื่องบินลำนี้เดินทางออกจากสนามบินในประเทศนะคะก็คืออ๋อเป็นเม็กซิโกเนาะแล้วก็ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่เห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกตลกเนาะคือประชาชนชาวบ้านนี่แหละไปช่วยกันทุบนะกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสารในเครื่องบินที่ตกบนทางด่วนโอ้โหระทึกมากเนาะเนี่ยมันก็มีนะในปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความคืบหน้าของกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความที่ระบุว่าเป็นพระเอาเป็นสามเณรเนาะที่วัดตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนมีบาดแผลชะกันทั่วแผ่นหลังเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่15เดือนนี้ค่ะซึ่งเวลาต่อมาทางวัดก็ออกปฏิเสธแล้วว่านั่นเป็นเพียงเหตุสามเณรทะเลาะกันชกต่อยกันเองล่าสุดเมื่อวานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปคุยกับสามเณรผู้บาดเจ็บเนาะอายุ14นะคะสามเณรรูปนี้ก็มีอาการตกใจแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอย่างเด่นชัดแหละสามเณรยอมรับว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนตามที่วัดกล่าวอ้างแต่เกิดจากการถูกพระภายในวัดลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่ปลายคางแล้วเอาบุหรี่มาจี้แล้วก็เอาไม้กวาดมาตีจนหลังลายเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องอะไรเนื่องจากสามเณรกระทำความผิดด้วยการพาผู้หญิงเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลหลังเกิดเหตุเรื่องถูกพระยังถูกพระสงฆ์ข่มขู่บังคับให้พูดโกหกเพื่อตัดตอนให้เรื่องมันจบลง ภายหลังทราบความจริงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสามเณรเข้าพบกับเจ้าคณะอำเภอคลองถุงนะคะเพื่อรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องของการคุ้มครองเด็กและพยานก่อนจะพาสามเณรไปพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการรับคำร้องทุกข์พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเอาผลของแพทย์นี่นะคะมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งติดตามตัวพระผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหก็เรียกว่าตีกันจนหลังลายเลยทีเดียวนะคะสามเณรก็เนาะนี่แหละค่ะอายุ14แต่ว่าเนาะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะคุณย่าของสามเณรก็บอกว่าเนี่ยอุ๊ยอุตส่าห์พาหลานมาบวชเรียนยอมรับว่าหลานน่ะดื้อแหละแล้วก็ทำผิดจริงแต่ว่าการลงโทษด้วยวิธีแบบนี้ถือว่าป่าเถื่อนเนาะทารุณกรรมมันเกินไปเกินเหตุไปไหมรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังเกิดเรื่องครอบครัวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องหลานซ้ำอีกก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ายังไงก็ดำเนินคดีกับพระรูปนี้ให้ถึงที่สุดค่ะก็เป็นเรื่องพระเรื่องสามเณรก็มีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะกับข่าวสังคมบ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ตีห้ากลับมาเจอกันกับเราสองคนนะพรุ่งนี้น้องดงน่าจะหายเนาะวันนี้ป่วยหนึ่งวันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับกลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีกับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:15 น.โดยประมาณค่ะเดี๋ยวไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะซึ่งจะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะกับทางด้านของดร.อดุลย์กำไรทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดวันนี้ยังคงมีข่าวสารอีกมากมายให้ติดตามกันค่ะ
1: ครับคือตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยพร้อมกับภริยาเนี่ยอยู่ที่รัสเซียนะครับแล้วก็มีภาพข่าวว่าได้พบกับผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินด้วยในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมกันในหลายๆวาระนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่รัสเซียก็มีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำนะครับซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับจัดที่เมื่อคืนนี้นะครับนะที่โรงละครแห่งชาติแห่งโรงละครแห่งรัฐท่ากาเลสกาคาเมลนะครับที่รัสเซียเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดกันกับดร.อดุลย์นะครับ
2: นะคะแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะนอกจากการเจอกันระหว่างอาเซียนและรัสเซียแล้วนะคะทางจีนกับเมียนมาก็ได้มีการพบปะเจอกันด้วยนะคะโดยทางด้านของพลเอกอาวุโสมินอองไลนะคะประธานาธิบดีเมียนมาได้เดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา5วันนะคะพร้อมเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งนะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตการค้าและความมั่นคงท่ามกลางการพึ่งพาจีนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนับตั้งแต่การทำรัฐประหารในปี2021นะคะโดยทางด้านของสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนนะคะก็ได้มีการรายงานว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้จัดพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลนะคะอย่างสมเกียรติณมหาศาลประชาชนที่กรุงปักกิ่งนะคะก่อนที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะร่วมหารือกันแล้วก็ลงนามในเอกสารความร่วมมือกันนะคะโดยการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของมินอองไลในฐานะประธานาธิบดีฝ่ายพลเรือนนะคะหลังจากที่เคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่ว่าได้กระชับอำนาจผ่านการเลือกตั้งทั่วไปนะคะที่จัดขึ้นช่วงรอยต่อปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้นะคะซึ่งกลุ่มการเมืองฝั่งอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐองซานซูจีนะคะก็ถูกตัดทิ้งแล้วก็ส่งผลให้พรรคการเมืองที่หนุนหลังโดยกองทัพเนี่ยก็คว้าชัยชนะไปอย่างถล่มทลายไปนะคะในตอนนั้นก่อนที่สภาจะโหวตเลือกให้มินอองไลเนี่ยค่ะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮาร์ซีนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการเมียนมาจากไครซิสกรุ๊ปนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการที่สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับในฐานะการเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมและตัวเต็มตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงหนุนทางการทูตครั้งใหญ่หลังจากที่มินอองไลเนี่ยเพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียแล้วก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการเยือนจีน